ช้บ้างนะคะโดยที่วางคว่ำไว้แบบนี้นะคะทำได้ไหมลูกวางคว่ำไว้เพื่อให้เพื่อนนะคะเห็นว่าเราใช้พิมพ์ด้วยสีอะไรไปเช่นอันนี้คุณครูปิ๊งจะพิมพ์ฝักกระเจี๊ยบด้วยสีแดงแบบนี้คุณครูปิ๊งก็จะพิมพ์ใช้สีแดงอย่างเดียวแบบนี้ครูปิ๊งอาจจะพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บครูปิ๊งก็ทำยังไงไว้คะทำยังไงไว้คะลูกความวางไว้อันนี้ใช้สีแดงไปแล้วนะคุณครูปิ๊งอยากใช้สีน้ำเงินอันนี้คุณครูปิ๊งก็จิ้มที่สีน้ำเงินคุณครูปิ๊งได้ใช้อันเดียวกันไหมไม่ได้ใช้นะคะถ้าใช้อันเดียวกันไปจิ้มที่ไปจุ่มที่สีแดงและสีน้ำเงินนะคะฟองน้ำในภาชนะใส่ก็จะปนกันเห็นไหมคะคุณครูปิ๊งสามารถสร้างภาพนะคะแต่ละสีได้ทั้งสองฝั่งคุณครูปิ๊งอาจจะใช้หัวผักกาดนะคะมาพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะและเปลี่ยนนะคะหัวผักกาดด้วยสีแดงเห็นไหมคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตนเองและนำผลงานไปไหนเสียก่อนคะไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะก่อนที่จะนำมาบอกเล่านะคะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะทำกระถางดอกไม้สองกระถางค่ะเด็กๆก็สามารถคิดและก็จินตนาการภาพที่ตนเองพิมพ์นะคะเป็นอะไรก็ได้แต่เด็กๆต้องรอให้ภาพผลงานนั้นแห้งเสร็จก่อนค่อยนำมาบอกเล่าให้คุณครูจดบันทึกนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิงก็จะเปิดมุมให้เด็กๆได้เลือกเล่นกันหลังจากที่เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมบล็อกค่ะมุมบทบาทสมมติค่ะแล้ววันนี้ก็ขอเปิดมุมเกมการศึกษาด้วยค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วบ้างคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งทำอะไรครับลูก
1: ดินน้ำมัน
0: หันหลังเลยครับไปหยิบดินน้ำมันแล้วแผ่นรองปั้นเลยกลุ่มที่สองละคะโอเคค่ะเดินไปหยิบกระดาษเลยแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะกลุ่มที่สามละคะ
1: พ
0: ิมพ์ภาพได้ไหมคะเดี๋ยวเชิญไปต่อแถวเหมือนกันค่ะ

0: ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมตามข้อตกลงของเราหรือเปล่าคะครบใช่ไหมคะวันนี้เมื่อคุณครูนะคะร้องเพลงเก็บของคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งขอโชว์ผลงานของเพื่อนๆนะคะห้องเรียนต้นทางก่อนนะผลงานนี้เป็นของใครคะทาร่าเชิญค่ะทาร่าวันนี้ทาร่าพิมพ์ภาพจากผักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทาร่าพิมพ์เป็นรูปอะไรคะลูก
1: เป็นรูปดอกไม
0: ้เป็นดอกไม้หรอคะโอ้โหมีเกสรสีแดงใช่ไหมคะดอกไม้สีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีกี่ดอกคะลูก
1: 3ดอก
0: 3ดอกสวยไหมคะเพื่อนโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขออีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นภาพนี้ด้วยนะโอ้โหภาพนี้พิมพ์จนเต็มเลยค่ะของใครคะของใครคะลูกอ๋อของน้องโอโซนเชิญครับน้องโอโซนวันนี้น้องโอโซนพิมพ์ภาพจากผักเป็นภาพอะไรครับ
1: รถ
0: รถวิตรงไหนมองเป็นรถคะเพราะมีอะไรอยู่ด้วยคะ
2: มีล้ออ
0: ๋อมีล้อสองล้ออยู่ใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเป็นรถนั่นเองสวยไหมคะเพื่อนๆเราสามารถนะคะจินตนาการนะคะเป็นอะไรก็ได้อย่างที่เด็กๆอยากให้เป็นอาจจะพิมพ์ภาพนะคะต่อกันเป็นรอยยาวๆต่อกันหรือว่าบอกว่าพิมพ์กลมๆตรงนี้คล้ายๆล้อรถเลยใช่ไหมครับลูกเก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้โอโซนอีกคนหนึ่งค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปิ๊งขอโชว์อีกหนึ่งผลงานค่ะของคนปั้นดินน้ำมันค่ะของน้องน็อตค่ะน้องน็อตวันนี้อยากนำเสนอผลงานปั้นใช่ไหมลูกเชิญครับมาด้านนี้เลยครับอุ้ยเพื่อนอยากรู้แล้วค่ะว่าวันนี้น้องน็อตสร้างสรรค์ผลงานปั้นเป็นอะไรครับ
1: คือกรงไดโนเสาร
0: ์เป็นไดโนเสาร์อยู่ที่ไหนครับลูก
1: ในกรง
0: ไดโนเสาร์อยู่ในกรงแบบนี้หรอครับทำตรงๆแบบนี้เป็นกรงใช่ไหมคะโอ้โหแล้วอันนี้คือไดโนเสาร์ใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยครับ

เดี๋ยวเชิญที่เลยครับสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมีความคิดจินตนาการของตนเองดีมากๆเลยค่ะและยังสามารถนะคะทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามข้อตกลงก็คือ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือมีมือที่แข็งแรงขึ้นค่ะและยังใช้ตาประสาทสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆยังเลือกเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะโดยเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและก็เก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงนะคะเมื่อคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็รีบกลับมานั่งที่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขนมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวขนมถ้วยฟูมาสิมาชิมกันดูขนมถ้วยฟูอร่อยจังเลยช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือยังคะอยากเล่นแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาดูเกมใหม่ของเราวันนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาดค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพเกมก่อนนะคะว่ามีผักอะไรบ้างโอ้โหมีอะไรคะฟักทองฟักผักกาดขาวคะน้าหัวชัยเท้ามะระมะเขือม่วงมะเขือเทศมะเขือเปาะถั่วลันเตาและแตงกวาเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะรู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพเกมที่สมบูรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างเสร็จแล้วเด็กๆทำอย่างไรต่อคะลูกทำอย่างไรต่อคะกระจายชิ้นส่วนออกกระจายชิ้นส่วนออกก่อนนะกระจายกันเลยและเด็กๆนะคะก็สังเกตภาพค่ะว่าเด็กๆจะนำชิ้นไหนมาเรียงต่อกันดีเด็กๆเคยเล่นเกมนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นขอเชิญตัวแทนน้องน้องนับตังค่ะเชิญครับน้องนับตังน้องนับตังอยากเอาชิ้นไหนกับชิ้นไหนมาต่อกันก่อนเป็นชิ้นแรกดีคะชิ้นไหนก่อนดีคะอยากสังเกตชิ้นไหนอยากสังเกตชิ้นนี้หรอคะจะเอาไปต่อกับชิ้นไหนดีคะชิ้นนี้วางไว้ก่อนชิ้นแรกที่หนึ่งเหลือชิ้นที่เหลือนับตังจะเอาชิ้นไหนมาต่อนับตังต้องสังเกตภาพนี้ก่อนว่าเอ๊มีส่วนของสีม่วงและมีส่วนของสีอะไรคะสีอะไรคะสีเขียวแล้วก็สีเหลืองหายไปเอ๊นับตังคิดว่าจะเป็นชิ้นไหนที่จะมาต่อภาพชิ้นนี้คะชิ้นไหนดีคะชิ้นไหนดีคะลูกเอามาต่อเลยค่ะลองดูสิคะว่าใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆน่าจะเล่นเกมนี้กันบ่อยครั้งแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปทดลองเล่นเกมนี้กันดูดีไหมคะช่วยกันสังเกตนะคะสีของภาพค่ะในกลุ่มกันด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆจะสามารถนำภาพมาต่อกันได้ถูกต้องเหมือนภาพที่สำเร็จแล้วที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเล่นร่วมกันเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมด้วยค่ะ

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูปิ๊งนะคะให้เปลี่ยนกลุ่มเด็กๆก็นำเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมชุดเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

กำลังหันครับกำลังหัน

เร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

0: มือวางที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะเกมการศึกษาวันนี้เป็นเกมอะไรคะลูกภาพอะไรคะ
1: ภาพต
0: ั
1: ดต
0: ่อภาพตัดต่ออะไรคะ
1: ผ
0: ักใช่ไหมคะลูกผักสดสะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตสีได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคุณครูนะคะก็สังเกตเห็นเด็กๆค่ะสังเกตสีต่างๆนะคะแล้วก็นำมาต่อภาพกันได้อย่างถูกต้องเด็กๆนะคะช่วยเหลือกันในกลุ่มดีมากขึ้นค่ะวันนี้นอกจากเกมการศึกษาที่ได้เล่นแล้วเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างคะเมื่อมาถึงโรงเรียนของเราเด็กๆก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมที่1ของเราค่ะและเด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้หรือเปล่าลูกได้ใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆที่เด็กๆจดจำมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะคะหรือเล่าเหตุการณ์นะคะในการรับประทานอาหารเช้ามาก็ได้หรือว่าเด็กๆเดินทางมาอย่างไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆนะคะจะนำมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะมาถึงกิจกรรมที่2ของเราละคะเด็กๆทำอะไรต่อคะลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากเครื่องดนตรีเช่นเดิมเลยเด็กๆยังสามารถบอกได้นะคะว่าสัญญาณจังหวะอะไรเด็กๆต้องทำท่าทางให้เร็วหรือว่าช้าตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะและเด็กๆยังสามารถหยุดนะคะในสัญญาณอะไรคะลูก
1: สัญญาณ
0: จังหวะหยุดนั่นเองค่ะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหววันนี้เป็นผู้นำและผู้ตามเด็กๆได้คิดท่ามั้ยคะคิดท่าตามจินตนาการของตนเองเมื่อเด็กๆได้เป็นผู้นำค่ะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะทำตามตนเองนั่นเองและกลับเข้าไปในแถวนะคะเพื่อเป็นผู้ตามทำท่าทางต่างๆตามผู้นำของตนเองใช่ไหมคะและมาถึงกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กับหน่วยการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนหน่วยอะไรคะลูกจำได้ไหมอาหารดีมีประโยชน์เก่งมากๆเลยค่ะเราเรียนถึงเรื่องอาหาร
1: มีประโยชน์
0: อาหารอะไร
1: ห้า
0: หมู่ถูกต้องค่ะหมู่ที่1มีอะไรคะหมู่ที่1มีอะไรบ้างเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วใช่ไหมคะหมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะแล้วหมู่ที่2ล่ะคะมีอะไรบ้างคะหมู่ที่2มีอะไรบ้างคะในหมู่ที่2มีอะไรลูกขนมปังมีอะไรอีกคะหมู่ที่2มีอะไรอีกนะลูกน้ำตาลอะไรอีกนะคะหัวเผือกหัวมันต่างๆค่ะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตพูดสิคะ
1: คาร
0: ์
1: โบไฮเดรต
0: หมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่เท่าไหร่แล้วหมู่ที่3เป็นอะไรคะลูกผักต่างๆเรียกว่าเกลือแร่
1: เก
0: ลือ
1: แร
0: ่เกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆนั่นเองค่ะแล้วหมู่ต่อมาล่ะคะหมู่ที่4ก็คือผลไม้นั่นเองค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินนั่นเองและหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ละลูก
1: ไขม
0: ันไขมันได้จากทั้งพืชแล้วก็ได้จากสัตว์ด้วยใช่ไหมคะไขมันจากพืชก็เช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันจากอะโวคาโดหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาต่างๆค่ะถ้าเป็นไขมันจากสัตว์เด็กๆอาจจะได้จากนมเนยใช่ไหมคะจะเป็นไขมันจากสัตว์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้มาถึง3กิจกรรมแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมที่4ล่ะคะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมใช่ไหมลูกวันนี้กิจกรรมใหม่ของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: พ
0: ิ
1: มพ์ภ
0: า
1: พ
0: พิมพ์ภาพจากอะไรคะจากผักค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นด้วยนะคะและยังสามารถออกมาบอกเล่าผลงานของตนเองให้คุณครูได้จดบันทึกด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำตามข้อตกลงก็คือเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆยังเล่นและร่วมกันเก็บของเล่นได้ดีไหมคะดีมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาเป็นเกมที่เด็กๆได้เล่นเมื่อสักครู่นี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะชื่อเกมว่าอะไรนะคะ
1: เกม
0: อะไรคะภาพ

ภาพอะไรคะภาพตัดต่อผักสดสะอาดเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถเล่นเกมกันได้ทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะหมดเวลาสนุกๆของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

哈哈。

Hmm. Huh.

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนรอยเท้าแหมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบาย

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโป้กับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
1: แคทโต
0: ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโตยั

0: มือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
2: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเรากัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมี

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เป็ดน้อย
5: ตอนพระจันทร์ล้านลา

Oh.

0: แป๊ะแป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัด

0: มา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
1: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
2: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
0: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเมรราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
2: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
2: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: โ
3: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะคุณครูเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวสารมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าจดจำข่าวสารต่างๆเพื่อจะนำมาบอกเล่าแล้วใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะด้วยเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตกตักไป

0: คนไหนนั่งตัวตรงๆพร้อมจะเล่าข่าวกันแล้วบ้างคะเอามือแตะที่เข่าค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้ามีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: ลิงตกจากที่สูงแล้วรถก็ทับแล้วลิงก็ตาย
0: เกิดขึ้นที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่
0: หนูเห็นที่ไหนมา
1: หนูเห็นที่ร้านแม่เพราะว่ามีคนไปออกข่าวแล้วร้านแม่ก็มีลิงแล้วลิงก็ตก
0: โอ้อยู่ที่ใกล้ๆร้านของคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วหนูก็เห็นเหตุการณ์พอดีเหรอลูก
1: ใช
0: ่โอ้โหน่ากลัวไหมคะ
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวมากๆเลยแล้วเด็กๆคิดว่าลิงทำไมถึงปีนขึ้นไปอยู่บนเสาไฟล่ะคะ
1: เพราะว่าลิงมันจะกระโดดข้ามไป
0: แต่ว่ากระโดดไม่ทันใช่ไหมคะก
1: ็
0: เลยตกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดสัตว์ต่างๆนะคะมาอยู่บริเวณบ้านของเรานะคะเด็กๆก็ห้ามเข้าไปใกล้นะลูกเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองได้เช่นเดียวกันค่ะน้องลิต้าได้เข้าไปใกล้ๆไหมลูก
1: ไม่
0: ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะลิต้าบอกมีอะไรเกิดขึ้นคะ
2: ล
0: ิ
2: งตก
0: จากที่สูงลิงตกจากที่สูงลงมาใช่ไหมคะแล้วลิต้าเห็นที่ไหนมาม
2: ีคนหายค่ะ
0: มีการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ใกล้ๆไหนนะลูก
2: ร้าน
0: คุณแม่ของน้องลิต้าค่
2: ะ
0: แล้วก็มีคนมาถ่ายทำด้วยใช่ไหมคะว่าลิงตกลงมาใช่ไหมคะถ่ายวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลิต้าอ๋อใช่ค่ะแสดงว่าน้องตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าอีกนะเอามือแตะหูยกมือค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินเชิญครับน้องดินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปทะเลสองครั้งมา
0: หนูไปทะเลที่ไหนนะลูก
1: หนูไปทะเลสองครั้งมา
0: หนูไปทะเลไปกับใครครับลูก
1: ไปกับพี่แล้วก็น้อง
0: ไปกับพี่กับน้องหนูแล้วใครพาหนูไปใครเป็นคนพาไปครับ
1: พ่อแม
0: ่คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะโอ้โหไปกันหลายคนเลยเหรอคะแล้วหนูไปทำอะไรคะที่ทะเล
1: ไปเล่นทรายไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำกับเล่นทรายมาแล้วหนูระมัดระวังตนเองหรือเปล่าลูก
1: นะ
0: ฮะระมัดระวังตนเองเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆล่ะคะเวลาไปเล่นน้ำทะเลหรือเล่นทรายนะคะเด็กๆระมัดระวังตนเองหรือเปล่าลูก
2: ระมัดระวัง
0: ตนเองอย่างไรคะหนูใส่ไหมลูกห่วงยางได้ใส่ห่วงยางไหมครับหรือว่าเล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ
1: ่
0: อ
1: เล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อไม่ได้ลงน้ำคนเดียวใช่ไหมครับดีมากๆเลยค่ะแสดงว่ารู้จักป้องกันตนเองนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆนะคะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะต้องระมัดระวังตนเองนะคะอยู่ใกล้ๆกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้คนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวอีกนะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีอยากออกมาบอกเล่าข่าวอะไรให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: แม่ทำข้าวผัดให้หนูกิน
0: คุณแม่ทำข้าวผัดให้หนูกินโอ้โหดีจังเลยค่ะข้าวผัดของหนูคุณแม่ใส่อะไรบ้างในข้าวคะ
1: หมู
0: มีหมูมีอะไรอีกคะ
1: แล้วจะมีแครอท
0: มีแครอทด้วยมีอะไรอีกไหม
1: มีผัก
0: มีผักอ่ะสีเขียวๆเหรอลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วตอนที่หนูตื่นเสร็จหนูจะตื่นนอนตอนมาเรียน
0: อ๋อทานข้าวผัดเสร็จแล้วก็รับประทานนมดื่มนมมาด้วยใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะมีประโยชน์ไหมคะเพื่อนๆมีประโยชน์ชอบกินเหมือนกันเลยกับคุณครูปิงค่ะเพราะว่าคุณครูปิงคิดว่าในข้าวผัดนะคะมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักและ

0: ไข่ด้วยไข่ให้โปรตีนกับร่างกายของเราให้เรามีแรงในการทำงานแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายรวมถึงการดื่มนมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนชอบดื่มนมบ้างโอ้โหหลายคนก็ดื่มนมเช่นเดียวกันขอบคุณน้องมารีค่ะแล้วเด็กๆคนไหนได้รับประทานอาหารเช้าบ้างคะต้องรับประทานไหมคะอาหารเช้าต้องรับประทานค่ะ
1: ใ
0: ช่แล้วค่ะใช่ค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำข่าวสารต่างๆนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆที่เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานหรือข่าวสารที่เด็กๆพบเจอมาในแต่ละวันค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเราอีกนะเอามือแตะไหล่ค่ะยกมือค่ะน้องสกายเชิญครับน้องสกายน้องสกายมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: คุณพ่อคุณแม่มาหนูไปปลูกผักข้างหลังบ้าน
0: โอ้คุณพ่อ

0: คุณแม่พาหนูไปปลูกผักที่ข้างหลังบ้านเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะแล้วหนูช่วยทำอะไรได้บ้างคะลูก
1: ช่วยรด
0: น้ำใช่ไหมคะรดน้ำแล้วผักโตขึ้นไหมลูกโอ้โหแล้วหนูเคยรับประทานผักอะไรบ้างครับมีอะไรที่หนูรู้จักที่ได้รับประทานบ้างครับ
1: แครอท
0: มีแครอทด้วยมีอะไรอีกครับมีผักต้นสีเขียวๆยาวๆไหมที่เรียกว่าปุงมีไหมคะมีเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหเหมือนบ้านครูปิ๊งเลยค่ะบ้านครูปิ๊งก็ปลูกผักบุ้งแล้วก็เก็บผักบุ้งมาผัดด้วยหนูเคยกินไหมเคยกินใช่ไหมครับแล้วหนูทำอะไรอีกไหมครับตอนไปเก็บผักหนูได้ไปไหมไปไหมคะ
1: ได้ไป
0: ได้ไปใช่ไหมคะแล้วใครพาหนูไปบ้างคะตอน
1: พ่อกับแม่
0: พ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากไปปลูกผักแล้วหนูทำอะไรอีกไหมคะที่บ้าน
1: หนูเอาผักมาทำกิน
0: หนูทำกับข้าวเหรอคะใช่ไหมคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะเป็นการประหยัดด้วยนะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากผักด้วยเด็กๆคนไหนมีผักที่บ้านบ้างคะลูกมีใครปลูกผักที่บ้านเหมือนน้องสกายบ้างโอ้เยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรู้จักแปลงผักไหมคะรู้จักไหมคะแปลงผักที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ที่บ้านตนเองมีไหมคะบ้านใครมีบ้างบ้านคุณครูปิงก็มีเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงชื่นชอบในการรับประทานผักและคุณครูปิงก็จะมีแปลงผักเล็กๆไว้เพื่อจะเก็บผักที่ไม่ได้ใส่สารเคมีมารับประทานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยแล้วเราก็จะได้กินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการประหยัดเงินด้วยไม่ต้องไปซื้อเขากินนั่นเองดีจังเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้ดีเลยหลายๆเรื่องเลยค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะจากประสบการณ์ของเด็กๆเองค่ะนำมาบอกเล่านะคะด้วยภาษาของตนเองแล้วก็เล่าเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะกลองนั่นเองค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเช่นเดิมเลยมีทั้งจังหวะจังหวะอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ้าเร็วและหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะเป็นหรือยังคะเป็นแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว

0: น้องกรีนทำท่าอะไรจ๊ะ
1: หัวใจ
0: หัวใจน้องก้าวล่ะครับ
1: ง
0: ูหุ้ยน้องเข้าตังละลูกทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ห
0: ุ่
1: นยนต์อ
0: ะไรนะลูก
1: ทำท่าห
0: ุ่
1: นยนต
0: ์หุ่นยนต์โอ้โหหลายคนนะคะทำท่าแปลกใหม่ดีมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะเด็กๆระมัดระวังตนเองด้วยนะ

0: ทำท่าอะไรอยู่คะลิต้าก
1: ระต่ายขาเดียว
0: กระต่ายขาเดียวเหรอคะโอ้โหมีการกระโดดแบบขาเดียวนั่นเองน้องนอตล่ะครับตีชิงโอ้โหมีท่าแปลกใหม่น้องมาลีล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะลูก
2: เครื่องบิน
0: เครื่องบินนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยน้องเอ๋ยทำท่าอะไรอยู่คะแมวจะควรอยู่ล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีท่าทางอะไรกันบ้างคะโอ้โหบอกว่ามีท่าช้างชูงวงแล้วก็พ่นน้ำด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆฟังเสียงข้อตกลงเมื่อคุณครูปิ๊งให้เสียงสัญญาณหยุดเมื่อไรคุณครูปิ๊งจะบอกให้เด็กๆทำท่าทางต่างๆถ้าคุณครูปิ๊งบอกว่าให้ไปเลี้ยงไก่เด็กๆจะต้องเดินไปเลี้ยงไก่ใน
1: ม
0: ุมที่มีภาพเล้าไก่อยู่ค่ะถ้าคุณครูปิ๊งให้เด็กๆเก็บผักเด็กๆต้องไปมุมที่มีภาพผักอยู่ค่ะมีภาพแปลงผักคนรดน้ำแปลงผักอยู่แล้วก็ถ้าคุณครูปิ๊งนะคะให้เด็กๆไปเก็บผลไม้เด็กๆต้องเดินไปที่สวนผลไม้ในมุมที่คุณครูปิ๊งติดป้ายไว้อยู่ทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้ไหมลูกถ้าอย่างนั้นฟังดีๆนะไปกันต่อค่ะเด็กๆไปปลูกผักค่ะเอานั่งปลูกผักนั่งลงปลูกสิลูกไปกันต่อนะคะขยับออกมาเลยค่ะขยับออกมาจากมุมเลยให้เด็กๆไปเก็บผลไม้5ผลค่ะไปเก็บผลไม้ค่ะเก็บ5ผลเลยนะคะ1 2 3 4 5แล้วไปกันต่อค่ะ

เด็กๆไปรดน้ำผักที่แปลงผักค่ะรดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ผักโตเคลื่อนไหวค่ะไปเก็บไข่ไก่ในเล้า10ฟอง1 2 3 4

0: เด็กๆไปให้อาหารสัตว์2ตัวค่ะให้เด็กๆไปเก็บผลไม้อีก5ผลค่ะสิบจังหวะกับเข้าที่เดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะรีบทำกิจกรรมตอนที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมคะเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะให้เด็กๆเหยียดขาออกมาเลยขยับขาขยับขาค่ะขยับขานิดนึงขยับขาแล้วค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เข้าไปที่มุมอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ุมอะไรบ้างคะมุมที่มีภาพอะไรอยู่บ้าง
1: ต
0: ้นไม้แสดงว่าไปทำอะไรที่ต้นไม้คะไปเก็บผลไม้ใช่ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ผักด้วย
0: มีแปลงผักด้วยใช่ไหมคะไปทำอะไรที่แปลงผักบ้างคะ
1: ไป
0: รดน้ำผักใช่ไหมคะแล้วไปเล้าไก่ทำอะไรคะ
1: ไปป
0: ้อนอาหารไก่แล้วไปทำอะไรอีกคะไปเก็บอะไรที่เล้าไก่นะลูกไปเก็บไข่ด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆนั่งสวยๆค่ะที่รักวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบไหมคะชื่นชอบในการเข้ามุมต่างๆนะคะตามข้อตกลงของเรานั่นเองวันนี้เด็กๆก็ฟังเสียงสัญญาณที่คุณครูปิ๊งให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปกันนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งดีไหมคะหน่วยอาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์หน่วย
1: อาหารด
0: ีมีประโยชน
1: ์
0: ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงอาหารหลักกี่หมู่ไปแล้วคะ
1: 5
0: หมู่ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอาหารหมู่ที่1เรียกว่าอะไร
1: โปรตีน
0: ใช่ไหมคะอาหารหมู่ที่2เรียกว่าคาร์โบไฮเดรต3ล่ะคะ
2: เกลือแร่
0: ได้จากอะไรคะ
2: จาก
0: ผักค่ะนะจากผักสีต่างๆใช่ไหมคะอ่ะแล้วหมู่ที่4ล่ะคะหมู่ที่4วิตามินได้จากอะไรลูกวิตามิน
2: ผลไม
0: ้ผลไม้เก่งมากแล้วหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ล่ะลูกไขมันก็ได้จากน้ำมันต่างๆใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากพืชหรือว่าน้ำมันจากสัตว์นั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้
1: เร
0: ื่
1: อง
0: รสชาติ
1: ของอาหาร
0: เรื่อง
1: รสชาติ
0: ของอาหารใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูพิงมีปริศนาภาพมาให้เด็กๆทายกันด้วยนะอยากทายไหมคะถ้าอยากทายมาชมกันเลยค่ะเด็กๆ เห็นอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ัวเลขมีตั้งแต่เลข1นะคะถึงเลข9เลยอันนี้เรียกว่าตัวเลขไทยนะลูกเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9เด็กๆอยากเปิดภาพเลข

0: เลขไหนก่อนดีคะเลขอะไรคะเลข9เหรอคะตึ๊ก
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: วอ
0: ุ๊ยมีอะไรสีเขียวคะอ๋อมันเป็นลูกกลมๆเหรอคะเปิดเลขอะไรต่อดีคะ
1: เลข
0: 1เหรอคะอุ๊ย
1: ปลายมะน
0: าวแหลมๆอยู่หน่อยนึงใช่มั้ยคะอุ๊ยเปิดเลขอะไรต่ออีกดีคะจะได้เห็นเลขอะไรนะคะเลข4นะคะอุ๊ยเห็นแล้วอะไรคะเนี่ยอุ๊ยเด็กๆหลายคนบอกว่าต้องเป็นมะนาวแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกนะใช่หรือเปล่าโอ้โหเหมือนกันทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็คล้ายๆกันเลยค่ะเห็นครึ่งนึงแล้วเห็นครึ่งนึงแล้วอะไรคะลูกมะนาวจริงๆหรือเปล่าโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆตั้งใจสังเกตมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะคือภาพมะนาวและเด็กๆคิดว่ามะนาวมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเพราะว่าเด็กๆเคยชิมหรือยังคะเคยชิมรสชาติไปแล้วนะคะจากที่เด็กๆเรียนรู้นะคะในหน่วยตัวเราเด็กๆก็เคยชิมรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มและรสหวานเคยชิมไปแล้วใช่ไหมคะมะนาวของเราก็จะเป็นลูกกลมๆใช่ไหมคะลูกกลมๆแบบนี้มีกลิ่นไหม
1: ม
0: ีกลิ่นหอมไหมเด็กๆอยากดมไหมคะ มีกลิ่นหอมด้วยนะลองดมสิคะหอมไหมคะหอมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะวางไว้ให้เด็กๆคนไหนที่อยากจะดมแล้วอยากจะสัมผัสได้นะคะแต่ว่าคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกนอกจากมะนาวที่มีรสเปรี้ยวแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งก็มีโอ้โหหลายอย่างเลยค่ะมาให้เด็กๆเด็กๆอยากชิมไหมคะคราวที่แล้วเราชิมเป็นน้ำไปใช่ไหมคะมีน้ำมะนาวน้ำเกลือและน้ำเชื่อมใช่ไหมคะน้ำตาลแต่คราวนี้คุณปิ๊งมีเป็นอาหารค่ะอย่างแรก
1: ส
0: ับ
1: ปะรด
0: ค่ะอันนี้เรียกว่าขนมทองหยอดนะคะและจานสุดท้ายเป็นหมูทอดน้ำปลาค่ะเด็กๆอยากชิมรสชาติไหมคะถ้าเด็กๆอยากชิมรสชาตินั่งตัวตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆมาชิมรสชาติของอาหารเหล่านี้ค่ะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะจะเตรียมอาหารไว้ให้เด็กๆได้ชิมรสชาติกันค่ะว่าจะมีรสชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
1: เปรี้ยว
0: รสอะไรคะรสเปรี้ยวเด็กๆคนนี้เขารับประทานอะไรอยู่คะเด็กๆมะนาวแล้วก็ทำหน้าเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะมีรสชาติอะไรอีกคะไอติมมีรสชาติอย่างไรคะลูกรสชาติ
1: เย
0: ็
1: น
0: เย็นเป็นความรู้สึกเย็นจะเป็นความรู้สึกมีเป็นยังไงนะลูกหวานใช่ไหมคะไอศครีมจะหวานต่อมาค่ะรสชาติอะไรอีก
1: เค็ม
0: เกลือมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเหมือนที่เด็กๆ เคยชิมน้ำเกลือไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีรสชาติเค็มนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆชิมอาหารกันแล้วเด็กๆคนไหนอยากชิมแล้วบ้างคะคุณครูปิ๊งจะเริ่มจากจานนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลองชิมรสชาติของหมูทอดน้ำปลาดูซิว่าอร่อยมีรสชาติอย่างไรให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆชิมรสชาติอาหารแต่ละชนิดนะคะ

เป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะรู้สึกว่าหมูเป็นยังไงอร่อยไหมคะเค็มเค็มแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวรสชาติต่อมาค่ะรสชาติต่อมานะคะ

ับรถเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่หมูทอดน้ำปลาเป็นยังไงคะเค็มและสับปะรดล่ะลูกเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมอาหารอย่างสุดท้ายเรียกว่าขนมทองหยอดขนมทองหยอดนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติขนมทองหยอดจะเป็นอย่างไร

เป็นอย่างไรบ้างคะลองชิมลองชิมดูสิอร่อยไหมคะอร่อยเลยใช่ไหมคะใส่แก้วส่งแก้วไปลูกเอาไม้ทิ่มลงเอาไม้ทิ่มลงเดี๋ยวเด็กๆ เก็บไม้คืนแบบนี้นะคะทิ่มไม้ลงแหลมๆอ่ะส่งแก้วไปค่ะลูกรสชาติเป็นอย่างไรบ้างหวานใช่ไหมคะเพราะว่าขนมทองหยอดเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่ทำจากไข่และน้ำตาลค่ะทำมาจากไข่นะสีแดงๆที่เด็กๆเห็นเหมือนไข่แดงเลยใช่ไหมคะทำมาจากไข่แล้วก็น้ำตาลเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมหวานจังเลยใช่ไหมคะใช่อร่อยใช่ไหมล่ะเด็กๆปลายทางละคะตอนนี้ชิมรสชาติกันเสร็จแล้วหรือยังคะโอ้โหหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าชิมรสชาติแล้วเหมือนเพื่อนๆห้องเรียนของเราเลยค่ะรสชาติแรกที่เราชิมหมูทอดน้ำปลามีความรู้สึกว่ารสชาติเป็นอย่างไรคะเค็มแล้วสับปะรดที่เด็กๆชิมล่ะคะเปรี้ยวอย่างสุดท้ายค่ะขนมหวานใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆเล่นต่ออยากเล่นไหมคะคุณครูปิงจะลองให้เด็กๆสังเกตภาพเกมค่ะว่าเด็กๆคิดว่าอาหารหรือภาพที่เด็กๆเห็นนะคะมีรสชาติเป็นอย่างไรนอกจากสิ่งต่างๆที่คุณครูปิ๊งนำมาให้ชิมวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบัตรภาพนะคะรสชาติของอาหารค่ะแล้วเด็กๆก็จะต้องนำภาพนะคะมาติดที่ชาร์ตแยกรสชาติทำได้ไหมคะได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เราไปดูภาพรสชาติของอาหารต่างๆกันเลยค่ะ

0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางสังเกตภาพแล้วออกมาติดรสชาติอาหารต่างๆได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติของอาหารมีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกรสชาติอะไรคะรสหวานอย่างที่สองรสเปรี้ยวอย่างที่สามล่ะคะรสเค็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารต่างๆนะคะที่เด็กๆตอบมาว่าจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างแรกเด็กๆรู้จักว่าอะไรคะ
1: ไข่พะโล้
0: ไข่พะโล้มีรสชาติอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานถูกต้องไหมคะถูกต้องทองยอดและเม็ดขนุนล่ะคะรสชาติเป็นอย่างไรคะหวานเหมือนกันเลยใช่ไหมคะลำไยล่ะลูกถูกต้องเลยไอศกรีมอ๋อปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องทุกอันเลยอ่ะต่อมารสเปรี้ยวล่ะคะอะไรคะเนี่ย
1: มะม
0: ่
1: วง
0: มะม่วงเป็นอย่างไรคะ
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: ยำยำล่ะคะ
1: เปร
0: ี้ยวเหมือนกันค่ะน้ำมะนาว
1: เป
0: รี้ยวถูกต้องต้มยำกุ้ง
1: เ
0: ปรี้ยวเหมือนกันปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องทุกคนเลยและอย่างสุดท้ายรสอะไรคะรสเค็มไก่ต้มน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลาม ันฝรั่งทอดค่ะโอ้โหเค็มถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางล่ะคะอาหารที่คุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะมีอาหารอะไรบ้างแล้วก็รสชาติมี3อย่างเหมือนของคุณครูปิ๊งหรือเปล่าดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงรสชาติของอาหารต่างๆค่ะเด็กๆจะได้รู้ถึงรสชาติก็ต้องชิมอาหารเหล่านั้นนะคะเด็กๆถึงจะบอกรสชาติต่างๆได้นั่นเองค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชื่นชอบการทำงานศิลปะบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าชื่นชอบทำกิจกรรมศิลปะค่ะแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยในการเล่นตามมุมใช่ไหมลูกวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็นำกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมมือของเรากันค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบกำศูนย
1: ์
0: สอง
1: ห้า
0: สิบศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกัน
1: ฮะ
0: ฮะฮะฮะฮะฮะศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรม3กิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมแรกของเราก็จะเป็นกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นถูกต้องค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราก็จะใช้สีเทียนและอะไรนะคะลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่เด็กๆฟังดีๆนะชื่อว่าประดิษฐ์สลัดผักจากเศษวัสดุวิประดิษฐ์สลัดผักเด็กๆรู้จักสลัดผักไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะจานกระดาษค่ะสีเทียนค่ะ

0: กระดาษสีต่างๆเศษวัสดุสำหรับตกแต่งค่ะกาวและไม้ทากาวค่ะกรรไกรปลายมนค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีไหมคะวันนี้คุณครูปิงจะทำเมนูอะไรนะคะสลัดผักจากเศษวัสดุนะคะคุณครูปิงก็จะใช้จานกระดาษมาใส่สลัดผักของคุณครูปิงค่ะวิสลัดผักก็ต้องมีผักใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูปิงขอตัดผักเสี่ยวก่อนดีกว่าใช้อะไรตัดคะลูกกรรไกรเด็กๆสามารถตัดเป็นเส้นตรงๆเป็นผักเส้นตรงๆก็ได้หรือเด็กๆจะตัดเป็นเส้นงอโค้งงอก็ได้โค้งๆแบบนี้ก็ได้ฟืบฟืบฟืบโค้งโค้งแบบนี้ก็ได้เด็กๆสามารถตัดกระดาษได้นะคะตามที่เด็กๆชื่นชอบเลยจะโค้งโค้งไปเรื่อยๆก็ได้ลองตัดดูนะคะตัดแบบไหนก็ได้ที่เด็กๆสามารถตัดได้จะเป็นโค้งโค้งอันเล็กๆก็ได้จะเป็นตรงๆก็ได้เศษกระดาษเด็กๆอย่าลืมทำอย่างไรด้วยคะเก็บไปทิ้งด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ใช้เศษกระดาษชิ้นนี้เมื่อเด็กๆตัดผักแล้วเด็กๆก็อาจจะอยากได้เส้นๆเด็กๆสามารถใช้ไหมพรมก็ได้นะคะไหมพรมนะคะเด็กๆสามารถนำมาตัดได้เช่นเดียวกันตัดเส้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเด็กๆอยากได้เส้นยาวๆได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้คุณปิ๊งจะทำสลัดผักหลายๆสีหรือเด็กๆนะคะอาจจะใช้หลอดสีต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะคุณครูปิ๊งก็จะทากาวเมื่อคุณครูปิ๊งได้กระดาษที่ต้องการแล้วอุ๊ยคุณครูปิ๊งอยากได้ผักสีม่วงอีกสักหน่อยคุณครูปิ๊งอาจจะตัดเส้นตรงๆสีม่วงหรือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้เด็กๆสามารถตัดได้เหมือนได้ค่ะตัดเป็นชิ้นอาหารก็ได้ตัดเป็นวงกลมก็ได้บางทีเศษกระดาษที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆก็ใช้ได้หมดเลยบางทีไม่ต้องทิ้งก็ได้เนี่ยเห็นไหมตัดใส่ลงไปก็ได้เพราะก็ใช้ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเหมือนต้นหอมต้นเล็กๆไงเด็กๆก็ใช้ใส่ได้เมื่อเด็กๆตัดกระดาษเสร็จแล้วพร้อมที่จะติดหรือยังคะเราใช้อะไรติดคะลูกใช้กาวทาใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมปาดไม้ทากาวด้วยนะทาแค่ตรงกลางค่ะครูบิ้งทาแค่ตรงกลางเอาวัสดุต่างๆที่เด็กๆตัดแล้วมาติดลงไปกดๆนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่กดจะอยู่ไหมคะ
1: ไม่อย
0: ู่ไม่อยู่ต้องกดๆนิดนึงแบบนี้กดให้อยู่ตรงกาวกดๆลงไปนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเด็กๆอาจจะใช้สีเทียนระบายสีตกแต่งได้ไหมคะได้ค่ะแบบนี้เมื่อเด็กๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้สีเทียนวาดข้างๆเป็นขอบตรงจานก็ได้ถ้าเด็กๆอยากได้จานสีใหม่เด็กๆก็วาดขอบจานเป็นสีฟ้าก็ได้หรือสีอื่นก็ได้ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆเด็กๆอาจจะระบายสีขอบจานด้วยก็ได้แบบนี้ให้จานเปลี่ยนสีเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทำได้ใช่ไหมคะเราก็จะตกแต่งจานสลัดผักของเราตามความสนใจของเด็กๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานตัดกระดาษ งานตัดไหมพรมหรือเศษวัสดุต่างๆสามารถนำมาประดิษฐ์ได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมใน3กิจกรรมเด็กๆก็จะได้เล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะและอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงนะคะเก็บของเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วเชิญโต๊ะกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมโต๊ะอะไรคะ
1: บันดีน้ำม
0: ัน เชิญกับหลังหันไปเอาดินน้ำมันเลยค่ะทำอะไรครับปั๊มสัญลักษณ์เลยครับหนูทำอะไรคะประดิษฐ์ใช่ไหมคะประดิษฐ์เชิญที่โต๊ะเลยค่ะไปหยิบจานกระดาษนะคะเดี๋ยวคุณครูแจกจานกระดาษให้นะคะ

0: ช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บเลยนะคะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือลงค่ะเด็กๆมาพร้อมกันแล้วหรือยังคะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางแล้วค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเราวันนี้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมหรือเปล่าคะครบใช่ไหมคะลูกเด็กๆหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานตามข้อตกลงก็คือ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้วเด็กๆเล่นตามมุมกับใครคะกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็มีผลงานโอ้โหเยอะแยะเลยเพื่อนๆบอกว่าอยากจะออกมาทำอะไรคะออกมาโชว์ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาโชว์บ้างนะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้นะคะน้องน็อตประดิษฐ์อะไรคะอาหารในจานเป็นอะไรคะลูก
1: แครอทกับบรอกโคลี
0: อ๋อเป็นสลัดที่มีแครอทมีบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะเป็นสลัดผักใช่ไหมคะชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะมีแครอทมีบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสลัดใช่ไหมคะลูกสลัดผักเหมือนที่เราตกลงกันเลยสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีความคิดจินตนาการของตนเองดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสามารถบอกเล่าผลงานที่ตนเองทำได้อย่างภาคภูมิใจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: หมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วบ้างคะเด็กๆนะคะชื่นชอบในการเล่นเกมกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีเกมนะคะเกมใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเด็กๆอยากเล่นไหมคะเกมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์อาหาร5หมู่ค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพนะคะว่าอาหาร5หมู่เหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วหรือเปล่าคะหมู่ที่1
1: โปรต
0: ี
1: น
0: หมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3เกลือแร่หมู่ที่4วิตามินและหมู่ที่5อะไรคะไขมันค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีภาพอยู่ในตารางทั้งด้านที่เป็นอาหาร5หมู่แบบนี้และด้านบนมีใครอยู่บ้างคะเด็กๆลองสังเกตสิคะมีทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายใช่ไหมคะคุณครูปิงก็จะให้เด็กๆค่ะนำภาพที่อยู่ทางด้านนี้นะคะจะมีทั้งภาพเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายน้องผู้ชายน้องผู้หญิงเหมือนกันค่ะมาวางลงไปแต่สังเกตจากด้านข้างและด้านบนของภาพด้วยเช่นเดี๋ยวเราจะดูจากน้องผู้ชายคนแรกนะคะน้องผู้ชายคนแรกก็คือคนนี้ใช่ไหมคะน้องผู้ชายคนแรกช่องแรกเราก็จะต้องดูแถวข้างหน้าด้วยช่องแรกจะเป็นหมู่ที่เท่าไหร่คะลูกหมู่ที่1มีอะไรบ้างในจานอาหารคะมีอะไรบ้างโปรตีนมีอะไรบ้างลูกมีเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องมองในจานอาหารของผู้ชายคนนี้ว่าภาพไหนนะที่มีเนื้อมีนมมีไข่เอามือวางที่ตักค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะขออาสาสมัครมาหยิบภาพเกมนี้ค่ะขอเชิญใครที่นั่งตัวตรงๆนะขอเชิญน้องเชอแตมค่ะน้องเชอแตมนั่งตัวตรงแล้วก็ยกมือตามข้อตกลงเลยค่ะภาพเด็กผู้ชายคนนี้นะคะภาพไหนที่รับประทานเนื้อนมไข่อยู่คะลองดูสิคะมีเนื้อนมไข่เด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้กินเนื้อนมไข่นะดูในจานด้วยนะใช่เนื้อนมไข่หรือเปล่าเนื้อนมไข่แบบนี้ค่ะเนื้อนมไข่แบบนี้ลองมองสิเด็กผู้ชายที่ทานเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะใช่ยังให้เพื่อนๆดูแล้วว่าใช่หนูก็ต้องมาวางช่องนี้ค่ะลองวางสิคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเด็กๆต้องสังเกตทั้งด้านบนที่เป็นเด็กผู้ชายด้านข้างหน้าเป็นหมู่ที่1ช่องต่อไปนะคะช่องต่อไปเราก็จะต้องดูเด็กผู้ชายอีกช่องต่อไปเป็นหมู่ที่เท่าไหร่คะลูกหมู่ที่2ต้องรับประทานข้าวขนมปังน้ำตาลดูเด็กผู้ชายที่ทานข้าวขนมปังน้ำตาลสิคะเด็กผู้ชายคนนี้แถวเดิมข้าวขนมปังน้ำตาลก็ต้องมาวางช่องนี้ถูกต้องหรือยังคะเพื่อนๆถูกต้องแล้วเด็กต่อมาล่ะคะหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่3แล้วรับประทานอะไรลองสังเกตภาพค่ะ
1: ผ
0: ักเด็กผู้ชายที่ทานผักอยู่ตรงไหนผู้ชายไม่ใช่น้องพี่ผู้ชายที่ทานผักแบบนี้เชื่อแต้มมองผักอันนี้ก่อนลูกผักแบบนี้นะผักแบบนี้แต่เป็นผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนคะรับประทานผักผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่รับประทานผักวางเลยค่ะ อนนี้ได้3หมวดหมู่แล้วหมู่ต่อไปเป็นหมู่ที่เท่าไหร่คะลูกหมู่ที่4รับประทานอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้ผู้ชายที่รับประทานผลไม้ค่ะและแถวที่5เป็นหมู่ที่5รับประทานอะไรคะไขมันเจอหรือยังคะโอ้โหถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เชอร์แตมหน่อยค่ะส่วน3ภาพมีทั้งเด็กผู้หญิงน้องผู้ชายน้องผู้หญิงคุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆนะคะไปช่วยกันเล่นช่วยกันสังเกตในกลุ่มดีไหมคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆขณะเล่นเกมนะคะถ้าเด็กๆต้องการความช่วยเหลือคุณครูสามารถให้คำปรึกษาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะบอกข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะเล่นเกมอย่างไรดีคะเรามีข้อตกลงในการเล่นเกมกันอย่างไรคะเด็กๆต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนแบ่งปันกันใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องเก็บอะไรด้วยเก็บเกมใส่ตะกร้าคอยฟังเสียงสัญญาณครูปิ๊งให้สลับสับเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนกับเกมเดิมที่เด็กๆ เคยเล่นไปแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วเชิญกลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญตัวนี้นะคะกลุ่มที่3กับหลังหันลูกผู้ชาย

0: แล้วก็จับสะดือเอามือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษากันสนุกไหมคะสนุกกันทุกคนเลยค่ะและวันนี้นะคะครูปิงสังเกตว่าเด็กๆนะคะเล่นเกมร่วมกันได้ดีมากขึ้นค่ะโดยแบ่งปันกันเล่นนะคะไม่แย่งของเล่นกันเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะเกมที่เด็กๆได้เล่นเป็นเกมอะไรจำได้ไหมลูกเป็นเกมจับคู่ใช่ไหมคะแบบตารางสัมพันธ์ภาพอะไรคะอาหาร5หมู่ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็สังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลต่างๆหรือว่าภาพอาหารแต่ละหมู่นะคะก็จะต้องตรงกันทั้งด้านบนและด้านข้างนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วเด็กๆจำได้ไหมเราทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างคะมาถึงโรงเรียนเราก็จะได้ทำกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆหรืออาหารที่ตนเองชื่นชอบในการรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะออกมาเล่าในทุกค่ะก็จะฝึกความกล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นเองและกิจกรรมที่2ล่ะคะ
1: เคล
0: ื่
1: อนไหวและจังหวะ
0: เคลื่อนไหวร่างกายของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะทำเป็นประจำทุกวันเลยในการฟังเสียงสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยใช่ไหมคะเมื่อคุณครูปิงนะคะ

0: บอกให้เด็กๆไปเก็บผักเด็กๆต้องไปเก็บที่ไหนคะในมุมที่มีภาพคนทำสวนอยู่ใช่ไหมคะและท่านครูปิงบอกว่าให้ไปเก็บไข่ไก่ล่ะคะมุมที่มีภาพเป็นเล้าไก่อยู่นั่นเองและอีกหนึ่งมุมก็คือมุมที่คุณครูปิงติดภาพเป็นสวนผลไม้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะไปทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงของเราเลยค่ะเก่งมากๆทุกคนเลยและกิจกรรมต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะหน่วยนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะลูก
1: อาหารด
0: ีมีประโยชน์เก่งมากค่ะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะในเรื่องรสชาติของอะไรของอาหารวันนี้มีรสชาติอะไรบ้างคะ
1: เค
0: ็มเปรี้ยวหวานได้ชิมรสไหมคะได้ชิมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะและเด็กๆนะคะยังสามารถบอกได้ว่าอาหารชนิดใดนะคะมีรสชาติใดจากการชิมนั่นเองค่ะและนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันต่อค่ะวันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรมให้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้เป็นการประดิษฐ์สลัดผักจากเศษวัสดุใช่ไหมคะเด็กๆได้ทำอะไรบ้าง
1: ต
0: ั
1: ด
0: กระดาษตัดอะไรอีกหลอดด้วยใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ตัดเชือกไหมพรมด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วยังได้ทาอะไรด้วยคะทากาวให้ติดลงไปบนจานกระดาษนั่นเองค่ะเด็กๆตั้งใจทำดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆตัดหลอดหรือว่าทาองค์ประกอบนะคะโดยการทากาวติดองค์ประกอบลงไปนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมตามข้อตกลงแล้วเด็กๆได้ทำอะไรต่อลูกวันนี้เข้าเมาเล่นมุมอะไรบ้างคะเล่นมุมอะไรบ้างคะไปเล่นมุมบล็อกน้องลิต้าล่ะคะบทบาทสมมุติเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบในการเข้าเล่นตามมุมต่างๆและเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นหรือเปล่านะช่วยไหมคะช่วยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะยังสามารถนะคะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะได้อย่างดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่ามีการแบ่งกันเล่นพูดคุยสนทนากันนะคะในการเล่นร่วมกันนั่นเองวันนี้กิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำกันไปก็คือกิจกรรมอะไรคะ
1: เสริมประสบ
0: เกมการศึกษาเด็กๆได้เล่นเกมนะคะวันนี้เด็กๆสนุกไหมลูกสนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนคะตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วต้องทำอย่างไรต่อล่ะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันเถอะค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหา
0: ที่ LTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอน

0: อ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: อะไรกันเหรอหรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว

0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่ของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยแล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้

0: แล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนเป้เป้จอมซน
4: Hi!

Oh.

เป๊ะเกมเรือนครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะจอมซนทำเสีย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: วัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่า
2: สืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
8: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
9: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
8: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะและก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวกันหรือยังนะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายเพื่อนๆปลายทางนะคะด้วยเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพรรณสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดกันเลยนะคะเด็กๆปลายทางละคะเช้านี้สวัสดีทักทายกันแล้วยิ้มหวานให้กันหรือยังนะโอ้โหเด็กๆยิ้มหวานกันทุกคนเลยเพราะว่าคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นสายตาของเด็กๆด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวให้คุณครูปิ๊งฟังบ้างคะเอามือจับหูเอามือแตะหัวยกมือค่ะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอยากจะเล่าข่าวเรื่องอะไรคะ
2: แม่หนูไม่สบาย
0: คุณแม่ไม่สบายเป็นอะไรคะลูก
2: แม่หมากัด
0: หมากัดที่ตรงไหนคะ
2: ต้นแขน
0: ตรงแขนข้างไหนลูก
2: แค่นี
0: ้หรอคะแล้วคุณแม่ทำอย่างไรคะลูก
2: พ่อพาไปหาหมอ
0: คุณพ่อพาไปหาหมอแล้วหนูช่วยคุณแม่ไหม
2: ช่วย
0: ช่วยอย่างไรบ้าง
2: เอาพัตเตอร์มาติดให้แม
0: ่มีรอยนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แต่คุณแม่ต้องไปฉีดยาด้วยนะคะเพราะว่าการที่โดนสุนัขกัดค่ะเชื้อโรคก็อาจจะทำให้เรานะคะได้รับอันตรายเพราะว่าสุนัขอาจจะเป็นมีเชื้อโรคมาใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเวลาโดนกัดเนี่ยเราก็ต้องไปฉีดยานะคะลูกเด็กๆคนไหนเคยโดนสุนัขกัดหรือเปล่าถ้าแล้วคุณแม่ช่วยคุณแม่ทำซุปใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกไหมลูก
2: หนูช่วยแม่ไปซื้อของ
0: ที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: อ๋อไปตลาดมาด้วยนั่นเองค่ะโอ้ปรบมือให้ลิต้าดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะจดจำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เด็กๆทำเมื่อวานนี้หรือว่าวางแผนว่าจะทำในพรุ่งนี้นะคะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าได้นะคะวันนี้ค่ะลิต้าออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะเรื่องเมื่อวานที่ลิต้าไปไหนกับคุณแม่มาไปไหนกับคุณแม่มาบ้าง
1: ไปตลาด
0: ไปตลาดและทำอะไรด้วยคะทำซุปด้วยค่ะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าได้เห็นไหมคะเด็กๆอาจจะมาบอกเล่าเรื่องที่เด็กๆกลับไปทำที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางค่ะไปสนทนาข่าวกัน

0: ขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังครับน้องนับตังอยากจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: แม่หนูพาไปขึ้นรถไฟ
0: แม่หนูพาไปขึ้นรถไฟมาเหรอคะไปไหนมาคะไปเที่ยวที่ไหน
1: ไปกรุงเทพ
0: เดินทางอย่างไรบ้างคะขึ้นรถไฟเสร็จแล้วไปไหนต่อคะไปขึ้นเครื่องบินอีกโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจจะไปทำกิจกรรมนี้มาตอนที่เด็กๆได้หยุดนะคะวันในวันหยุดนั่นเองแต่เมื่อสักครู่ครูปิ๊งบอกว่ามีคนนั่งตัวตรงๆแล้วครูปิ๊งจะให้ออกมาเล่าก่อนใช่ไหมคนไหนนะเอามือแตะไหล่ค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะน้องกรีนอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะลูก
1: ตอนที่หนูกลับไปหนูไปเล่นกับน้อง
0: ตอนที่หนูกลับบ้านเมื่อวานนี้เหรอคะหนูไปเล่นกับน้องมาเหรอลูกแล้วเล่นอะไรกันบ้างคะ
1: หนูไปอุ้มน้องออกมาเล่นข้างนอก
0: แล้วหนูอุ้มไหวเหรอ
1: ไหว
0: น้องโตหรือยังคะ
1: ยัง
0: น้องยังเป็นเบบี้อยู่เหรอลูกโอ้โหแล้วหนูต้องระมัดระวังอย่าให้น้องตก

0: ถ้าน้องตกอันตรายมากๆเลยหนูอุ้มน้องอยู่กับคุณแม่หรือเปล่าอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆจะอุ้มน้องคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ทำไมคะอาจจะหนักเกินไปบางทีน้องดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเด็กๆ ก็อาจจะเผลอทำน้องหล่นได้ใช่ไหมคะอันตรายกับน้องไหมคะอันตรายนั่นเองค่ะถ้าหนูจะเล่นกับน้องหนูต้องอยู่ใกล้ๆคุณแม่ด้วยนะคะแล้วหนูทำอะไรอีกคะนอกจากเล่นกับน้อง
1: ตอนเช้าหนูมาโรงเรียนหนูกินพิซซ่ามา
0: อุ๊ยมีพิซซ่าทานด้วยเหรอคะแล้วทำอะไรอีกคะ
1: นั้นหนูก็ไปอาบน้ำ
0: อ๋อตอนเย็นหรือตอนเช้าคะ
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าที่มาโรงเรียนนะคะอ๋อแล้วหนูทำอะไรอีกคะ
1: แล้วหนูก็ไปรอรถประจำ
0: อืมหนูเดินทางมาโรงเรียนโดยการนั่งรถประจำใช่ไหมคะโอเคปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องกรีนบอกว่ากลับไปทำอะไรมาบ้างคะไปเล่นกับน้องที่ไหนที่บ้านตอนไหนคะเมื่อวานตอนเย็นๆใช่ไหมคะเมื่อไปเล่นกับน้องเสร็จแล้วน้องกรีนทำอะไรต่ออาบน้ำแล้วก็นอนใช่ไหมคะแล้วตื่นมาตอนเช้าทำอะไรต่อคะรับประทานพิซซ่าด้วยแล้วก็ทำอะไรต่ออีกคะอาบน้ำแล้วก็มาไหนมาที่โรงเรียนมาอย่างไรคะนั่งรถประจำมาโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆได้ดีมากๆเลยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะจดจำและนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของเราฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรม
1: เพ
0: ื่อ
1: ไทยและจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ด
0: โอ้โหแสดงว่าเด็กๆรอทำกิจกรรมอยู่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรอคอยอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตเครื่องดนตรีกันก่อนเลยว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะใช้อะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆนะคะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้แล้วค่ะก็คือระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณเช่นเคยเลยมีทั้งเสียงสัญญาณอะไรคะ
2: ช้า
0: เร็วและหยุดเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของเรากันเลยค่ะใครตัวชิดเพื่อนอยู่คะได้ที่หรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะน่ารักมากค่ะ

น้องเชิดแต้มทำท่าอะไรอยู่นะนกกระจอกเทศเหรอคะโอ้โหมีท่าใหม่ด้วยนะเนี่ยและน้องมากี้ล่ะลูกยีราฟคอยาวโอ้โหสวยมากเลยค่ะน้องข้าวตังล่ะคะทำท่าอะไรอยู่

บบนี้เหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะไปแล้วค่ะเขาเคลื่อนที่แล้วค่ะเคลื่อนที่แล้วค่ะ

0: ารีทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ล
0: ้างมือลิต้าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะกำลังจะวิ่งใช่ไหมคะอ๋อแล้วสกายล่ะคะนอนอยู่นี่ทำท่าอะไรจ๊ะงูหลายคนชอบทำท่างูมากๆเลยขอท่าใหม่ด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะโอเคน้องอันตาทำท่าอะไรอยู่จ๊ะลาบูบูขาหักโอ้โหมีท่าแปลกใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆมาฟังคำคล้องจองแล้วก็ลองคิดท่าทางนะคะตามคำคล้องจองของคุณครูปิงค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเด็กๆยืนกระจายกระจายนะคะอย่าตัวชิดกันนะลูกพร้อมแล้วหรือยังคะคำของจองนี้มีชื่อว่าอาหารของเราเด็กๆทำท่าได้เลยนะคะอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผลไม
2: ้
0: กินไข่
2: กินนม
0: กินเนื้อกินปลา
2: แทนยาขมขม
0: กินข้าวกินขนม
2: อบรมเรื่องก
0: ินกินของดี
2: ด
0: ี
2: ที่ม
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิน และมี
2: โปรต
0: ี
2: น
0: เลือกกินเถิดเอ้ยเด็กๆคนไหนอยากทำท่าทางอีกรอบนึงไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาเคลื่อนไหวนะคะประกอบคำของจองอีกสักหนึ่งรอบค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: อาหารของเรา
0: ต้องเอาใจใส
2: ่
0: กินผักผลไม
2: ้
0: กินไข่
2: ก
0: ิน
2: นม
0: กินเนื้
2: อก
0: ิน
2: ปลา
0: แทนยาขมขมกินข้าว
2: กินขนม
0: อบรมเรื่องกิ
2: น
0: กินของดี
2: ดี
0: ที่
2: ม
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ินและมี
2: โปรต
0: ี
2: น
0: เลือกกินเถิดเอ้ย

งในค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะเด็กๆเมื่อยหรือยังคะเดี๋ยวเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามบริบทของตนเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบิดการเหยียดยืดร่างกายนะคะสามารถทำได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

สมาธิกันต่อนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้า

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาหรือเปล่าฟังใช่ไหมคะเด็กคนไหนหยุดได้บ้างคะเด็กทุกคนนะคะบอกว่าหยุดเคลื่อนที่ได้เมื่อได้ยินเสียงอะไรคะ
1: หยุด
0: สัญญาณหยุดเป็นยังไงลูกสองครั้งดังติดกันใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถหยุดได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวได้ดีมากๆเลยค่ะมีการฟังเสียงสัญญาณแล้วก็คิดท่าทางประกอบเสียงสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นนะคะและเด็กๆค่ะยังได้เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองมีความคิดจินตนาการของตนเองในการคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักเติมพลังด้วยการดื่ม
1: นม
0: แล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปอีกค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรายังเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เรื่องอะไรนะคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องประโยชน์ของอาหารอีกครั้งค่ะเรื่องประโยชน์ของอาหารใช่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งนั้นเลยอาหารมีกี่หมู่นะคะ5หมู่อาหารมีรสชาติอย่างไรบ้างเมื่อวานเราชิมหรือยังคะ
1: ช
0: ิมแล้วมีรสชาติอย่างไรบ้างคะ
1: เ
0: ค็มเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะและวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาหารนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งมีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยนะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์
1: อาหารดีมีประโยชน์
0: ผู้แต่ง
1: สีนวล
0: รัตนสุวรรณเพลงนี้ก็จะร้องแบบนี้เดี๋ยวครูปิ๊งจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆตั้งใจฟังนะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเด็กๆอยากร้องตามไหมคะเพลงนี้ชื่อเพลงคุณค่าต่อร่างกายของเราม
1: ีค
0: ุ
1: ณค่าต่อร่างกายของเรา
0: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะร้องพร้อมครูปิ๊งเลยนะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ด

0: ค่าต่อร่างกายของเราเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางร้องทันกันหรือเปล่าคะทันที่มีลูกเอ๊ในเนื้อเพลงบอกว่าอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเด็กๆเดี๋ยวขอเชิญอันตาค่ะลูกน้องอันตาคะอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะในเนื้อเพลง
1: มีหอยปูปลาม
0: ีหอยปูปลาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้โหปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะใครจำได้อีกคะในเนื้อเพลงนี้มีอะไรอีกนะนอกจากมีหอยปูปลาเหมือนที่อันตาบอกแล้วยังมีอะไรอีกเชิญ

0: ในเนื้อเพลงดีไหมคะกินแล้วจะเป็นยังไงคะ
1: สุขภาพแข็งแรง
0: เมื่อรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ร่างกายเราก็จะแข็งแรงปรบมือให้นะข้าวตังหน่อยค่ะเก่งมากๆค่ะนอกจากเพลงนะคะจะบอกว่าอาหารดีที่มีประโยชน์มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนมผลไม้ใช่ไหมคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะว่าเราต้องรับประทานให้ครบกี่หมู่5หมู่นั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งมีนิทานเรื่องนี้ค่ะหนูจะกินอะไรดีหนูชื่อชวนชมตากลมน่ารักใครเห็นใครทักว่าหนูแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใสสะอาดสวยดีวันนี้ดีใจพ่อแม่พาไปเที่ยวร้านเปิดใหม่มีของมากมายโอ้โหตาลายหนูจะกินอะไรดีพ่อขาแม่ขาหนูจะกินอะไรดีคะต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงลูกอมขนมที่หวานเหนียวเคี้ยวแล้วติดฟันหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีขับถ่ายสบายดีนำพาชีวีสุขีกายใจชวนชมเด็กดีเชื่อคำสอนสั่งผลไม้อร่อยดีหนูกินทุกวันน้ำเปล่าใสๆดื่มแล้วชื่นใจหนูฟันไม่ผุหนูไม่อ้วนฉุแจ่มใสแข็งแรงยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใสสะอาดสวยดีคำแล้วชวนชมอาบน้ำแปรงฟันก่อนจะเข้านอนไหว้พระขอพรโปรดจงคุ้มครองชวนชมเด็กดีตื่นเช้าอีกทีเตรียมไปโรงเรียนหนูจะกินอะไรดีขอขอบคุณนะคะนิทานเรื่องหนูจะกินอะไรดีโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะในนิทานเด็กๆตั้งใจฟังหรือเปล่าคะว่าเด็กผู้หญิงชื่ออะไรนะคะ
2: ชวนชม
0: แล้วชวนชมเขาทำอะไรคะ
2: แปรงฟ
0: ันแปรงฟันเพราะอะไรคะลูก
2: เพรา
0: ะว่
2: าฟ
0: ัน
2: ผ
0: ุเพราะว่าเดี๋ยวฟันจะผุเอ๊ะแล้วเด็กๆคิดว่าทำอย่างไรฟันถึงจะไม่ผุคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนคิดว่าทำอย่างไรฟันถึงจะไม่ผุเหมือนน้องชวนชมคะ
1: แปรงฟัน
0: นอกจากแปรงฟันต้องทำอะไรอีกคะ
1: ไม่กินของหวาน
2: น้ำตาลเยอะ
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: แล้วก็เหนียวหนึบ
0: เหนียวหนึบรู้จักไหมคะคืออะไร
1: เยลลี่
0: อะไรอีกคะ
1: แล้วก็ขนมกรอบ
0: อ๋อไม่กินอาหารที่มีรสหวานเหนียวหนึบก็คือลูกอมใช่ไหมคะแล้วก็ขนมกรุบกรอบด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำให้เป็นยังไงคะ
1: ฟันไม่ขาว
0: ฟันผุใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อนถูกไหมคะลูกตอบถูกไหม
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเขาบอกว่าเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะไม่ฟันผุแล้วก็จะไม่อ้วนฉุด้วยรู้จักอ้วนฉุไหมคะก็คืออ้วนเกินไปจากอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะน้องมากกี้ค่ะนอกจาก ที่น้องโอโซนออกมาบอกว่าน้องชวนชมเขาไม่ฟันผุเพราะว่าอะไรนะคะ
1: แปรงฟัน
0: แล้วหนู

0: ิดว่าทำอย่างไรคะถึงจะมีร่างกายแข็งแรงอีก
1: กินผลไม้เยอะๆ
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยกินผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยใช่ไหมคะแล้วมากี้ล่ะคะเลือกรับประทานอะไรบ้างคะ
1: เลือกรับประทานของดีประโยชน์
0: ของมีประโยชน์ที่หนูชอบหนูชอบกินอะไรคะลูก
1: ชอบกินแตงโมสตรอเบอร์รี่ที่มีประโยชน
0: ์โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนชอบรับประทานเหมือนน้องมากี้บ้างคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะ
1: แข็งแรง
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้มากี้ด้วยนะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงระบบขับถ่ายของเด็กๆก็จะดีนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคด้วยนั่นเองแล้วเด็กๆทราบไหมคะถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมขนมขบเคี้ยวเยอะๆจะเป็นยังไงเป็นยังไงคะแล้วก็โอ้ย
2: ปวดฟ
0: ันด้วยใช่ไหมคะแล้วบางคนก็โอ้ยเป็นยังไงคะปวดท้องด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารที่เป็นยังไงเช่นที่เด็กๆดื่มทุกวัน
2: น
0: มที่เด็กๆชอบรับประทานสีเขียวๆคือผักใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ
2: แตงโม
0: แตงโมขอเป็นผลไม้ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ไม่ใช่แตงโมอย่างเดียวนะต้องกินผลไม้หลายๆอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบครบเท่าไหร่ลูก5หมู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆปลายทางค่ะถึงเรื่องประโยชน์นะคะในการเลือกรับประทานอาหารต่างๆค่ะเอ๊ะแล้วเด็กๆอยากเล่นเกมไหมคะคุณครูปิงมีเกมให้เล่นต่อด้วยนะ yeah. เดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะเมื่อเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะเป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะไปสังเกตภาพกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆออกมาติดในบอร์ดค่ะว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะทำให้เป็นอย่างไรก็คือประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่นเกมบ้างคะโอ้โหแสดงว่าตั้งใจอยากจะสังเกตภาพใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราร่วมกันสังเกตภาพกันก่อนดีไหมคะภาพแรกทำอะไรอยู่คะ

0: เป็นยังไงลูกแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะภาพที่สองล่ะคะกินจนอ้วนเลยภาพที่สามละลูก
1: ปวดท
0: ้
1: อง
0: ภาพต่อมาล่ะคะตัวสูงเลยใช่ไหมคะภาพนี้ละลูก
1: ปวดฟ
0: ันภาพนี้ล่ะคะเข้าห้องน้ำแสดงแล้วหน้าเขายิ้มไหมคะยิ้มแสดงว่าเขาปวดท้องหรือเปล่าไม่ได้ปวดนะคะภาพนี้คือการขับถ่ายที่ดีนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายละลูก
1: มีประโยชน
0: ์ดื่มนมมีประโยชน์แล้วก็เป็นยังไงเลย
1: แข็ง
0: แรงเลยค่ะเด็กๆเห็นภาพกันแล้วช่วยกันสังเกตภาพค่ะแล้วเดี๋ยวครูบิ้งขอเชิญตัวแทนคนไหนที่นั่งตัวตรงๆนะยกมือค่ะขอเชิญน้องเชิดแตมค่ะน้องเชิดแตมภาพไหนเป็นภาพที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์คะจะเป็นอย่างไรอันไหนหยิบขึ้นไปเลยค่ะหยิบขึ้นไปเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เชิดแตมหน่อยค่ะคนตอบเชิญมารีค่ะน้องมารีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรคะสูงอ่ะเชิญค่ะเอาลงมาหน่อยก็ได้นะคะลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะวิยังเหลือภาพที่มีประโยชน์อีกไหมนะขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าคะเหลือภาพไหนนะที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะเป็นอย่างไรเอ่ยติดข้างบนเลยค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆถูกไหมคะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะการเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ก็จะทำให้เด็กๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีระบบขับถ่ายที่เป็นยังไงคะขับถ่ายได้ดีใช่ไหมคะลูกร่างกายก็จะสดชื่นแจ่มใสส่วนสูงก็จะเพิ่มมากขึ้นตัวก็จะโตและแข็งแรงรวมถึงการขับถ่ายของเสียในร่างกายก็จะดีด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆอยากมีสุขภาพที่ดีไหมคะอยากมีสุขภาพที่ดีต้องทำยังไงคะลูกเลือกอะไรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะสามารถบอกได้นะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องเลือกอย่างไรรับประทานให้ครบเท่าไหร่นะลูก5หมู่และเด็กๆนะคะอย่าลืมว่าการรับประทานอาหารเด็กๆต้องแปรงฟันรักษาสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนชอบทำกิจกรรมนี้บ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนบอกว่าชื่นชอบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันก่อนยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

เต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบ

0: ไปกับสายลมเก่งมากๆค่ะเอามือวางลงค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึงเท่าไหร่คะ3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะเด็กๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการปั้นบ้างลูกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรคะสีเทียนกับกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้โอ้โหมีวัสดุอุปกรณ์เต็มเลยเด็กๆอยากทราบไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมขยำกระดาษสร้างภาพค่ะเด็กๆอยากดูไหมคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะมีภาพโครงร่างนะคะผักผลไม้ค่ะมีหลายรูปภาพให้เด็กๆได้เลือกเลยและกระดาษว่าวค่ะตัดชิ้นเล็กๆด้วยนะคะกาวและไม้ทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะใช้แบบร่างรูปผลไม้หรือรูปผักที่เด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้คุณครูปิงจะใช้รูปส้มมาทำให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆจะต้องทากาวที่ไหนคะที่กระดาษภาพอย่าลืมปาดไม้ทากาวแบบนี้ด้วยนะถ้าเด็กๆจะทำตรงใบส้มสีอะไรนะใบส้มสีเขียวเด็กๆก็ทาบริเวณใบก่อนและขยำกระดาษให้เป็นนี่ขยำแบบนี้เลยเป็นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปที่ใบส้มกดลงไปเล็กน้อยกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็เรียงกันนะคะให้อยู่ในกรอบรอยเส้นสีดำนะคะส่วนผลส้มสีอะไรคะเด็ก
1: ๆส
0: ี
1: ส้ม
0: สีส้มเด็กๆนะคะก็ติดสีเขียวให้เต็มก่อนนะคะแล้วก็นำสีส้มนะคะมาขยำแล้วก็ติดเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆทำได้ไหมลูกยากไหมคะไม่ยากเลยเราจะฝึกนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วมือค่ะในการขยำนะคะกระดาษค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เปลี่ยนสีได้ค่ะทีละส่วนนะคะเด็กๆทากาวไปทั้งหมดเลยได้ไหมคะทำไมล่ะคะกาวก็จะแห้งเสียก่อนเด็กๆค่อยๆทาทีละส่วนนะคะแล้วส่วนไหนที่มีกาวแล้วเด็กๆก็ติดลงไปถ้าเด็กๆมือเลอะกาวทำยังไงคะลูกใช้อะไรเช็ดคะผ้าชุบหมาดใช่ไหมคะเด็กๆสามารถขยำแล้วก็เรียงต่อกันไปได้เลยให้เต็มรูปเลยทำได้ไหมลูกอยากทำไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะขยำกระดาษแล้วก็ติดให้ชิดๆกันแบบนี้ค่ะภาพของเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วจะสวยไหมคะสวยงามเลยค่ะเพราะว่าใช้สีนะคะแต่ละสีแตกต่างกันเด็กๆสังเกตด้วยนะว่าผักผลไม้ชนิดใดมีสีอะไรแล้วก็คุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมสีของกระดาษว่าวนะคะให้ตรงตามชนิดของผักผลไม้ที่คุณครูเลือกมาให้เด็กๆสร้างภาพค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะขอทบทวนข้อตกลงของเราก่อนว่าถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆจะทำอะไรต่อคะเล่นตามมุมวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะมุมบล็อกค่ะและมุมหนังสือค่ะ

0: เมื่อเด็กๆ เขาเล่นตามมุมต้องเล่นร่วมกันกับใครด้วย
1: ก
0: ับเพื่อนๆเล่นอย่างไรคะเล่นอย่างไรลูกเล่นร่วมกันแบ่งปันกันใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งทำอะไรคะ
1: ร
0: ้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าซนช่วยกันคน

0: ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูปิงก็สังเกตเห็นเด็กๆนะคะเก็บของช่วยเหลือกันเก็บได้ดีมากๆเลยน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำตามข้อตกลงของเราใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางละคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางของเรานะคะก็ทำกิจกรรมโอ้โหขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหมคะลูกสวยไหมคะเด็กๆว่าสวยไหมสวยมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆตั้งใจทำตั้งใจใช้นิ้วมือแล้วก็มือของเด็กๆขยำกระดาษให้เป็นยังไงคะเล็กๆแล้วก็ติดลงไปในการทำกิจกรรมทุกๆวันแบบนี้เด็กๆก็จะมีมือที่แข็งแรงนั่นเองค่ะผลงานชิ้นนี้ทำไมไม่เหมือนเพื่อนคุณครูปิ๊งขอคำอธิบายหน่อยได้ไหมคะของใครคะเนี่ยโอ้โหน้องข้าวตังคะทำไมชมพู่ของน้องข้าวตังถึงมีสีแปลกๆคะ
1: มีหนอนเจาะครับ
0: อ๋อตรงนี้มีหนอนเจาะก็เลยกลายเป็นสีนี้เหรอคะโอ้โหแปลกมากเลยค่ะแต่สวยไหมคะสวยมากๆเลยเพราะว่าข้าวตังนะคะขยำกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีมากเลยยังมีภาพกล้วยเหมือนไหมลูกเหมือนใช่ไหมคะมีแครอทมีกล้วยมีส้มสวยมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยและคุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะตั้งใจวาดภาพระบายสีด้วยวันนี้เด็กๆคนไหนวาดภาพระบายสีบ้างคะเด็กๆต้องเลือกทำกิจกรรมกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆถึงจะนำผลงานนะคะมาบอกเล่าให้คุณครูฟังได้คุณครูปิ๊งขอเชิญภาพผลงานวาดภาพของน้องใครนะน้องเชอร์แตมค่ะคุณครูปิ๊งเห็นวาดภาพใหญ่มากๆเลยขอดูหน่อยได้ไหมคะผลงานการวาดภาพของหนูลูกสีเทียนะคะหยิบมาให้คุณครูดูหน่อยค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นน้องเชอร์แตมนะคะวาดภาพวันนี้น้องเชอร์แตมวาดเป็นภาพใครคะ
2: แม่
0: เป็นภาพใครนะคะลูก
2: แม่
0: คุณแม่หนูบอกว่าคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูเล่าคุณครูได้จดให้ไหมคะจดบันทึกตรงไหนคะลองชี้สิคะคุณครูเขียนว่าคุณแม่ทำอะไรคะ
2: แม่ซักผ้า
0: คุณแม่ซักผ้านั่นเองค่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะสวยมากๆเลยคุณแม่มีตุ๊กตามีแก้มแดงๆด้วยแล้วก็มีปากใช่ไหมคะแล้วก็มีผมยาวๆด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ของเชอร์แตมใส่เสื้อสีอะไร
3: ส
0: ี
3: เหลือง
0: สีเหลืองมีผมสีอะไรคะ
3: สีดำ
0: มีผมสีดำปรบมือให้เชอร์แตมหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้เด็กๆนะคะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมากค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะที่จะออกมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะและเด็กๆค่ะยังสามารถนะคะใช้ความคิดจินตนาการนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละวันด้วยค่ะเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆยังสามารถเลือกเล่นนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆและเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องตามข้อตกลงเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกสนุกกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชอบเล่นเกมบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางยกมือสูงมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะชูมือขึ้นมาหรือยังคะกำมือค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะครูปิงมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิตค่ะและเกมนี้ก็มีภาพดังนี้เดี๋ยวเรานำชิ้นเกมนะคะออกมาสังเกตภาพกันก่อนจะมีทั้งภาพเงากับภาพสีภาพสีนะคะเด็กๆก็แยกไว้ก่อนนะกับภาพเงาภาพเงาก็ไว้ฝั่งหนึ่งภาพสีก็ไว้ฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาจับคู่กันใช่ไหมลูกเราจะเรียงจากภาพที่มีสีก่อนเด็กๆก็วางภาพที่มีสีเป็นยังไงกันคะเรียงต่อกันแบบนี้ก่อนเพื่อที่เด็กๆจะได้หาภาพได้ง่ายนะคะเรียงภาพสีให้เป็นยาวๆเลยก็ได้2แถวก็ได้แบบนี้แบบคุณครูปิ๊งเมื่อเด็กๆนะคะได้ภาพสีแล้วเราจะมาดูภาพที่เป็นอะไรคะลูกภาพที่เป็นอะไรคะสีดำๆเรียกภาพอะไรคะลูกภาพเงาค่ะเราจะมาสังเกตภาพแรกของเราเป็นภาพที่มีวงกลมต่อกันกับสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตเงาสิคะว่าวงกลมที่ต่อกันกับสี่เหลี่ยมโครงร่างด้านนอกจะเป็นเงาแบบไหนนะขอเชิญน้องโอโซนค่ะภาพไหนที่เหมือนกับภาพนี้คะที่เป็นเงาเป็นตรงๆสี่เหลี่ยมค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆโอ้โหแสดงว่าโอโซนช่างสังเกตมากๆเลยค่ะมีวงกลมกับสี่เหลี่ยมพอมาต่อกันนะคะรูปโครงร่างด้านนอกก็จะเหมือนกันนะคะกับภาพสีนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะภาพต่อมาเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งภาพนะคะภาพนี้เป็นภาพสี

0: นั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวปรบมือให้หน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆกลับเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆเก็บของเล่นได้ดีมากๆเลยรวมถึงการเปลี่ยนกลุ่มนะคะในการเล่นเกมนะคะคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆเริ่มคุ้นเคยนะคะในการหมุนเวียนกันเล่นเกมแล้วค่ะแล้วก็ทำได้ดีขึ้นมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเล่นเกมกันเก่งแล้วหรือยังคะวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับเงารูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเด็กๆมีความช่างสังเกตมากๆเลยนะคะและสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องทุกคนเลยคุณครูปิ๊งนะคะดีใจมากๆเลยที่เด็กๆมีความช่างสังเกตมากขึ้นค่ะแต่นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้แล้วค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตตั้งแต่เช้าว่าเด็กๆนะคะนำเรื่องราวมาบอกเล่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะและมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ในทุกๆวันเลยค่ะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะยังได้เล่าเรื่องนะคะของที่เด็กๆนะคะกลับบ้านไปแล้วพบเจออะไรหรือได้ทำอะไรค่ะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะมาถึงกิจกรรมที่2แล้วค่ะเด็กๆทำอะไรกันต่อลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะเด็กๆก็ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากเสียงระฆังสามเหลี่ยมที่คุณครูปิ๊งให้สัญญาณค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถทำได้ดีเลยค่ะแล้ววันนี้เรายังทำอะไรด้วยคะน้องดีนวันนี้เราทำเคลื่อนไหวอะไรต่อนะลูกประกอบคำคล้องจองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางนะคะตามคำคล้องจองของครูได้นั่นเองมาถึงกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆยังได้ร้องเพลงด้วยและฟังนิทานหรือเปล่าลูกฟังนิทานใช่ไหมคะในนิทานบอกถึงการทำอะไรคะการทำอะไรลูกบอกถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะทำยังไงคะจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรนะลูกฟันผุแล้วก็อาจจะอ้วนฉุใช่ไหมคะเหมือนในนิทานของคุณครูเลยและเด็กๆนะคะยังออกมาบอกนะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะจะทำให้เด็กๆมีร่างกายเป็นอย่างไรนะแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะรวมถึงการมีระบบขับถ่ายที่ดีด้วยนั่นเองและเด็กๆค่ะกิจกรรมต่อมาที่เด็กๆโอ้โหตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะกิจกรรมอะไรนะ
1: การศึกษาก
0: ิจกรรมศิลปะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรคะทำอะไรคะ
1: ปั้นด
0: ิน
1: น้ำมัน
0: ทำอะไรอีกคะขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหมคะเด็กๆสร้างเป็นภาพอะไรบ้างลูกแครอทมีอะไรอีกคะ
1: กล
0: ้วยชมพู
1: แครอท
0: มะม่วงส้มโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานแน่ๆเลยและเด็กๆนะคะยังร่วมกันเล่นนะคะในมุมต่างๆที่คุณครูได้เปิดให้เล่นค่ะแล้วก็ยังช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงด้วยนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราหมดเวลาสนุกๆของเราแล้วทำยัง

อะไรดีนะบอกลาเพื่อนๆกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

0: ัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว
3: ฮะ
5: ม
3: อมาม
5: อมอม
3: อมามาม
5: าม
0: ฟาฟาเก่งจังเลย
6: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: อ๋อเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

เลยลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูๆทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ไปพักก่อนแล้วไปพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย

哈哈。

Hmm. Huh.

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
4: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกฮ่าฮ่า
3: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
4: ไม่รู้ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตาม

0: ตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: อืมดีครับดีเอ๊กเอ๊กเอ๊เอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเ
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

จะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: ่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: จะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

เปเป้เกมวันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวัน

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ะดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
2: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยนะว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่ตัวอะไรเอ่ย
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริง
2: เ
1: หรอลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกระโดดร้องอบอบ
2: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้

Hmm? Oh. Hey. Hey. Hmm? Home.

ต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

อุบัติเหตุถือเป็นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครคาดเดาได้ครับทุกเหตุการณ์ถ้าใครรอดมาได้ก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นคนพิการไม่สามารถขยับแขนขาได้ตามต้องการแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีบวกกับความสามารถของแพทย์ทำให้เราสามารถย้ายเส้นประสาทเพื่อแก้ไขความพิการได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามเนื้อหาในวันนี้ครับ

0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณแอน
0: ครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ครับพอบอกว่าย้ายเส้นประสาทฟังดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้หมอที่ศิริราชนี่ทำได้จริงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับวิทยาการในปัจจุบันเราทำได้ครับก็ใช้กล้องขยายช่วยในการผ่าตัด
0: ย้ายได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นก่อนอื่นเราคงต้องรู้จักเส้นประสาทก่อนดีไหม
1: ครับ
0: ครับอาจารย์พามาที่นี่นะฮะเพื่อมาดูตรงนี้ระบบประสาททั่วร่างกาย
1: ครับ

0: นี่คือเส้นประสาทนะครับ
1: นี่คือเส้นประสาทระบบของเส้นประสาทก็มี2ส่วนนะครับ เส้นประสาทส่วนกลางที่ออกมาจากสมองกับเส้นประสาทส่วนปลายที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่นแขนขาแล้วก็ลำตัวนะครับ
0: จากสมองกับไขสันหลังนี่มันกระจายไปทั่วร่างกาย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมมองดูเห็นมีทั้งเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็เส้นนิดเดียวบางๆเล็กๆก็มีมันเหมือนรากต้นไม้ไหมครับก็คือรากแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็แตกแขนงไปก็จะเล็กลงไอ้ที่เล็กๆก็จะไปอยู่ปลายอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าไปควบคุมส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเส้นใหญ่ก็เหมือนกับเป็นต้นทางนะครับเหมือนเป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้ซึ่งจะให้แขนงเล็กๆไปเลี้ยงตามใบไม้ซึ่งก็คืออวัยวะย่อยต่างๆเช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรบริเวณนั้นเป็นต้น
0: ทำหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างไหมครับเส้นประสาทในร่างกาย
1: ตัวเส้นประสาทในร่างกายก็อาจจะแบ่งตามหน้าที่เป็น3พวกนะครับ อันหนึ่งก็คือเส้นประสาทรวมซึ่งมีหน้าที่ทั้งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเดียว อีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
0: อ๋อมีแบบนั้นแยกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวด้วยรู้สึกด้วย
1: ใช่และพวกนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าด้วยพวกที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ปลายกว่า
0: ความเสียหายเส้นประสาทในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกรณีไหนได้บ้างครับ
1: การถูกของมีคมเช่นถูกฟันถูกยิงหรือว่าที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์

0: เรื่องนี้ก็มอเตอร์ไซค์คว่ำพวกนี้อาจจะไม่มีบาดแผลแต่เกิดการฉีกกระชากขาดของเส้นประสาท
1: ส่วนไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยก็คือที่บริเวณคอบริเวณแขน
1: อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะไหมฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
0: เยอะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบเดียวกันที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆอ
1: ย่างเวียดนามก็ใช้เยอะจีนก็เยอะใช่ไหม
0: อินเดียก็เยอะ
1: อินเดียก็เยอะ
0: แต่วิธีการขับขี่ที่เคยพบเนี่ยต่างกันเยอะ
1: ยังไงครับ
0: พวกเขาขับค่อนข้างช้าแล้วก็ระมัดระวังในปัจจุบันเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งบ้านเราขับด้วยความเร็วกับประเทศอื่นๆเขามาก
1: ครับ
0: พอตกจากมอเตอร์ไซค์ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนศีรษะและไหล
1: ่
0: ถูกกระแทก
1: ลงไปพร้อมกัน
0: ถูกต้องแล้วก็มีแรงดึงให้ไหล่กับศีรษะแยกเพราะฉะนั้นที่บริเวณคอเนี่ยจะมีแรงกระชากนะครับทำให้เส้นประสาทขาดได้เหมือนกับ
1: บริเวณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับที่เราเรียกว่าข่ายประสาทเบรคิอล
1: ค
0: ือสายข่ายประสาทข่ายฉลามส่วนคอไปเลี้ยงแขนทั้งหมดเหมือนกับรถพ่วงที่ลากรถเสร็จแล้วถูกกระชากรถคันหลังเบรกเชือกที่ล่ามอยู่ก็ขาดและพวกนี้จะขาดกระรุ่งกระริ่งด้วยจะไม่ได้ขาดคม
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นการเย็บต่อก็จะทำได้ด้วยความยากลำบากมาก
1: ถ้าขาดอย่างนี้เลยยังเอามาต่อนี่
0: ต่อง่ายกว่าครับถูกฟันเนี่ยต่อง่ายกว่า
1: แล้วทำงานใช้งานได้เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ใช้งานได้ดีกว่าด้วย
1: แต่ถ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง
0: อันนี้ไม่ดี
1: ทีนี้การย้ายเส้นประสาทเนี่ยอาจารย์เล่าวิธีการให้ฟังหนึ่งนะให้เห็นภาพว่าย้ายยังไงย้ายอะไรย้ายตรงไหนยังไงครับอาจารย
0: ์ครับในการย้ายเส้นประสาทเราจะย้ายจากตำแหน่งที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาช่วยตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกว่าในส่วนของแขนเนี่ยเราคำนึงถึง3ส่วน คือการเคลื่อนที่ของไหล
1: ่
0: การเคลื่อนที่ของข้อศอกและการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือ
1: 3จุดนะฮะ
0: ในส่วนของไหล่เราอาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการหายใจคือเส้นประสาทกระบังลมมาช่วยนะครับในส่วนของข้อศอกเราก็อาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการยกไหล
1: ่
0: ซึ่งอันนี้เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับในส่วนของการทำงานของมือ
1: ร
0: เราย้ายจากแขนข้างดีสมมติว่าแขนข้างขวาเป็นอัมพาตจากข่ายประสาทขาดเราแบ่งเส้นประสาทบางส่วนมาจากแขนข้างซ้ายซึ่งดีบางส่วนแบ่งมาให้ข้างขวาเพื่อช่วยให้ข้าง

0: การผ่าตัดในลักษณะนี้นะครับ
1: ต่างประเทศอะไรเขาม
0: าดูเราครับเขามาดู
1: เขามาดูที่เราทำนะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้างั้นขออนุญาตชมได้ไหมครับเข้าไปในห้องผ่าตัดว่าผ่ายังไงย้ายยังไงถึงจะให้อีกแขนอีกข้างกลับมาใช้งาน
0: ดีๆครับเชิญเลยครับเชิญครับ
2: ลูกกลิ้ง
1: ครับ
2: โรงงานอุตสาหกรรมกระชากออกมาพอกระชากมาเสร็จแขนข้อมือตกกระโดกไม่ขึ้นแล้วก็เลยนัดผ่าตัดเขาไปทำเอ็กซเรย์ MRI ตรวจร่างกายพบว่าข่ายประสาทซึ่งข่ายประสาทที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมี5เส้น
1: ครับ
2: เส้นหนึ่งตรงกลางขาดนะ
1: ครับ
2: ก็บอกเส้นประสาทคอเส้นที่7ขาดนัดผ่าตัดเพื่อจะซ่อมข้อมือที่กระดกไม่ได้แต่ส่วนอื่นดีนะเพราะเส้นอื่นมันไม่ขาด
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดด้วยความบังเอิญเด็กไม่สบายวันที่นัดผ่าตัดซึ่งก็ประมาณเดือนหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ
1: ครับ
2: ผ่าไม่ได้เด็กไม่สบายดมยาไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปจนกว่าจะเด็กหาย
1: คร
2: ับ ปรากฏว่าเลื่อนไปจนถึง3เดือนพอ3เดือนนัดจะมาผ่า
1: เป็นไง
2: ปรากฏว่าเด็กกระดกข้อมือได
1: ้อ้าว
2: ฮะอันนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นโดยคำอธิบายว่าเนื่องจากข่ายประสาทมี5เส้น
1: ครับ
2: 1เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8และเส้นประสาทส่วนอกเส้นที่1
1: ครับ
2: ขาดเส้นที่7ไปเราตรวจชัดด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการตรวจไฟฟ้าแล้วที่ฟื้นขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่ามันมีใยประสาทโดยธรรมชาติจากเส้นที่อยู่ข้างเคียงมาทำงานแทนคือมันเป็นการซ่อมตัวเองได้บางส่วนแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดมากๆเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับ อันนี้มันโชคดีที่ว่ามันเป็นเส้นกลางพอดีและเส้นประสาทเส้นกลางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ยงกล้ามเนื้อมัดใดๆโดยตัวมันเองเพียงมัดเดียวคือเช่นถ้าจะเป็นการยืดข้อศอกก็จะเลี้ยงด้วยเส้นนี้ใยจากเส้นนี้บางส่วนใยจากเส้นนี้บางส
1: ่
2: วนจะเลี้ยงข้อมือก็เลี้ยงจากใยเส้นที่7บางส่วนใยเส้นที่8บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใยของเส้นที่7เสียไปไอ้เส้นที่8ที่มาเลี้ยงบางส่วนมันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นไอ้ส่วนของซีเส้นที่6มันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นมากขึ้น
1: ทำงานมากขึ้น
2: มันก็ทำโอทีถูกต้องแล้วเพื่อให้เซฟขึ้นเนี่ยเราใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะ
1: ครับ
2: เส้นเนี้ยเราใช้แค่ครึ่งเส้น
1: อ๋อไม่ตัดมาทั้งหมด
2: ไม่ตัดมาทั้งหมดเพื่อให้เซฟ
1: พอใช้ครึ่งเส้นมันจะงอกได้ต่ออีกครึ่งเส้นมาเต็มไหมฮะเส้นประสาทเรา
2: ถ้าเราไม่ซ่อมมันก็ไม่งอกแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมเพราะเราทราบว่าถึงไม่ซ่อมไอ้ที่เหลือก็ทำโอทีได
1: ้เยี่ยมเลยนะฮะ
2: ครับ
1: พอตัดมาครึ่งเส้นมาใช้ในข้างที่เสียไปผลเป็นไงฮะมันใช้งานได้กลับมากี่เปอร์เซ
2: ็
1: นต
2: ์ในช่วงแรกที่เราทำเราต่อเฉพาะส่วนมือซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดและยังไม่เคยมีใครทำได้เราทำให้คนไข้สามารถขยับได้ 30%
1: 30%
2: ก่อนหน้านั้นคือศูนย์นะครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทขาดลักษณะนี้เนี่ยก็คือปล่อยไปเลยล่ะแต่ว่าอีก 70% ก็ขยับไม่ได้แต่หลังจากที่เราทำมากเข้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ก็แปลว่าใน100คนเราสามารถทำให้คนที่พิการ50คนสามารถขยับมือได
1: ้ครับ
2: กล้ามเนื้อการวัดด้วยระบบที่เราใช้ปัจจุ
1: บ
2: ันมี5เกรดเกรด5คือปกติ
1: ครับ
2: เกรด4คืออ่อนแรงสู้แรงดึงไม่ได
1: ้ครับ
2: เกรด3ก็คืออ่อนแรงแต่พอต้านแรงดึงดูดของโลกได้
1: หมายถึงว่าพอจะกำมือได้
2: ใช่
1: แล้วตอนนี้เตรียมการถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย
2: ์ต้องเตรียมเส้นประสาทจากคอด้านนี้นะเราจะเอาเส้นประสาทจากคอด้านนี
1: ้ครับ
2: เจาะจากคอด้านนี้แล้วก็เอากราฟเส้นประสาทเราเรียกว่ากราฟเส้นประสาทคือใช้เส้นประสาทบางส่วนจากแขนข้างนี้ซึ่งเราคิดว่าไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วนะเป็นกราฟพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสายจำนะครับสายดีเลย
1: ์
2: ที่เราใช้กันในการต่อสายไฟฟ้าเอาสายนี้เป็นสะพานไฟไปเชื่อมกับตัวประสาทด้านนี
1: ้
2: เราก็จะเจาะช่องนะครับต่อเส้นประสาทตัดเส้นประสาทส่วนนี้มาต่อจากจุดนี
1: ้
2: มาจนถึงบริเวณนี
1: ้
2: บริเวณนี้คือจุดที่เราจะต่อไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วและข้อมือ
1: มันจะเป็นการตัดต่อไหมฮะคือตัดเส้นประสาทตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับครับเลาะเส้นประสาทตัวนี้มาเส้นหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพราะครั้งนี้อัมพาตไปละแล้วเส้นนี้เราซ่อมไม่ได้เส้นประสาทเส้นนี้เหมือนกับเป็นสายดีเลย์นะครับยกขึ้นมา
1: ครับ
2: แล้วก็ไปต่อจุดนี
1: ้อ๋อต่อโดยผ่านช่วงตัวนี่เหรอ
2: ใช่ครับโดยสอดเป็นอุโมงค์ตัวนี้ทำเหมือนทำในที่เหมือนสายดีเลย์เท่านั้นเอง

0: อนนี้คุณหมอทั้งสองทีมกำลังทำงานไปพร้อมกันนะครับฝั่งหนึ่งก็คือที่บริเวณแขนซ้ายข้างที่เสียไปของคนไข้เนี่ยคุณหมอกำลังเปิดเพื่อดึงเส้นประสาทถึงเส้นเสียสละมาต่อกับอีกข้างหนึ่งนะครับที่คุณหมอกำลังเปิดไปพร้อมกันเพื่อจะเอาเส้นประสาทข้างที่เสียเนี่ยหมุนมาต่อเข้าเส้นประสาทข้างที่ดีให้ตัวฝั่งที่ดีเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับเหมือนคล้ายๆเป็นตัวจ่ายไฟฟ้ามาอย่างข้างที่เสียเพื่อให้ใช้งานได้แต่พอจ่ายมาแล้วใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันครับ
1: จะสังเกตนะครับตอนนี้เราไปอยู่บนเส้นประสาทข้างที่เราจะนำออกมาใช้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยแขนจะขยับจะเห็นว่าหัวไหล่ขยับนะครับจะเห็นไหล่คนไข้ขยับนะแปลว่าเราอยู่บนเส้นประสาทที่มันใช้งานได้อยู่จะมีการขยับไหล่เดี๋ยวเราจะสอดเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เป็นสายรีเลย์มาตามช่องนี้นะอันนี้อาจารย์สายชนกำลังวัดความยาวนะครับเส้นประสาทที่จะแบ่งมาจะยาวถึงจุดนี้ไหมปรากฏว่ายาวพอนะครับยาวเกินไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันตึงมากเราจะยกเส้นประสาทฝั่งนู้นให้ยาวเกินไปนิดนึงเพื่อว่าคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะได้สามารถหันศีรษะหันไหล่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ารอยต่อที่เย็บไว้จะขาดเส้นประสาทจะถูกสอดเข้าไปในอุโมงค์ที่เป็นโพรงใต้ผิวหนังจากฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่แขนเป็นอัมพาตนะครับมายังฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งที่เราจะใช้ไปเป็นผู้บริจาค กระแสไฟฟ้ามาข้างนี้เขาจะวางอยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งเป็นไขมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อปลายประสาทนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายรีเลย์เข้ากับปลั๊กไฟซึ่งข้างขวาจะเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสประสาทอันนี้คือสายรีเลย์นะไปต่อเดี๋ยวจะใช้การเย็บนะฮะ

0: ตอนนี้อาจารย์สายชนกำลังตัดต่อเส้นประสาทข้างที่ใช้เป็นสายรีเลย์กับเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมือกับข้อมือข้างขวานะครับ
1: ครับ
0: ตัดต่อระยะที่จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าไป
1: ตอนนี้ในห้องผ่าตัดทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ
0: ครับเลยเย็บปิดผิวหนังครับ
1: เย็บปิดผิวหนังเท่านั้น
0: ครับ
1: ครับอาจารย์ครับขั้นตอนทั้งหมดเราเห็นการทำงานของคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ที่สงสัยอยากถามเพิ่มเติมครับเมื่อเราเอาเส้นประสาท1เส้นจากแขนมาต่อกับเส้นประสาทที่คอข้างที่ใช้งานได้พอไปปุ๊บอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นชุมสายวิ่งไปกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจ่อตรงนี้แล้วจากตรงนี้ฮะมันจะกระจายต่อไปยังถึงปลายนิ้วให้ใช้งานได้เนี่ยไปยังไงอาจารย
0: ์ครับคือตรงนี้เหมือนกับเป็นกิ่งใหญ
1: ่ครับ ครับ
0: และอันนี้ก็จะมีแขนงย่อยไปตามใบไม้คือกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: มันก็จะมีกิ่งเล็กๆที่กระจายไปตาม
1: แทรกอยู่ไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องครับแล้วต่อโคนของกิ่งนั้นตอนที่เราเอาเส้นประสาทฝั่งนี้ไปที่เราจะใช้เป็นสายดีเลย์เนี่ยก
1: ็
0: คือเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่เราคิดว่าเสียสละได
1: ้ครับ
0: เรายกสายเส้นประสาทเส้นนี้มานะครับในตำแหน่งเดียวกันนี้เลยขนาดก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วเราก็ยกโดยที่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วของเส้นเลือดติดอยู่เราตัดปั๊
1: บ
0: ยกขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปทำอุโมงค์สอดเข้าไปใต้ผิวหนัง
1: ต่อตรงนี้
0: มาต่อกับตรงนี้กับประธานโทษนะครับที่คอนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี
1: ้
0: กับขั้วที่ออกมาจากแขนที่ไปเลี้ยงแขนข้างดีข้างขวาในขณะที่ข้างนี้เหลืออีกปลายนึงประธานโทษผมขอวางไว้ตรงนี
1: ้
0: อันเนี้ยเราก็กลับมาเย็บต่อกับเส้นประสาทที่นิ้วชี้ผมนี่คือเส้นประสาทซึ่งจะไปเลี้ยงนิ้วและตัวนี้คือ

0: อ้วนมันนะครับจ
1: ฮ
0: ะม
1: ะ
0: ีแขนงเล็กๆไปเลี้ยงกล้ามเนื้ออ
1: ๋อ
0: ต่างๆของนิ้วทั้งห้า
1: ฮะ
0: ก็เทียบกัน
1: ที่อาจารย์ว่างอกวันละ1มิลเนี่ย
0: อันนี้คือไส้ที่เปรียบเหมือนกับสายทองแดงเราที่เราเย็บนี่คือเราเย็บเปลือกพลาสติกซึ่งเป็นฉนวน
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยในเส้นประสาทเรามีตัวนำประสาทซึ่งเปรียบเหมือนสายทองแดงแต่เป็นเนื้อเยื่อชีวภาพ
1: ครับ
0: พอถูกตัดหรือถูกทำลายปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแต่เปลือกหรือเปล่าสายทองแดงจะสลายไปส่วนที่งอกคือเนื้อเยื่อชีวภาพซึ่งมีคุณค่าเท่ากับสายทองแดงในการนำกระแสไฟฟ้าก็จะงอกจากจุดนี
1: ้
0: ความจริงงอกจากจุดนี้นะครับ
1: ตั้งแต่นี้เลยนะ
0: เนี่ยก็นับไปเลยฮะแล้วก็งอกผ่านปลอกอันเนี้ยซ
1: ึ่
0: งมีแต่เปลือกมาเรื่อยๆวันละ1มิลลิเมตรมาวันละ1มิลลิเมตรมาถึงจุดนี้มาถึงรอยต่ออีกรอยต่อนึงแล้วก็งอกต่องอกต่องอกต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตรงนี้ถึงใช้เวลา3ปีกว่า
1: จะงอกจนถึงปลาย
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้งานได้
0: ถูกต้อง
1: อ๋อต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาพาเราดูตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไล่มาจนถึงในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วทำให้เราได้มองโรคในแง่ดีนะครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
1: เห็นเนี่ยเนี่ยว่าเนี่ย
0: ความเครียดนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดโรคทางอารมณ์และตอนนี้คนเมืองให้ความสนใจกันมากขึ้นเราเรียกมันว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่า

0: ชมครับ
1: ผมคิดว่าผมไม่ได้ผมเป็นไบโพล่านะครับผมคิดว่าผมเป็นโรคคนบ้ามากกว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโรคไบโพล่านะครับอาจารย์แพทย์หญิงกมลเนตรวรรณเสวกนะครับ
2: สวัสดีอาจารย์
1: อาจารย์ครับโรคไบโพล่าเนี่ยคือมันมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วเวลาเราเสิร์ชเน็ตอย่างเงี้ยครับมันจะมีแต่ข้อคิดเห็นผมหาข้อเท็จจริงยากมากเลยวันนี้รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
2: ก็จริงโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะคือเวลาคนเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าพึงพอใจก็รู้สึกดีมีความสุขเนาะเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเครียดเข้ามาก็รู้สึกมีความทุกข
1: ์ก็ปกตินะครับ
2: อันนั้นคือที่ปกติแต่ว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะควบคุมไม่ได้นะคะคือบางช่วงเนี่ยก็จะแบบโอ้มีช่วงที่อารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรอันควรแล้วก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อารมณ์ไปเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุขรู้สึกอยากตายไม่อยากอยู่เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไบโพล่าคือเกิดจากสารในสมองไม่สมดุลก็คือจะเป็นสารในสมองเรื่องโดพามีนนะคะที่มันผิดปกติมันไม่สมดุลทำให้แบบช่วงดีก็ดีเกินแล้วก็บางช่วงที่ซึมเศร้าเนี่ยโดพามีนก็อาจจะหลั่งน้อยเกิน อย่างช่วงที่แบบอารมณ์ดีเกินเนี้ยก็เหมือนแบบอะไรก็ดีอะไรก็น่าจะเป็นไปได้เราทำได้มุมมองความคิดมันก็จะแบบบวกมากๆจนบางทีไม่ค่อยระมัดระวัง
1: โดพามีนหลั่งมากเกิน
2: ช่วงนั้นหลั่งมากเกินช่วงที่อารมณ์แบบดีเกิน
1: ดีเกิน
2: โอ้ยอารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบความมั่นใจภูมิใจตัวเองเยอะเป็นพิเศษคิดอะไรได้ฉับไวคิดหลายๆเรื่องได้พร้อมๆกันคือก็จะไปขยันทำอะไรที่มันอาจจะไม่ควรทำถ้าโดยปกติตอนที่มีอาการของโรคอาจจะไม่ทำ
3: ฮัลโหลแม่โอนเงินมาให้ก่อนหมื่นหนึ่งได้ปะเดี๋ยวใช้ให้พอดีเงินเดือนมันยังไม่ออกแต่ว่ามันต้องใช้แล้วอ่ะแม่ขอเย็นนี้นะโอ้นี่อย่ารีบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: แต่ช่วงไหนที่โอ้น้อยเกินช่วงนั้นก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะคิดลบมากขึ้นนะคะรู้สึกอะไรมันก็แย่ไปหมดตัวเองอะไรก็ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคืออารมณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดมุมมองด้วยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมันหลายๆด้าน

0: หรือบางทีก็อาจเป็นแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินปกตินะคะ
1: เกินปกตินี่คือยังไงครับ
0: ก็บางทีหงุดหงิดฉุนเฉียวด้วยเหตุก็หงุดหงิดหรือเป็นมากเกินกว่าโดยนิสัยเดิมๆที่จะหงุดหงิดแบบนั้นหรือโดยที่เรื่องที่แบบเอ้ยมันไม่น่าหงุดหงิดขนาดนั้นก็หงุดหงิดมากเลย
2: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ตกลงราคากับลูกค้าไปแล้วแล้วเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำได้ยังไงต่อให้ขายได้เป็นล้านพี่ก็ไม่สนไปบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่เอา

0: แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะแบบอุ๊ยอารมณ์เศร้าเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือมีก็นิดหน่อยช่วงนั้นจะอารมณ์แบบเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอะไรที่เคยชอบทำเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากคุยกับคนอื่นก็ไม่อยากทำแล้วก็ช่วงนั้นก็จะนอนหลับยากหรือหลับตื่นๆกินก็ไม่ค่อยได้รู้สึกคิดช้าลงรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงคือจะตรงข้ามกับด้านที่มีความสุขเกิน
1: ทีนี้อยากจะรู้ว่าอะไรเหรอทำไมถึงทำให้สารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันหลั่งผิดปกติมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือไอสารในสมองผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของมีญาติมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยสารในสมองเราก็มีแนวโน้มที่จะผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเครียดมาผสมด้วยเช่นมีเหตุการณ์ความเครียดอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทําให้สารในสมองมันเสียสมดุลไปนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งอย่างเดียวนะคะหรือบางคนก็ไปใช้สารเสพติดมาแล้วสารเสพติดมันไปกระตุ้นสมองทําให้มันผิดปกติไปเลยหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นโรคก็มีคือต้องมีอะไรไปทำให้ไอ้กลไกการหลั่งสารตัวนี้มันผิดสมดุลไปก็จะเกิดอาการโรคของโรคขึ้น

0: จริงๆโรคในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะแต่ขอพูดเฉพาะโรคที่น่าสนใจแล้ว เหมือนเป็นตัวแทนของโรคในกลุ่มนี้ละกันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะคะไบโพล่าชนิดที่1เนี่ยคือช่วงที่ดีเนี่ยโอ้ดีเกินอยากพูดอยากคุยเกินขยันไม่หลับไม่นอนพูดมากใช้เงินเยอะจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอาการตรงเนี้ยเรียกว่าแมเนียนะคะช่วงนึงในชีวิตมีแมเนียขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เป็นเหมือนช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้เรียกถ้ามีอย่างน้อยแมเนียหนึ่งครั้งเราเรียกว่าโรคไบโพล่าชนิดที่หนึ่งนะคะชนิดที่สองเนี่ยก็คือว่าคือช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยเยอะเกินเนี่ยแต่ต้องไม่มีป่วย
1: ทีนี้ในด้านของร่างกายครับผลกระทบมีต่ออวัยวะภายในหรือว่าการดำเนินชีวิตมากกว่ากันนะ
0: จริงผลกระทบโดยตรงจริงๆอาจจะไม่ได้มีมากยกเว้นว่าผลกระทบถ้าเป็นโรคเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบกับสมองกับเรื่องความจำที่สมองอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมถ้าเป็นบ่อยๆนะคะแต่ถ้าณตอนเป็นน่ะ
1: พี่เป็นและน้องก็เป็นด้วยมันสามารถสืบคลายกันได้แบบนั้นเลยไหม
0: ไม่ขนาดนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยมีญาติพี่น้องเป็นแล้วเราต้องเป็นแน่นอนแค่ว่าถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเนี่ยโอกาสที่เราเป็นจะมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่าคนทั่วๆไปก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างในทั่วๆไปคนร้อยคนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโรคเนี้ยสักหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดเรามีญาติเป็นโอกาสเราจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น
1: ถ้างั้นโรคเนี้ยมันเกิดเพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้ไหมที่มันมีทุกอย่างรุมเร้ามากเลยเศรษฐกิจค่าน้ำมันความรักเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อกหักง่ายมีความรักง่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคร
0: ับก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คงจะมีแต่ว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยว่าโรคนี้เรียกโรคไบโพล่าอะไรเงี้ยมันเพิ่งมีพัฒนามาในช่วงหลังๆนี้เองแล้วพอพัฒนา

0: วิการวินิจฉัยว่าอ๋อต้องอาการแบบนี้นะเป็นถึงเรียกว่าเป็นโรคเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมาพบหมอรักษามากขึ้นคนแล้วมีสื่อเข้ามามากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็คนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตมีคนดังมาให้สัมภาษณ์แล้วก็อ๋อรู้จักโรคนี้อยากหาความรู้ก็หาในอากู
1: อากูเกิลนะคร
0: ับอากูเกิลเนี่ย
1: แล้วทีนี้คนเมืองกับคนต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสเป็นเท่ากันหรือว่าต่างกันครับ
0: คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันแล้วก็เป็นได้ทุกอาชีพด้วยคือไม่ว่าจะแบบทำนารับจ้างเกษตรกรหรือนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักศึกษานักเรียนพระโอ้ยมีทุกอาชีพเลยที่มารักษานะคะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นจริงเขาจะรู้เองว่าเขาเป็น
0: คืออันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าเป็นช่วงเศร้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกนะหลายๆมีสุขก็มีความสุขได้บ้าง
1: เพราะคนที่เป็นโรคนี้กราฟถ้าเป็นกราฟอารมณ์ก็จะ
0: ดีเกินสวิงมากเศร้าก็เศร้าเกินอันนี้ก็ยาจะปรับให้อย
1: ู่ตรงกลางสูงเป็นขึ้นสึนามิอ่ะนะอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะแต่ว่าพอยาเนี่ยก็จะปรับให้อารมณ์อยู่ตรงกลางธรรมดาไม่เศร้าเกินไปไม่ดีเกินไปแล้วก็ยาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอบถัดๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยาก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันก็จะมีรอบถัดไปแล้วอาจจะเป็นถี่ขึ้นเป็นแรงขึ้น
1: รักษายากขึ้
0: นเป็นวาระค่ะส่วนใหญ่โรคเนี้ยจะเป็นวาระมาปุ๊บแล้วก็สงบลงแล้วก็เป็นใหม่เป็นวาระไปเรื่อย
1: ๆบางทีเป็นแล้วหายเลยก็ได้
0: ไม่ได้แบบซึนามิ
1: ทีเดียวตลอดชีวิตไม่ได้เป็นตลอดชีวิต
0: ถ้าไม่รักษาหลายๆคนช่วงหลังๆอาจจะเป็นบ่อยขึ้นจนเป็นหายอย่างเงี้ยไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้ามียากินยาที่ควบคุมได้เนี่ยก็สามารถควบคุมให้ไม่มีอาการอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองว่ารับประทานยาสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามดูแลอะไรที่มันจะกระตุ้นให้โรคกำเริบก็ต้องไม่ทำเช่นโอ้เดิมชอบเป็นคนดื่มเหล้าใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยถ้าป่วยโรคนี้นะคะก็ต้องงดละเลิกเลยนะคะเพราะมันจะคอยกระตุ้นให้สารในสมองไม่สมดุลอยู่เรื่อยๆความเครียดก็พยายามดูแลตัวเองอย่าเครียดมากเกินไปทำงานหนักอะไรที่กดดันเกินก็อาจจะต้องปรับตัวเองว่าร
1: ู้จักปล่อยวางบ้าง
0: ใช่หรืออดหลับอดนอนเนี่ยก็จะทำให้หัวอารมณ์มันแกว่งง่ายนะคะถ้าเป็นรุนแรงเช่นแบบตอนเป็นหุ่ยหงุดหงิดมากจะทำร้ายคนอื่นนะคะหรือโอ้ยคุมการใช้จ่ายเงินไม่ได้เลยจะไปทำอะไรที่มันอันตรายกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวก็คงต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นให้กินยาก็ไม่กินอันนี้ก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้เราสามารถจัดยาให้รับประทานได้นะคะ
1: ทีนี้ถามอาจารย์หมอว่านอกจากยาที่รักษาโรคไบโพล่าเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับ
0: ค่ะก็ยาเนี่ยเป็นหลักสำคัญวิธีอื่นก็กรณีเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แปลงไฟบ้านเราที่มันแรงๆติ
1: โดพามีน
0: จะว่าอย่างนั้นก็พอได้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาอื่นก็คือการรักษาด้านจิตใจเช่นมาพูดคุยกันมีปัญหาความเครียดอะไรในชีวิตก็มาพูดคุยเพื่อแก้ช่วยกันแก้ปัญหา
1: ทีนี้ถามในเรื่องของคนป่วยที่กินยาครับกินยานานแค่ไหนโรคถึงจะสงบหรือว่าหาย
0: ส่วนใหญ่พอกินยาไปปุ๊บอาการไม่ได้หายทันทีต้องรอสักระยะส่วนใหญ่เป็นสัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ว่าถ้านับจากหายเป็นปกติบางคนก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็พอสักปีหรือ2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นรอบ2แล้วนะคะหรือรอบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นรอบ4รอบ5รอบ6สูงมากฉะนั้นเราจะแนะนำให้รับประทานยาไปเรื่อย
1: ๆมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือไม
0: ่ก็ปัจจุบันนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือจิตแพทย์แค่หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนแรกที่จะคิดว่าจะมาหาจิตแพทย์บางคนคิดอยู่เป็นปีเลยมาไม่มามาไม่มาแล้วสุดท้ายก็ตัดใจมาเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวหลายคนมาปรึกษาด้วยปัญหาครอบครัวปัญหานอนไม่หลับปัญหาสมาธิไม่ค่อยดีคือจิตแพทย์เนี่ยดูในหลายๆปัญหาเลยไม่ใช่ว่าคนที่มันบ้าหรือสติไม่ดีนะอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆที่เราอยากให้ความเชื่อตรงนี้น้อยลงนะคะอยากให้มีเทรนด์ใหม่ที่พอเครียดไม่สบายใจรู้สึกตัวเองผิดปกติรีบมาหาหมอแล้วเราจะปรับจะช่วยเหลือแก้ไขไงให้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติน
1: ั่นคือความตั้งใจของแพทย์เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช่
1: อย่างมีความสุข
0: ใช่
1: ในฐานะที่ไหนๆเราก็

0: พูดคุยเกี่ยวเรื่องโรคไบโพล่าร ู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ผมแหมไหนๆมาแล้วอยากจะตรวจเลยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วก็มีชุดคำถามแบบนั้นและชุดประเมินหน่อยว่าผมเป็นหรือไม่เป็น
1: โอเค
0: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่เวลาเราคุยกับคนไข้ก็เอาจริงๆคือเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็อยากให้คุณบ๊วยตอบตรงไปตรงมานะคะว่าเป็นหรือยังที่ผ่านมาช่วงนี้คุณบ๊วยอารมณ์ใจคอเป็นยังไงบ้างคะ
0: ใจคอครับเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายมากขึ้นเลยครับเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเวลาเรื่องที่จะเศร้าผมก็จะมีสวมมุมมองอะไรบางอย่างที่ผมกังวลใจว่าจะเป็นไบโพล่าอันนี้กังวลจริงๆกลัวเป็นไบโพล่าเพราะว่าบางทีผมมีมุมมองที่มันดีเกิน
1: อ
0: ่ะมันสามารถพลิกเรื่องทุกข์แล้วผมก็เลือกที่จะมีความสุขได้เลย
1: ช่วงนั้นที่คุณบ๊วยแบบอารมณ์ดีเกินเนี่ยคือถ้าเทียบกับนิสัยเดิมโดยปกติคุณบ๊วยเป็นคนนิสัยยังไงอะคะ
0: ปกติผมคนร่าเริงอยู่แล้ว
1: คนร่าเริง
0: แล้วก็พอสังเกตตัวเองว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเราเล่นดราม่าชีวิตเราเป็นใครบางคนที่แบบชีวิตโอ้โดนทำร้ายโดนลุมเล้ารถติดก็โดนทำร้ายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมาอ่านเจอคำของท่านดาลัยลามะบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็ผมก็ในเมื่อเราเลือกได้นี่ว่าปกติเราทุกข์เพราะว่าเราทุกข์ที่ใจเราสุขก็สุขที่ใจเราเลือกที่จะสุขดีกว่าเพราะมันเสียเวลาชีวิตอันนี้มากกว่า
1: อันนั้นคือคุณบ๊วยเลือกที่จะปรับมุมมองให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่ามีช่วงไหนไหมที่ช่วงที่มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีมากอยากพูดอยากคุยเยอะจนคนอื่นเขาสังเกตได
0: ้มีกินกาแฟ
1: กินกาแฟใช่ไหมตอนถ้าไม่ซอนกินกาแฟเป็นไหมคะ
0: ไม่กินกาแฟก็คึกคักผม
1: เป็นคนคึกคักอยู่แล้ว
0: คึกคัก
1: มีคึกคักจนแบบโอ้คนอื่นทักว่าทำไมช่วงนี้คึกคักเยอะจังทำงานจังไม่หลับไม่นอนมีไหม
0: ไม่หลับไม่นอนคงไม่ได้ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่หลับไม่นอน
1: ปกติคุณบ๊วยนอนพักผ่อนประมาณกี่ชั่วโมง
0: ถ้าตอนนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง
1: มีช่วงไหนไหมคะอู๋นอนน้อยกว่านี้แต่รู้สึกก็ยังมีแรงดี
0: ไม่ครับนอนน้อยแบบพังเลยนะ
1: ก็จะพัง
0: นอนน้อยติดต่อกันแล้วพังเหมือนกัน
1: ก็ธรรมดาไม่มีช่วงที่นอนนอนช่วงที่อารมณ์ดีๆค่ะช่วงนั้นมีใช้จ่ายเงินเยอะโดยที่ปกติไม่ได้ใช้เยอะแบบนั้นไหม
0: ไม่
1: ก็ไม่ก็ใช้ธรรมดา
0: ใช้ตามปกติพยายามควบคุมรายจ่ายตัวเองอยู
1: ่
0: ก็ใช้ไปแต่ไม่ได้ว่าใช้โอ้แบบตกใจขนาดนั้น
1: คือไม่ได้ใช้เยอะจนแบบ
0: ผิด
1: สังเกตนะคะมีช่วงที่คุณบ๊วยแบบพูดมีคนทักว่าพูดมากจนผิดนิสัยไหมล่ะคือปกติก็เป็นคนท่าเรืออยู่ล่ะ
0: ทีมงานหัวร้อนเลยอ่ะไม่มีครับผมเป็นคนค่อนข้างม
1: ี
0: เส้นประมาณระหว่างไบโพล่ากับคนบ้าอยู่แล้วดังนั้นก็เลยมันแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราพูดมากผิดปกติเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้น
1: อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถามจากทีมงานเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณบ๊วยคิดเนาะเพราะบางทีตอนเป็นบางคนไม่รู้ตัวแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเท่าที่คุณบ๊วยจำความได้เลยนะคะเคยมีช่วงไหนไหมที่อารมณ์มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุข
0: มี
1: เป็นนานเป็นทั้งวันไหม
0: เป็นช่วงแบบไม่มีสติแบบกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเงี้ยผมสมมติผมอยากล้างมาเงี้ยอยากล้างก็จะมีช่วงที่ว่าเป็นเพราะเราแน่โทษตัวเองไงแล้วแบบเราจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอีกรายจ่ายต้องมีรายได้มันไม่มาอย่างที่เราคิดแล้วผมเห็นว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วเราก็เครียดทำยังไงมันเคยคิดว่าทำยังไงวะที่ผมเลือกที่จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราจะทำไงวะมานั่งทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำอย่างไรอย่างน้อยเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหามุมมองอันใหม่เข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีความสุขกับมันแล้วอันนั้นนะครับที่ทุกข์มากๆในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ผมทำงานกับตัวเองเยอะสังเกตตัวเองเยอะว่าตัวเองอันนี้พูดมาจากอะไรนี่แบบเศร้ามาจากอะไรจริงๆแล้วมันเศร้าจริงหรือเปล่าเศร้าจริงหรือแกล้งเศร้า
1: ช่วงนั้นเครียดถึงกับอยากตายไม่อยากอยู่ไหมอะคะ
0: มันแวบๆนะแวบๆแต่ไม่ได้แบบโอ้ต้องซื้อหาอุปกรณ์แต่แวบๆเป็นปกติเพราะแต่ผมไม่ได้ทำผมกลัว
1: ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆแค่แวบๆเฉยๆใช่ไหมคะคือช่วงนั้นยังทำงานอะไรได้ปกติไหมคะช
0: ่
1: วงที่ทุกข์มากๆก็ยังทำได้
0: ทำงานได้ตามปกติ
1: ก็ยังไปพบปะคนอื่นยังพูดคุย
0: ก็ยังมีหัวเราะ
1: ไม่มีหัวเราะ
0: แต่แบบว่างก็เครียดว่างก็เครียดซ้อมทุกตลอดเวลาซ้อมทุกอะผมไม่เก็ตว่าเฮ้กูจะซ้อมทุกทำไมวะเสียเวลาชีวิตมากเลยซ้อมทุกซ้อมสุขเลยดีกว่าทำไมต้องซ้อมทุก
1: สุดท้ายก็หลุดจากความทุกตรงนั้นใช่ไหม
0: มันไม่ได้หลุดครับมันเป็นอัตโนมัติที่เวลาทุกอัตโนมัติแต่ผมพอมีสติปุ๊บโอ๊ยทุกนี่วะเราก็เลือกที่จะมีความสุขทีแรกทำไม่ได้นะ
1: แต่ถึงทุกยังไงก็เหมือนดึงตัวเองได
0: ้
1: หัวเราะได้ยังมีความสุขได้แต่พอมีว่างปุ๊บก็ไปเครียดใช่ไหมคะ
0: ตามปกติก็เครียดพอเครียดปุ๊บก็บิดขึ้นมาเป็นสุขปรับ
1: มัน

0: ังดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าฟังดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ถามจากคนใกล้ชิดคุณบ๊วยญาติๆแล้วก็เห็นว่าเออก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดโต่งเกินไปดีเกินเศร้าเกินก็น่าจะไม่มีอะไรนะคะ
1: เลขที่ออกคือเป็นหรือไม่เป็นครับ
0: น่าจะวันนี้ไม่มีนัด
1: โอ้โหดูน่าจะไม่ฟันธงอ่ะโอเคเคลียร์คุณผู้ชมครับ
2: ผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนบ้าใช่ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หมอกมลเนตรนะครับอาจารย์ทำให้ผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีค่ะ
2: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลศรีราชปิยมหาราชการุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

ถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังพร้าวพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: ณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอันตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

0: 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สามัญประจำบ้านตอนเรื่องดื้อยาเป็นปัญหาใหญ่
2: ด้วยเนี่ย
3: ที่ปวดท้องตอนนั้นน่ะที่ท้องเสียยังไม่หายเลย
2: แล้วยาฆ่าเชื้อที่ให้ไปอ่ะได้กินมั้งปะเนี่ย
3: กินแล้วอ่ะแต่พอมันดีขึ้นก็เลยไม่ได้กินต่อ
2: แล้วแบบนี้จะหายได้ยังไงล่ะเดี๋ยวไปเอาที่รถให้ไหม
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูหนังต่อเถอะดูเพลงรู้เรื่อง
4: กินยาฆ่าเชื้อไม่ครบกำหนดเนี่ยระวังจะดื้อยานะคะ
5: เฮ้ย
1: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
4: พี่ฉันนั่งมานานแล้ว
3: คุณพยาบาลครับไม่กินยาแค่มื้อเดียวนี้ไม่ได้เลยเหรอครับ
4: ไม่ได้เลยค่ะสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เรารับประทานยาฆ่าเชื้อไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เชื้อในร่างกายของเราเนี่ยลดลงอาการต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นเราก็เลยสบายใจนึกว่าหายแล้วก็เลยไม่ทานยาหรือว่าทานยาไม่สม่ำเสมอทำให้ปริมาณยาในร่างกายของเราเนี่ยไม่เพียงพอที่จะจัดการกับเชื้อโรคนะคะอาจจะทำให้เกิดการดื้อยาได้ด้วยค่ะ
2: เห็นไหมบอกแล้วพี่คอนหมอกินยา
3: แล้วการดื้อยานี่คืออะไรล่ะครับ
4: การดื้อยาก็หมายถึงการที่เชื้อโรคเนี่ยพัฒนาให้สามารถทนต่อยาฆ่าเชื้อตัวนั้นเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นและทนทานต่อการทำลายมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยรักษาหายยากมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องพัฒนายาตัวใหม่ๆขึ้นอยู่เรื่อยๆทำให้เราใช้ยาได้น้อยลงและถ้าไมเคิลยังมีพฤติกรรมการรับประทานยาแบบนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยก็จะไม่มียาอะไรที่จะรักษาไมเคิลได้เลยนะคะ
2: โอ้งั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเชื้อโรคมันดื้อยาพี่ไมเคิลก็จะไม่มีทางหาย
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้เรื่องใหญ่เนี่ย
3: งั้นเดี๋ยวไปหยิบยาที่รถไปกินยาก่อนโอเค
4: ปวดท้องอะค่ะ
3: ค
4: ทานป๊อปคอร์นไม่ได้นะคะ
2: ไปเลย
4: เห็นไหมคะง่ายง่ายทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
1: สามัญประจำบ้าน

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับร้อนๆ
1: ได้ถือโทรศัพท์กับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณอกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลล์แล้วในเซลล์ผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
0: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางฮะถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะสะดวกจะโทรศัพท์สอบถามอาการจากอาจารย์หมอนะครับก็หมายเลขตามที่ขึ้นจออยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02ฮะร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebookตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาเรื่องของคำถามก่อนคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะครับสามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องปรึกษาหรือว่าสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านมาร่วมตอบคำถามของคุณผู้ชมกันนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณเลิศขจรสุขนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยานารีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะครับทั้งสองท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้สดใสกันเหมือนเคยนะครับตอนนี้รัฐคิวหมอรามามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับลุ้นรับแก้วรักษาอุณหภูมิฮะกติกาง่ายๆเพียงคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ฮะผมนะฮะท่านละ1ใบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเพจ Facebook Rama Channel จากนั้นก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอาจจะคอมเมนต์กันในช่อง Facebook Live ของเราตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนนะฮะมีแก้วมาตัวนี้คือเวลาเราใส่แก้วใส่น้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะครับให้รสชาติของเครื่องดื่มของเราเนี่ยยังคงอุณหภูมินั้นนะครับบางคนบอกว่าแหมเวลาทานกาแฟเวลาจิบชาเนี่ยถ้ามันร้อนนานๆมันก็จะทำให้อรรถรสในการดื่มนั้นมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เคสตั้ง

0: ต้นของเราครับเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปติดตามไปถ่ายทำนะฮะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสนี้เป็นอย่างไรติดตามจากวิทยานี้กันก่อนเลยนะครับ
1: หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะ
2: นี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตุ๊ดติ่งหรือคุณเบญจนัทโอรันวณิชกุลวัย51ปีหลังคุณหมอแจ้งว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมคุณตุ๊ดติ่งเล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อนเธอจึงคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อปี2561เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายเธอจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม
1: บังเอิญมือไปโดนให้อาหารแมวแล้วมือไปโดนก็เจอก้อนที่เนี่ยค่ะเต้านมข้างซ้ายก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรเพราะว่าคือครอบครัวประวัติเป็นมะเร็งเลยก็ไปถามเพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นแบบถุงน้ำอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยพาไปตรวจก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะร้องให้ต่อหน้าหมอพยาบาลเขาก็เลยมาซักประวัติเอ๊ะแล้วทำไมคุณเป็นเลยประมาณนี้ค่ะก็คือพี่อะไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยเป็นมะเร็งไม่มีปัจจัยเสี่ยงคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซักแล้วการรักษาแบบคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมประมาณนี้ค่ะก็พี่ก็บอกคุณหมอว่าพี่เคยเป็น เนื้องอกในมดลูกเมื่อประมาณปี51แล้วก็หมอก็ฉีดฮอร์โมนให้พี่5ปีหลังจากนั้นหมอก็ตัดมดลูกให้เพราะว่าเหมือนกับเนื้องอกมันโตขึ้นประมาณ5เซนพอเขาตัดมดลูกให้เสร็จหมอก็ฉีดฮอร์โมนให้ต่ออีก5ปีรวมเป็น10ปีที่ได้รับฮอร์โมนนะคะ

0: มีหมดเลย
1: หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาเกือบ2ปีคุณตุ๊ดติ่งก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระวังตัวเองมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้คุณตุ๊ดติ่งยังฝากไปถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและหมั่นเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ทันโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที
2: ต้องขอบคุณพี่ตุ๊ดติ่งด้วยนะฮะที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยเป็นเคสตั้งต้นที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์อาบอรุณนิดนึงนะฮะให้ความรู้นิดนึงฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะฉายภาพกว้างๆนิดนึงครับ
3: ค่ะมะเร็งโดยทั่วไปก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ของร่างกายนะคะคือร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ถ้าเซลล์มันเกิดมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะมีการโตขึ้นโดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เนี่ยก็คือบริเวณก็มันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งได้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันนะคะก็คือเซลล์ของบริเวณเต้านมเนี่ยมันมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เกิดจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กลายไปเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายลามไปที่อื่นได้มาเป็นเยอะขึ้นนะคะ
2: สาเหตุที่เจ้าเซลล์มันแตกตัวจนเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
3: ก็ปัจจัยหนึ่งที่พบแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับคนที่เป็นมะเร็งทุกคนก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกนี้มันจะเป็นพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า BRCA ยีนนะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากคุณยายมาคุณแม่คุณแม่มาคุณลูกต่อไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณสัก 20% 10-20% ของมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ค่ะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยมาจากไหนแต่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
2: ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างนี่มันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นจนเกิดมะเร็งไหมอาจารย
3: ์คือไอ้ตัวอาหารอารมณ์เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นฮอร์โมนบางชนิดมันก็อาจจะไปกระตุ้นที่มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นได้น้อยเนี่ยให้เป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดที่มันแอบมีฮอร์โมนอยู่นะคะอย่างเช่นไอ้พวกอะไรคะหวานชักมดลูกเอาเครือเลือดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้บางทีถ้ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้มันเติบโตขึ้นได้เร็วได้นะคะ
2: คุณผู้หญิงหลายท่านดูอยู่อาจจะตกใจครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้และต้องเข้ารับการคัดกรอง
3: นี่เลยค่ะเรื่องของความเครียดอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตอบลืมไปว่าตอบไม่หมดแต่เรื่องความเครียดเนี่ยความเครียดโดยทั่วไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวความเครียดไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ถ้ามีมะเร็งซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีคือปกติถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะจัดการได้ระดับนึงแต่ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรคมันแย่ลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะโทษทีค่ะแล้วเมื่อกี้
2: เรื่องอายุ
3: ถามเรื่องของอายุใช่ไหมคะ
2: ใช่อาจารย์เพราะว่าหลายผู้หญิงหลายคนเขาเอ๊ะฉันอายุถึงช่วงเวลาหรือยังที่จะมีความเสี่ยงและต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเปล่าอาจารย
3: ์ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอช่วงประมาณ50-60ปีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเจอได้ก่อนหน้านั้นนะคะบางทีเริ่ม40อะไรก็จะเริ่มเจอได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีพันธุกรรมผิดปกตินะคะมันก็จะเจอตั้งแต่อาจจะได้ตั้งแต่30หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะคะแต่เจอบ่อยจริงๆแต่ประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะโดยแนะนำในการคัดกรองนะคะตรวจคัดกรองก็คือออย่างแรกก็คือทำเต้านมด้วยตนเองก่อนนะคะผู้หญิงเราเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำสำรวจเต้านมของตัวเองว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไรสะดุดผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยทำแล้วมันก็ไม่เคยเจอก้อนอะไรอยู่ดีๆวันนึงเจอก้อนก็รีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะไม่ใช้ได้เร็วขึ้นนะคะส่วนการตรวจอีกอันนึงก็การทำเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะคะไอตัวนี้ก็จะช่วยบอกได้แต่เนิ่นๆก็คือถ้าเริ่มมีความผิดปกติของเนื้อเต้านมเนี่ยมันก็จะเจอได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยถ้าทำตอนอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เต้านมมันก็จะยังค่อนข้างมีความหนาแน่นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำแมมโมแกรมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าเริ่มอายุสัก40นะคะเป็นต้นไปก็ควรจะทำแมมโมแกรมสักทีละหนนะคะก็จะช่วยทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีญาติโยมเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะต้องเช็คก่อนหน้านั้นนะคะ

0: ครับเจ้าอาการของโรคมะเร็งมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันรบกวนการใช้ชีวิตเป็นทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความทุกข์ทางกายยังไงบ้างฮะ
1: คือถ้าอย่างของเต้านมเนี่ยถ้ามันโตของมันเฉยๆถ้าไม่คลำเจอก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้าโชคดีคลำเจอก็จะคลำเจอก้อนก่อนนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นอยู่ดีๆเอ๊มีน้ำนมหรือว่ามีอะไรคะสารคัดหลั่งนะคะอยู่ดีๆก็มีน้ำสีขาวๆที่ไม่ใช่น้ำนมนะคะอาจจะเป็นสีน้องหรือสีเลือดปนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะออกมาทางเต้านมออกมาทางหัวนมมันก็แล้วแต่ว่ามันกระจายไปไหนถ้ามันกระจายไปที่ปอดก็อาจจะมีขอบเหนื่อยไอผิดปกติถ้าจะประลามไปที่ท้องก็อาจจะมีท้องโตขึ้นปวดท้องมีก้อนในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมนี่จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับ
1: ไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บคือถ้ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงเนี่ยทั่วโลกน่าจะต้องสั่งห้ามการฉีดฮอร์โมนทุกชนิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่มันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะตัวฮอร์โมนมันอาจจะไปกระตุ้นให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวฮอร์โมนจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตามข้อบ่งชี้อะค่ะว่าทำไมจะต้องฉีดฮอร์โมนเพราะฉันต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คุณหมอที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเต้านมเป็นระยะแล้วคนไข้เองก็ช่วยคุณหมอด้วยในการระหว่างที่ฉีดฮอร์โมนอยู่ก็คลำเนื้อเต้านมไปว่าอยู่ดีๆมันมีก้อนอะไรผิดปกติมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอทางสูตินรีแพทย์เห็นแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อไม่ให้มีอาการของเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องฉีดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ฉีดได้คือถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ตัวมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้อยู่มันจะโตขึ้นได้มันมีอาจจะโตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เช็คประจำก็ถ้าก็แลทิสหรือว่าไปเจอเนื้องอกมดลูกแล้วบางทีการรักษาจะให้หายขาดพวกนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกหรือว่าอาจจะต้องตัดรังไข่ค่ะแล้วบางทีคนไข้ก็ยังไม่อยากตัดอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่อยากตัดหรือว่ายังอยากเก็บมดลูกไว้อยู่คุณหมอก็อาจจะเอองั้นก็ลองฉีดยาก่อนอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกเคสที่เจอเนื้องอกในมดลูกไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ไม่จำเป็นค่ะคือถ้ามันไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วหน้าตามันก็เหมือนเนื้องอกธรรมดาเนี่ยก็คงตามดูเฉยๆว่ามันไม่ได้โตเร็วมันไม่ได้ทำให้มีอาการผิดปกติอะไรอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปค่ะแต่ถ้ามันเริ่มดูทำท่ามันทำให้เกิดประจำเดือนมามากหรือว่ามาทำให้มีปวดประจำเดือนมากก็อาจจะต้องมีการให้ยาด้วยซึ่งอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความตัวโรคก็เป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: นะวันนี้ปูพื้นคร่าวๆสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์นะช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นแล้วลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจโรคปอดผู้สูงอายุคุณสุภัทราสวัสดีค่ะติดตามทุกวันคุณวิโรจน์นะฮะฉีดไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากมาฉีดที่โรงพยาบาลรามา5ปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยภูมิคุ้มกันดีมากสุขภาพแข็งแรงแอบทิ้งที่อยู่มาด้วยนะครับแสดงว่าเตรียมรับของรางวัลของเราเรียบร้อยนะฮะคุณอังกฤษไพบูลย์ทักทายมาคุณรักไม่ได้เนี่ยบอกมา4-5ข้อด้วยกันสำหรับประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณภาวดีนะด้านไพบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออาบอรุณได้พบคุณหมอปีละครั้งโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้อาจารย์นะรอติดตามอาจารย์อยู่เนี่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ตุ้ยนะสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดไหมฮะหรือมันมีคอร์สบังคับของกลุ่มเด็กอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดช่วงแรกเกิดเขาไม่ได้ฉีดจนเลยช่วงเวลาที่ปกติเขาฉีดกันเนี่ยจะไปสามารถรับได้ไหมฮะหรือควรรับไหมฮะอาจารย์ตุ้ยฮะ
2: อ๋อไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปครับโดยปกติแล้วก็ถ้า1ปีแรกของชีวิตจะต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ1เดือนครับแนะนำให้ฉีดครับแต่ว่าประชากรเด็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครับส่วนโรคประจำตัวอื่นๆน่าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ครับเช่นมีโรคปอดโรคหัวใจครับหรือว่าอ้วนมากเกินปกติครับก็จะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆผู้ใหญ่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอายุแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอ3ปี5ปีมานึกได้หรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่า

0: นี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมารับเข็มแรกตอนนั้นได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ได้เลยครับสามารถฉีดได้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ทั้งปีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราแนะนำให้ฉีดตอนช่วงต้นฤดูฝนครับในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่จะเริ่มมีการรณรงค์ครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนของล็อตใหม่ของประจำปีนั้นๆครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปครับแต่ฉีดได้ตลอดทั้งปี
0: ครับแต่ปกติเด็กไม่ค่อยเป็นไหมอาจารย์ไข้หวัดใหญ่หรือเป็นได้เหมือนกัน
1: เป็นครับเป็น
0: เป็นเหมือนกันนะ
1: ติดแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กข้อที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาไปโรงเรียนครับพอไปโรงเรียนแล้วในที่สุดแล้วเราอาจจะมีป้องกันการป้องกันที่ไม่เพียงพอครับหรือว่าเด็กก็จริงแล้วเขาก็ไม่รู้เรียนสาเท่าไหร่เนาะเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับ จับนู่นจับนี่ป้ายน้ำมูกเลยครับก็เดี๋ยวติดง่ายครับง่ายอยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในที่แออัดครับเช่นเดย์แคร์หรือว่าเนอร์เซอรี่เป็นต้นครับ
0: ใกล้เปิดเทอมแล้วอาจารย์มีความเสี่ยงไหมฮะสำหรับเปิดเทอมปีนี้หรือว่าด้วยพฤติกรรมปีนี้เราจะใส่แมสกันมากขึ้นเราจะมีมาตรการอื่นๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ลงด้วยไหมฮะ
1: ครับเนื่องจากหลายๆโรงเรียนหรือว่าแค่จะตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์มากครับที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมครับวันอังคารหน้านี้โรงเรียนจะเปิดเยอะมากนะคร
0: ับ
1: โดยปกติแล้วในวันที่17พฤษภาครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีการคอนแทคกันครับโซเชียลดิสแทนซ์เราจะลดลงครับเพราะนั้นไวรัสทั้งหลายรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และโควิด19ก็จะมีโอกาสเห็นว่าอุบัติการณ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนครับถ้ามีโอกาสนะครับ
0: เปิดพร้อมเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะอาจารย์หน้าฝนยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมฮะ
1: เป็นจริงๆแล้วฝนหรือว่าจริงๆตัวน้ำฝนเองครับหรือการโดนฝนเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับที่ทำให้เราป่วยมากขึ้นครับจริงๆความเสี่ยงที่สัมพันธ์หรือว่าโดยทางอ้อมที่เวลาเราโดนฝนแล้วเราเป็นมากขึ้นคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนฝนแล้วเราไปอยู่ในที่แอร์ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่เป็นที่ปิดอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วเราก็ไปติดหวัดหรือว่าเจอเชื้อไวรัสในนั้นแหละครับที่มากขึ้นแต่ตัวน้ำฝนไม่เป็น
0: อ๋อบางคนเข้าใจว่าน้ำฝนปุ๊บเนี่ยรับไวรัสรับเชื้อหวัดมาแล้วก็จะเป็นหวัดกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย
1: ์ไม่เกี่ยว
0: คุณวิพันนีสอบถามเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขามานะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะพอให้ความรู้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างนะ
1: ค้างไว้ 5-10 วินาทีครับทำได้เลยวันละหลายรอบแล้วก็สลับข้างกันครับอาจารย์อาปรุณนึกท่าบริหารอื่นออกไหมออกหนึ่งท่า
2: ตัวเนี้ยค่ะในนั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางกายภาพเพิ่มเติมนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: เพราะว่าผ่าตัดมาแล้วด้วยนะครับลองดูนะฮะลองเอาไปอีกหนึ่งท่าก่อนแล้วกันนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ายังมีอาการปวดเข่าก็ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหมอเฉพาะทางโดยตรงที่อาจารย์อภิรุณว่านะฮะกายภาพบำบัดนะครับคุณเตหรือคุณเตยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงไม่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีโควิดถ้าป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นไว้อย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่คุณเตยส่งเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราคุณสายฝนบอกว่าเพิ่งรับชมครั้งแรกชอบค่ะขอบคุณนะครับคุณบุญสมถามเรื่องมะเร็งเต้านมมานะครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์อภรุณอ่านให้อาจารย์อรุณฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแฟนอายุ49ปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1รักมีอาการเจ็บเวลาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับมันจะกำเริบหรือกระจายหรือเปล่าครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วก็คือมะเร็งทุกชนิดนะคะหลังรักษาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ทั้งนั้นนะคะครั้งนี้ความโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยกว่าคนที่เจอเป็นระยะที่3ที่4ตั้งแต่แรกนะคะคราวนี้เนี่ยอาการมันก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องไปติดต่อแค่ตรวจตามนัดนะคะตามที่แพทย์นัดตลอดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมอะไรเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่1แล้วก็คุณหมอ

0: ก็ไม่ได้นับนานแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์ที่หนึ่งนะคะเพื่อจะได้เผื่อทำเอ็กซเรย์ทำแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอคำดูนะคะอันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้ตระหนกตกใจไปนะคะเพราะว่าเวลาเจ็บๆพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นพวกพังผืดหรืออะไรหลังผ่าตัดได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการเจ็บๆระหว่างการขยับอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ดีก็ควรจะต้องไปทำแมมโมแกรมมันคือแต่อาจจะไปพบคุณหมอที่ผ่าตัดไว้ค่ะที่แล้วให้เขาตรวจดูนิดนึงนะคะ
1: ปกติคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมฮะหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าฮะ
0: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิน5ปีบางทีเราก็ไม่ได้นัดแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจร่างกายทั่วไปทุก1ปีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นมะเร็งเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกก็คืออาจจะเป็นตรวจทุกปีนึงหรือ6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะแต่บางทีถ้านานเกิน10ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโอเคก็นานๆเช็คทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีปลอดภัยที่สุดก็คือทีละคนนะคะหลังถ้าหายไปนานแล้วแต่ถ้ากำลังเพิ่งหายนะคะแนะนำปีแรกควรจะ6เดือนนะคะเป็นอย่างน้อย2ปีแรกโอกาสจะเจอเยอะสุดก็83เดือนประมาณนั้น
1: อ๋อนะครับ
0: ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับมะเร็งทุกชนิดเลยนะฮะคุณภูมิฝากถามให้คุณเจนนะฮะคุณภูมิกับคุณเจนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเจนฝากถามครับอายุ31นะฮะปกติเป็นคนไม่กินกาแฟวันนี้ลองกินดูแก้วนึงปรากฏว่ามีทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยงเนี่ยกินน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูเผ็ดตอนนี้อาการที่ว่าเนี่ยยังไม่หายเลยฮะอาจารย์มียาอะไรแนะนำไหมครับ
2: สองสาเหต
0: ุเลยค่ะ
2: สองสาเหตุที่คิดถึงได้ครับจริงๆแล้วคนก็จะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับนะเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมากับอาหารครับก็อาจจะมีโอกาสได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับกับข้อ2ที่บางคนก็เป็นได้ครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อครับกาแฟนั้นใส่นมหรือเปล่าครับหลายครั้งเวลาที่เรากินกาแฟใส่นมครับ ผลิตภัณฑ์นมที่เรากินครับบางครั้งมากเกินไปหรือความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนึงที่ชื่อแลคโตสครับสมมติถ้าน้ำตาลแลคโตสเยอะมากๆเนี่ยบางคนกินแล้วมวนท้องได้ชัดเจนมีอาการแบบนี้ได้เลยปวดท้องท้องเสียแล้วก็มีอาการที่เหมือนลมเยอะภายลมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแลคโตสไม่ย่อยครับนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นครับแต่ส่วนใหญ่คิดไว้ก่อนครับว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งครับก็คือการติดเชื้อพอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับกว่าปกตินั่นก็การติดเชื้อน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
1: ครับมียาอะไรแนะนำไหมฮะอาจารย์
2: ยาใช่ไหมครับ
1: ใช
2: ่โดยในเบื้องต้นก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราท้องเสียอาเจียนครับหรือว่ามีการเสียน้ำครับผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ำที่เป็นมีเกลือแร่ผสมอยู่นะครับนะหรือผงเกลือแร่ที่เราเรียกว่า ORS เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับในการเติมน้ำแล้วก็เติมเกลือแร่ที่เราเสียไปนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ครับยาตามอาการสามารถพอกินได้ครับสมมติถ้าเราอาเจียนเยอะครับการให้ยาแก้อาเจียนก็อาจจะช่วยได้ครับถ้าเราปวดท้องเยอะๆส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้งสิ่งที่ช่วยโดยที่ไม่ใช่ยาครับคือกระเป๋าน้ำอุ่นครับเราเชื่อว่าอุณหภูมิที่อุ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวมากขึ้นครับ
1: แล้วพวกถ่านพวกคาร์บอนเหรออาจารย์ช่วยไหมฮะอาการอย่างนี้
2: ถ้าในฐานะหมอทางเดินอาหารเด็กจริงๆแล้วถ้าคาร์บอนในเด็กไม่ค่อยช่วยครับคาร์บอนในผู้ใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยครับแต่ว่าหลักการของคาร์บอนคนก็จะเข้าใจว่าคาร์บอนเป็นสารที่ดูดซึมหรือดูดซับสารพิษต่างๆครับรวมไปถึงเชื้อหรือท็อกซินของแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อครับก็อาจจะทำให้เราหายเร็วขึ้นครับข้อเสียไม่ค่อยมีครับจริงๆแล้วนั่นเป็นที่มาของการที่คาร์บอนหรือว่าชาโคเป็นยาที่เราสามารถหาได้ตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็กินก็อาจจะไม่เสียหายครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายเร็วมากขึ้นครับ
1: นะฮะ
0: คราวที่คนไข้เขาถามมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับกาแฟไว้กาแฟไหมเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าจะกินกาแฟมันก็ทำให้ปวดท้องแต่ว่าไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดอาเจียนเป็นไข้อะไรนะ
2: โดยปกตินี่จริงๆกาแฟถ้าสารคาเฟอีนที่อยู่ใน

0: กาแฟครับหลักๆแล้วไม่ค่อยก่ออาการแบบนี้ครับโดยทั่วไปไข้ไม่ค่อยเป็นครับบางคนทานมีอาจจะมีปวดท้องมีแสบหน้าอกได้ครับมีแน่นท้องได้ครับเพราะว่ากาแฟนี้ทําให้กรดไหลย้อนเกิดง่ายมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าเขาทําให้อาหารส่วนปลายมันคลายตัวครับกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกติ
1: อ๋อกาแฟทำให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์อ๋อความรู้ใหม
0: ่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2อย่างครับที่ทําให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากินกาแฟที่ร้อนจัดครับกับตัวคาเฟอีนเอง
1: นะฮะคุณรังสรรค์นะฮะสอบถามให้กับลูกชายฮะลูกชายคุณรังสรรค์อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้องจี๊ดๆแต่หลังจากกินอาหารสักพักก็หายไม่ทราบว่าอาการปวดจี๊ดๆที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะหรือเปล่าครับแล้วต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าหรือลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนได้ไหมครับ
0: ถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูน่าจะเป็นเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครับเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็ถามว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติได้ไหมก็อาจจะได้นะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอันนี้หลายครั้งเราเชื่อว่าไม่จริงนะครับเนี่ยจะขัดกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ทุกที่คนแบบคิดว่าเอาต้องกินแบบเที่ยง6โมงเย็นอะไรเงี้ยเป๊ะๆนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับคือเวลาที่เรากินอาหารไม่ตรงเวลาครับส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบครับความเครียดที่มากขึ้นเนาะหรือเราอาจจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพมากนักเพราะเราต้องกินเร็วครับหลายครั้งเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นปัจจัยร่วมครับที่ทำให้เราปวดท้องง่ายขึ้นครับแต่ว่าการกินไม่ตรงเวลาถ้าเป็นปัจจัยเดียวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบแน่นอนครับ
1: อย่างช่วงนี้ผมอันนี้ส่วนตัวนะขอแอบลัดคิวคุณผู้ชมนะ อย่างผมเนี่ยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทานอาหารไม่เป็นเวลาถ้าอาหารไม่เป็นเวลาแล้วรู้สึกมันเลอบ่อยอาจารย์มันเหมือนมีแก๊สขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย
0: ์ครับหลายครั้งก็จริงๆแล้วเวลาที่เราอย่างที่บอกไปคือเวลาที่เรากินไม่ตรงเวลาครับต้องลองไปดูครับว่าอาหารที่เรากินประกอบด้วยอะไรบ้างครับเราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นหรือเปล่าทานอะไรที่มีแคฟเฟอีนมากขึ้นหรือเปล่าอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่เสริมมาด้วยครับหรืออย่างนึงคือเราเพิ่งหายป่วยใหม่ๆเวลาที่เราหายป่วยใหม่ๆในบางทีการเกิดกรดไหลย้อนหรือแก๊สก็อาจจะง่ายกว่าคนทั่วไป
1: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะ คุณแอมปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีภาวะติดเกมฮะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม
0: ครับตอบยากมากครับแต่ว่าตอบโดยรวมแล้วกันนะครับนะว่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ภาวะที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงพัฒนาการครับโรคติดเกมสมาธิสั้นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเหล่านี้ครับสิ่งสำคัญหรือกุญแจสำคัญของการวินิจฉัยหลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม3-4 ชั่วโมงแต่เรายังสามารถทำงานได้เรายังสามารถเรียนได้การเรียนเราไม่ตกลงความสัมพันธ์กับครอบครัวญาติมิตรเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเล่นเกม3ชั่วโมงก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรครับสมมติเราเรียนได้ 4.00 เล่นเกม3ชั่วโมงก็ยัง 4.00 เหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเราโอ้อีกคนนึงเคยเรียน 4.00 เล่นเกมวันละ5ชั่วโมงเกรดลงมา 2.5 นี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าปัจจัยเนี้ยเป็นหรือภาวะติดเกมเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาครับ
1: อาจจะไม่ได้ดูที่จำนวนชั่วโมงการเล่นแต่ดูว่าผลของการเล่นมันเกิดผลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเนี้ยคุณกมลชนกสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วนะคะคุณด้วยนะครับคุณวิพันนีฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะอายุ60นะฮะย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกนะปี57นะฮะตรวจเจอมดเนื้องอกที่มดลูกขนาด4เซนติเมตร1ก้อนจากนั้นแต่พอไปทำ CT แล้วไม่เป็นมะเร็งหมอก็เลยไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าประจำเดือนหมดแล้วอาจจะฝ่อได้คุณหมอให้ไปตรวจทุกปีจากนั้นปลายปี61หมอตรวจแล้วก้อนเล็กลงนะฮะ

0: เหลือ 3.65 เซนนะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้องอกโตขึ้นได้ไหมคะ
1: ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกันถามว่าอะไรที่ทำให้เนื้องอกคือครั้งแรกเนี่ยที่หมอเขาตรวจเอ็กซเรย์บ่อยๆเขาคงกังวลว่าเอ๊ะมันก้อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือปกติคนเราหลังวัยทองไปแล้วมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะพอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยก้อนเนื้องอกพวกนี้มันชอบฮอร์โมนถ้ามันได้ฮอร์โมนมันจะโตขึ้นถ้าไม่มีฮอร์โมนขาดฮอร์โมนมันก็อาจจะค่อยๆฝ่อลงไปนะคะคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมีก้อนขึ้นมาใหม่ตอนนั้นหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอเขาตรวจติดตามแล้วพบว่าก้อนเล็กลงแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นต้องอะไรระวังอะไรบ้างที่มันจะไปกระตุ้นนะคะก็เพราะว่าเรื่องน้ำนมเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยไม่น่าจะมีฮอร์โมนอะไรยกเว้นว่าอยู่ดีๆมันจะไปใส่ฮอร์โมนในน้ำนมซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นทานนมได้ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันเลยกับเรื่องของก้อนเนื้องอกจะโตหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือไอ้พวกอาหารหรือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นอะไรดีคะฮอร์โมนไวทองที่ไปทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าฮอร์โมนชนิดที่เขาบอกว่าทานแล้วจะอารมณ์ดีหายเรื่องบุบว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้ก้อนโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดก็จะอยู่ในพวกอย่างเช่นโสมสกัดเข้มข้นหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้บางทีก็จะมีฮอร์โมนแล้วอาจจะกระตุ้นอะไรธรรมดาเนี่ยค่ะทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำถ้าให้กินถ้าเกิดไม่ได้อยู่ภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์หรือว่าหมอคุณแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้องอกอยู่นะคะเพราะว่าพวกนี้เนื้องอกพวกนี้ชอบขึ้นกับฮอร์โมนนะคะแล้วเราไม่ค่ะ
0: นะฮะไปที่คุณอาทีหน่อยนะฮะถามว่าลูกสาวอายุ4ขวบนะต่อมอะดีนอยโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีนอย
2: ต่อมอะดีนอยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีนอยนี่มาแบบเป็นคู่กันนะครับจะเป็นเพื่อนสนิทกันครับอยู่ใกล้ๆกันทอนซิลก็เป็นต่อมที่เราอ้าปากแล้วมองเห็นนะครับอะดีนอยก็จะอยู่ด้านหลังครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะอยู่หลังโพรงจมูกครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวครับซึ่งหลายครั้งก็กระตุ้นให้มีการโตขึ้นนะครับในเวลาที่เราเป็นเด็กโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3ถึง7 8ขวบครับนะเพราะช่วงเวลานั้นเม็ดเลือดขาวจะเจริญเติบโตเยอะหน่อยครับร่วมกับมีการติดเชื้อได้บ่อยครับนะกว่าวัยอื่นครับที่ท้าความยาวเพราะว่าจะไปถึงการดูแลรักษาต่อนะครับนะเพราะว่าเวลาที่เราต่อมาดีน้อยโตครับสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนอกจากการติดเชื้อคือโรคภูมิแพ้ครับเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการหลายครั้งเวลาที่เราทอนซิลหรืออะดีนอยโตนะครับนะแล้วเรามีอาการจามชัดเจนคัดจมูกชัดเจนนะครับเวลาเราเจอฝุ่นนะหรือเวลาลูกเล่นกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาที่มีขนเต็มเตียงเลยนะครับนะลองถามดูครับผมว่าเด็ก 90% จะมีตุ๊กตาที่มีขนอยู่บนเตียงครับผมนะครับนะก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครับพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบริเวณเตียงครับอาจจะไม่ต้องออกไปเลยนะครับไม่ต้องออกไปทิ้งนะแต่ว่าให้อยู่ห่างเตียงครับเพราะว่าสิ่งที่มันกระตุ้นคือไรฝุ่นครับเพราะว่าไรฝุ่นจะเกาะอยู่ตามขนของสิ่งเหล่านี้ครับต่างๆแล้วก็ตัวมันเองหลีกเลี่ยงสิ่งก่อแพ้หรือสิ่งกระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นครับข้อ2คือรักษาด้วยยาครับเราก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับเราดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะครับเพราะว่าอะดีนอยด์เป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรากรนแล้วเราหยุดหายใจครับออกซิเจนเราก็จะดรอปลงครับในช่วงเวลาที่เรานอนครับเนาะกลางวันก็เลยต้องชดเชยด้วยการเอาออกซิเจนกลับคืนมาครับก็นอนเพิ่มไปครับเพราะว่านอนกลางคืนไม่ดีนะถ้ามีอาการเหล่านี้ครับก็อาจจะต้อง

0: ปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกครับเพื่อเอาทอนซิลกับอะดีโนยออกไป
1: ดูแล้วกว่าจะถึงยอดพีระมิดเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่อาจารย์ว่าลดปัจจัยกระตุ้นลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย
0: ์
1: นะฮะคุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95สูง160เกิดอุบัติเหตุรถชนกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องมา2วันนะฮะเอ๊ะเพิ่งเกิด2วันเดี๋ยวลองอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถเข้าเฝือกได้นะต้องผ่าตัดดามเหล็กผ่านมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัดนะฮะหมอแจ้งว่าต้องให้แผลบวมเนี่ยยุบก่อนจึงจะผ่าตัดได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะ
0: ส่วนใหญ่โดยหลักการกว้างๆครับเวลาที่เรามีกระดูกแตกหรือกระดูกหักครับแล้วเรามีอาการที่ในบริเวณที่มีการอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจน อวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อเลย
1: ครับระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
0: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาที่เรามีอุบัติเหตุใหม่ๆภายใน1สัปดาห์แรกการขยับอาจจะทำให้เราปวดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็อาจจะให้พักผ่อนตามปกติครับยังไม่ต้องทำอะไรครับผมการบริหารหรือว่าการทำกายภาพบำบัดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักครับอาจจะมีผลเสียมากกว่า
1: ครับคุณเล็กนะฮะอายุ43สอบถามมาบอกว่ามีก้อนที่ไหล่ขวาใกล้ๆคอฮะลักษณะเนี่ยมันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
2: ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้รู้ว่าไปโดนอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรกระตุ้นมานะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นก้อนไขมันจริงถ้ามันเป็นก้อนไขมันมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มๆนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กๆแล้วแข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนั้นได้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
1: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี้ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
2: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันไม่อันตรายค่ะวิธีดูอาจจะดูว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้มีเจ็บไม่ได้มีอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบางทีคุณผู้หญิงถ้าคนที่กลัวมันไม่สวยอะไรก็อาจจะผ่าคุณหมอเขาอาจจะยอมผ่าให้ก็ได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค่ะ
1: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาลอยากถามเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการกินอาหารฮะว่าควรกินอย่างไรพอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ยังไงได้บ้างฮะ
0: ถ้าจำเพาะเจาะจงเลยอาจจะไม่มีครับผมว่าหลักๆแล้วเรากินอาหารให้ครบ5หมู่ครับตามปกติครับควบคุมอาหารที่มีความหวานนะครับหรือว่ามีน้ำตาลที่หวานชัดเจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพราะเป็นหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มทานนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับน
1: ะอันนี้ก็กำลังฟีเวอร์เลยอาจารย์ช่วงนี
0: ้ครับก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการบาดเจ็บนะครับหรือว่าทำให้ปลายประสาทเราทำงานผิดปกติได้ครับรวมไปถึงในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ครับนั้นก็สังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วเราบางคนเนี่ย

0: าจจะมีภาวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินนิดเดียวเราท้องอืดง่ายครับบางคนคลื่นไส้อาเจียนง่ายเนาะอาจจะเป็นอาการที่ขออภัยครับจำชื่อไม่ได้ที่คุณที่อายุ70ปีเนี่ยปรึกษามาครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนครับบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือกระเพาะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มื้อเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมื้อเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อน้อยๆครับกับสิ่งสำคัญของคนกดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบนอนครับไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามเวลาเราอายุมากขึ้นแล้ว อยู่บ้านเป็นหลักครับหลายครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆคือเรากินอาหารเที่ยงปั๊บบ่ายโมงเราเอนหลังเลยทันทีอาหารเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอาการของกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็กินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นพัก
1: ทุกวันแล้ววันละหลายเวลาด้วยนะฮะพอติดมันพอสักพักมันก็จะแห้งอีกสักพักมันก็จะแห้งอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่สบายใจอาจจะไปปรึกษาหมอคุณหมอตาก็ได้นะคุณมนตรีแล้วกันนะครับคุณมนตรีอายุ62นะฮะไม่มีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้แจ้งเพศมาว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะพี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้อยากให้แนะนำอาหารว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮะมะเร็งลำไส้ฮะ
0: เป็นแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นแล้ว
1: น่าจะเป็นแล้วฮะ
0: เป็นแล้วครับไม่มีการห้ามหรือว่าสนับสนุนการกินอะไรเป็นพิเศษครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่เรากินเยอะและสัดส่วนของกากใยอาหารที่เรากินน้อยครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่ครับนะฮะวันนี้หลากหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอสาวนีคุณนิชายังวอนวิเชียนนะฮะตอบคำถามเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีบางท่านของผู้ชมที่เข้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ถามไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้กันไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ปรุณนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐขีหมอรามาสวัสดีครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่ะเรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
3: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
3: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุ

0: กว่า1ครั้ง1ครั้ง
1: ครับ
0: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
0: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
0: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
0: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุดคะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
1: โอ้โห
0: เรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: คอ
0: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงๆมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอน รองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกสัก 15-30 นาท
0: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
0: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที
0: ่
1: อาจารย์บุ๋มพูด

0: การนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซูเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมงคร
0: ับใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: โอ้ครับ
0: อันที่สี่ข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนนะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเป๋าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊
0: กเรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายๆเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตก เอวเราจะบิดนะอาจารย์ค
1: ่
0: ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรา

0: รูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถภาพระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พลาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมแล้วล่ะรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วย
1: บ
0: ุ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร
1: ์ใช
0: ่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยคร
0: ับ
1: เน
0: ี่
1: ยลาเวนเดอร์
0: ใช่ไหมคะเพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองของเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี่ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด
1: -19
0: นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรา

0: ็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยความนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบอดตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: ท่านหนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วภาวะนอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleepingคลินิกของที่โรงพยาบาลศรีราชขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถึงผมสินะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของฝนนี่มันอาจจะมาจากการที่

0: ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดพักคารตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jukes ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ส่วนนั้นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้มันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนาม

0: ามลบเลยเนาะ
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ ก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
1: ค
0: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมามากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
1: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะมาเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไป
1: oh.
0: แล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้น ตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: คนคอยบงการคนบงการน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: ใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ฉะนั้นพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
0: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้ว

0: ที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉันเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้อายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนาะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนาะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่

0: ป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: กลัว
0: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
1: ื่
0: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ก็ถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
1: ้
0: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที
1: ่เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอะควาเร
0: ีย
1: ม
0: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่2กำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะ

0: มีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้
0: ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขามันสู้ต่อโ
0: อ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์

0: วัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัทหรือว่าการลีนนะคะ
1: คัท
0: ไม่ใช่คัทแบบนี้ค่ะการคัทคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัทนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงลีนวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

0: รองเท้า
1: วันนี้
0: เมื่อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมมันจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
0: โอ้โห
2: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
3: เมามอยอะไรกันคะมาแล้วกับแฟน
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเวลาทำงานจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบๆไปเถอะหาวเหงาเหงานอน
2: โอ้โห
0: ไป
2: ฟิวเลย

0: ครับคุณน้ำตาล
1: ค่ะ
2: มาแล้ว
0: มาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นี้ได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
1: นู่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
3: โอ้ยผมตรวจงาน
0: หรอโอ้โหตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
1: ไหวไหมอ
4: ย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวแล้วรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
0: โอ้ยน้ำตาลถ้าอย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
1: ใช่
0: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยแล้วที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
4: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศอ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
0: ต้องระวังกัน
5: เ
0: ล
5: ยแต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชืดแล้วอะ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหม
0: ใช่คุณน้ำตาล
6: ฟังเบียบอะไร
7: อะไร
6: ไอ้บ้าตกใจ
7: ใจ
6: ระเบียบผัก
4: ไงโ
0: อ
4: ้โ
0: หนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
6: ว่างครับพี
0: ่ไปกับพี่เลย
6: ไปทำงานเหรอครับ
0: ไปเล่นตลก5บาท10บาท5บาท10บาท
6: ตอนน
0: ี้เล่นมุกประจำ
6: พร้อม
0: อืม
6: จะแต่งงาน
0: โอ้โห
6: ตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
0: แต่
6: อย
0: ่
6: างเดียวเจ้าสาวแ
0: น่โอ้โหหน้าตาดีไม่น่าขาดหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
8: หยอกแรงเหลือเก
4: ิน รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
1: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
4: ใช่ค่ะน
5: ี่
4: ใช่
5: เลย
6: โอ
5: ้
6: โหจับ
4: ขอโทษค่ะ
9: เกือบโดนเมื่อกี้
5: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี้ปิดปากไปก่อนนะคะเวลาเราไอเราทำมันจะได้ไม
4: ่ขอโทษที่ค่ะ
5: หาคนอื่น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
4: ใช่ค่ะ
10: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
0: แล้ว
1: โอ
0: ้
1: โหไปก
0: ัน
1: ท
0: ั
1: ้งคณะ
0: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได
4: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
10: อ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
0: ใช
10: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
0: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไห
4: ม
0: เราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
5: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดู
0: ค
5: นมีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด4ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
5: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอ้ชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
6: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทาง

0: เดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
1: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
2: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
3: ดูอาการ
2: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
1: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันน่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
4: เฮ้ยจะขอโท
2: ษเดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
1: อะไร
2: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช้ไม่ได้ค่ะ
2: แต่ผมกับคุณน้ำตาลได้ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
1: โอ๊ยไปชุบนี่พาคุณน้ำตาลไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะอ้วกเพราะว่ามุกเนี่ย
2: ฮะ

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะ

0: แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่อย่างไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: การที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะคะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะคนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ง่ายนะเพราะนั้นถ้าเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้าค่ะก็อัดกันเข้าไปปลากระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่อย่าให้พูดกัน
0: ทีนะหมอนะ
1: หลบ
0: เฉยไปที
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็ไออัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีนึงแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได
0: ้ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดการเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
0: แมส
1: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงงานนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสเราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือเพราะฉะนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
0: ครับผมนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
1: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
0: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็ แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
0: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
1: ปีละหนึ่งครั้ง

0: ทางนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนที่ว่าฉีดเข็มเดียวอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
1: ใช่มั้ยพัฒนาสู้กับเราอย่าง
0: เ
1: งี้ยเหรอฮ
0: ะใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นะต้องอยู่ในวัคซีนนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
1: ฉีดใหม่
0: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนที
1: ่
0: บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
1: ้อคนเยอะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในไปทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะนั้นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่สองถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสักร้อยละ50ถึงร้อยละ60นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆมันก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
1: ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริงๆไม่ใช่
0: ใช่
1: นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่กับที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนทำไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราจะเคยมีประวัติว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
1: ี้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนําบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนําไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างคะคุณหมอที่อยากแนะนํา
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะก็เป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วแล้วก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
0: ะฮะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู
1: ้สึกจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: คนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ้าวก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้เราหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืนแบบ
3: ยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่แล้วก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลออนนะคะอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้สัก10ทีหายใจเข้าลึกที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณเลนปีนะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆอย่างนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือ

0: ดันต้านไว้นิดนึงนับ1ท้องแล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็ต้องมีด้านบนด้านบนเอามือแตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะ
2: ห
1: ายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟซขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: เราไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

้าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติที่ถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด-19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
2: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้การออกแรงเท่านั้น
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
2: ครับค่ะแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
3: ค่ะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทำความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้าง น่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
2: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมคร
3: ับ ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
2: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ p หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทำโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทำความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงนี้จริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าถูกกระทำหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทำรุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทำได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบนี้อาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนำความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
2: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
3: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
2: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกของเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
3: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทําที่มีความหยาบคายมีแบบคําพูดที่รุนแรงแล้วไปทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ําๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
2: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
3: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
2: ครับ
3: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่า พอเท่าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
2: ครับ
3: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเนี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือกระทำความรุนแรงได้นะคะ
2: ครับ
3: อีกข้อหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะ เพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะ เหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะ นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
2: ตบจูบตบจูบ
3: ตบลงปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
2: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนำไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
3: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันหนึ่งที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
3: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์

0: หรือรีบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได้คร
1: ับ จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
0: ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
1: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะคะเพราะว่าหมอเชื่ออย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
0: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
1: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่านี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีๆมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
0: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีนี้อาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
1: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไป

0: ะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะอาจารย์เต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์หนึ่งฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
0: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นนี้ที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
1: 1300
0: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
1: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
0: ์ยินดีค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify

Anchor Blocked It Jokes Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวตัวเนี้ยพี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆ
1: ตอนคุณไปหาหมอนะ
0: นั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป้างงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า Intensive Care Unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เดี๋ยวย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะแม่เจริญเจริญบุญสูงเนินสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นถ้าย้อนไปค่ะงานเยอะขนาดไหนคะแม
1: ่คือทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ยิ่งตอนทำอัลบั้มออกมาใหม่ๆเนี่ยลาออกจากงานประจำหมดเลยเพราะว่าร้องประจำ7ที
0: ่7 ที่
1: ลาออกหมดเลย
3: แล้วงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าจะไปอเมริกาครับ
1: คือเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองตั้งใจว่าอายุ40เนี่ยเราจะเกษียณแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าเราเกษียณแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนียอยากให้แกเนี่ยมาเป็นหุ้นกันหุ้นทำร้านอาหารเผื่อแกเลิกร้องเพลงแกจะได้มีงานอย่างอื่นรองรับก็เห็นดีด้วยก็เรา3คนเข้าหุ้นกันใช่ไหมคะก็เปิดร้านปรากฏว่า7วันแรกขายดิบขายดีมากที่2วันรุ่งขึ้นเราจะไปที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านถูกล็อกด้วยโซ่มีกุญแจใหญ่ยักษ์แขวนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่าเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วเราก็งงเฮ้ยอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนขายร้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกัน เราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติ เราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไปฉันอยู่ยังอยู่ตรงนี้แกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะหางานเดี๋ยวฉันร้องเพลงได้ฉันหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่บัดนั้นที่อเมริกา
3: คือระหว่าง10ปีนี่ก็คือร้องเพลง
1: ร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับ
3: ที่เมืองนอกเหรอครับ
1: ที่เมืองนอกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงตอนหลังคือตัดสินใจเลิกร้องเพลงเพราะว่า
1: ปีสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยป่วยอย่างแรงก็คือเพื่อนเข้ารับงานในคาสิโนที่ชิคาโกแล้วหน้าหนาวชิคาโกหนาวมากแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วในคาสิโนเนี่ยคือบุหรี่ทั้งนั้นน่ะเป็นสถานที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เราก็ไปช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโน3วันวันที่4หยุดร้องไออย่างรุนแรงไอแบบนันสต็อปไอแบบเหมือนคนเป็นวันในโลกอ่ะไอแรงมากไอน่ากลัวมากไอทั้งวันทั้งคืนไอ7แล้ววันที่8หยุดไอแล้วก็หยุดเสียงทั้งหมดหายหมดเลยเริ่มพูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้น
3: ไม่มีเสียง
1: ไม่มีเสียงเลย3เดือนพูดไม่ได้งานที่รับค้างไว้1ปีแคนเซิลหมดเลย
0: โอ้โห
1: แคนเซิลหมดเลยและจนกระทั่งมีงานนึงซึ่งแคนเซิลไม่ได้มาเป็นงานใหญ่ประจำปีของคนนักธุรกิจจีนก็ไปบอกกับเจ้าภาพทีมว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้แน่เลยทำไงอ่ะร้องไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกว่าคุณจะฆ่าผมหรือไงเพราะว่างานมันจะเริ่มแล้วอ่ะถึงเวลาแล้วคุณจะพูดงี้ไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องขึ้นขึ้นเวทีไปถึงปุ๊บอยู่ก็หันไปบอกนักดนตรีว่าขอเปลี่ยนเพลงนะคะจากเพลงช้าๆเป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะเหมยหัวเริ่มต้นที่เหมยหัวค่ะปรากฏว่าไม่รู้เดี๋ยวบุญต้องเป็นบุญแน่นอนก็คือสามารถร้องได้จน12เพลงแต่ตัวเรารู้ว่าร้องนี่ห่วยแตกมากร้องเหมือนคนร้องเพลงไม่เป็นร้องเหมือนคนแบบว่าเพิ่งหัดร้องอ่ะ
3: จริงพอคิดย้อนกลับไปครับเราคิดได้ไหมครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นอาการมาจากอะไรกันแน่คร
1: ับ อันดับแรกเลยนี่ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละเพราะคุณแม่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆนะครับ
3: ภูมิแพ้คือ
1: ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ควันทุกชนิดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ควันจากทูบควันจากการทำกับข้าวและโดยเฉพาะหมอกซึ่งเป็นหมอกธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะแพ้ก็แพ้ถ้าโดนหมอกจะหายใจไม่ออกเลย
0: ครับตอนนั้นที่แม่ไม่มีเสียงอะค่ะคุณหมอที่นู่นรักษาแม่ยังไงคะ
1: ก็ให้ยาตามปกติหมอที่โน่นเขาจะให้ยาอ่อนๆก่อนเพราะว่าหมอที่โน่นไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่คือถ้าเห็นหนักนี่คือยาหนักเข้าไปเลยที่โน่นเขากลัวโดนสูเขาก็ให้เบาไปก่อนอย่างค่อยๆไปก่อนมันก็ไม่หายก็ยิ่งเป็นหนักสะสม
0: แล้วตอนนี้แม่ยังต้องระมัดระวังดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษ
1: ยิ่งเลยเพราะว่าหลังจากที่เป็นหนักคราวที่แล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนเสียงพูดเนี่ยทุกวันนี้เสียงเปลี่ยนเสียงแตกแล้วก็เวลาร้องเพลงถ้าเสียงสูงมากๆก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายหรอกมันจะติดตัวเราไปตลอดแต่เป็นโรคที่น่ารำคาญไงแล้วก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายก็ดีขึ้นนะออกกำลังกายก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่หายก็ยัง บางวันก็ยังต้องใช้ยาอยู
0: ่แล้วที่แม่บอกว่าไปอยู่ที่นู่นที่อยู่ในคาสิโนมันมีพวกควันบุหรี่เยอะ
1: เยอะมากเพราะทุกคนสูบหมดคนที่ไปเล่นสูบหมดอย่างครั้งล่าสุดคุณแม่ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสูบบุหรี่จัดมากในร้านอาหารในสถานที่เขาจัดโชว์ก็เข็ดจนตายก็ไม่อีกแล้วหลีกเลี่ยงหมดตรงไหนสูบบุหรี่ตรงไหนมีควันตรงไหนแม่จะไม่ไปเลยแล้วฝุ่นละอองก็แพ้ฝุ่นเยอะก็เป็น
0: วันนี้เรามีคุณหมอโรคภูมิแพ้มาร่วมรายการกับเราเผื่อคุณแม่มีคำถามจะได้ถามกับคุณหมอนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ถามก่อนเลยครับคุณหมอครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเป็นโรคที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน
4: ่ก็สาเหตุหลักก็เป็นจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าหลอดลมนะคะก็มีได้ตั้งแต่เยื่อบุจมูกอักเสบแล้วก็มีหอบหืดค่ะ
0: อย่างแม่เจินนะคะแม่เจินบอกว่าแพ้ควันทุกชนิดนะคะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอค่ะจะแพ้อะไรบ้างคะ
4: ค่ะส่วนมากในคนไทยนะคะประมาณ 80% เนี่ยเราจะแพ้ที่ทดสอบกันว่าแพ้อะไรเนี่ยจะทดแพ้เป็นไรฝุ่นนะคะฝุ่นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะโดยมากนะมักจะอยู่ตามที่นอนหมอนนะคะพรมหนังสือเก่าๆผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอคะใช้วิธีไหนคะ
4: จริงๆหลักการรักษาภูมิแพ้นะคะหลักๆอันดับแรกเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราก็จะเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้
0: ไม่ไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นอย่างแม่เจิญก็ไม่ไปในสถานที่ที่มีควันบุหรี่
1: ค่ะไม่ไปเลย
4: ค่ะอันที่สองก็คือใช้ยาการรักษาโดยการใช้ยานะคะยาก็คือจะเป็นยาที่ไปช่วยลดอาการนะคะแล้วก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะอีกประเด็นนึงก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงอาการเรื่องภูมิแพ้เราก็จะดีขึ้นได
1: ้ตอนนี้คุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันเริ่มหนักขึ้นตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหอบหืดด้วยค่ะพอบางวันตื่นขึ้นมานี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนไม่

0: บ้านแล้วก็ที่นอนหลักๆ ก็ต้องเป็นเตียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนทั้งหลายเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาณ8ชั่วโมงอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าเรายังสัมผัสไรฝุ่นอยู่เราก็จะมีอาการเยอะนะคะก็คือผ้าปูที่นอนนี่ควรจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาไปซักนะคะไรฝุ่นนี้จะตายต้องใช้ความร้อนนิดนึง
1: ที่นอนสามารถตากแดดแล้วมันจะหายแค่ไรฝุ่น
0: ตากแดดแล้วมันไม่หายค่ะเนื่องจากที่นอนเนี่ยเวลาตากแดดปุ๊บไรฝุ่นมันก็จะมุดลงไปอยู่ข้างล่าง
2: อ๋อมันหลบแดด
0: อะประมาณนั้นนะคะพอมันร้อนมันก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่นอนเก่ามากเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะ
3: คุณหมอครับวกกลับมาที่อาการของคุณแม่เจนหน่อย
0: ค
3: ือตอนที่คุณแม่เจนเป็นหนักๆเนี่ยไม่มีเสียงเลยไออาการไม่มีเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่อาการไม่มีเสียงนี่น่าจะเป็นจากสาเหตุของกล่องเสียงนะคะกล่องเสียงจะเกิดการอักเสบนะคะเส้นเสียงอะค่ะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมรักษาตัว
1: แต่นี่เป็น10กว่าปีแล้วเสียงพูดก็ยังแตกเหมือนเดิมครับ
0: ส่วนเสียงที่แหบนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเกิดการอักเสบแล้วการซ่อมแซมมันทำให้มีความผิดปกติของเส้นเสียงนิดหน่อยเหมือนเราเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเป็นแผล
1: เป็นแผลเป็น
0: ประมาณนั้นค่ะ
2: แล้วอย่างของคุณแม่เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเหตุการณ์แบบเสียงหายอีกไหมคะ
0: คือโดยมากเสียงหายนี่น่าจะเป็นจากสมมติโดยมากนะคะการอักเสบมันจะเป็นจากการติดเชื้อบางชนิดนะคะโดยตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบใช่ไหมคะโดยมากมันจะเป็นจากการติดเชื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสค่ะ
2: อย่างโรคภูมิแพ้เนี่ยค่ะทั่วๆไปมีโอกาสที่เราจะหายขาดไหมคะจากเดิมเคยแพ้ไรฝุ่นมีโอกาสที่เราจะไม่แพ้เป็นไปได้บ้างไหมคะ
0: ก็มันมีการรักษาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ทำจากที่เคยแพ้ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้มันหายไปได้นะคะซึ่งการรักษานี้เราเรียกว่าการรักษาโดยวิธีอิมมูโนเทอราปีนะคะอิมมูโนเทอราปีก็คือคล้ายๆหนามยอกเอาหนามบ่งในแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นก็คือสมมุติเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สารก่อภูมิแพ้นั้นเข้าไปในร่างกายกระตุ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดจะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาได้
2: อย่างถ้าแม่เจนกลับไปอยู่ในที่ที่มีควันมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณหมอ
0: ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยหอบหืดก็คือเป็นการอักเสบของหลอดลมเล็กๆที่อยู่ในปอดนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยเนี่ยแล้วไปได้รับสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้
3: อยากให้คุณหมอครับฝากถึงผู้ป่วยโรคนี้หน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับโรคนี้ครับ
0: ก็การปฏิบัติตัวของคนไข้โรคภูมิแพ้ก็คือ1ก็คือดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างได้จากการออกกำลังกายนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุกสะอาดมีครบ5หมู่นะคะวิตามินก็ทานจากผักผลไม้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้ามีอาการมากนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ไปพบแพทย์ได้ยาช่วยได้ค่ะ
2: ค่ะได้ง่ายคิดเยอะเลยนะคะคุณหมอทุกท่านที่มารายการของเราค่ะจะย้ำเรื่องการออกกำลังกาย
3: คือป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วมาแก้ไขทีหลัง
2: ใช่ป้องกันดีกว่ารักษาช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับวันนี้เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรก
4: คุณหมอคะยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: ยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอ
0: มีค่ะก็คือยาพ่นจมูกที่พ่นแล้วโล่งเลยเนี่ย มันจะเป็นยาที่ไปทำให้เยื่อบุจมูกมันหดตัวเส้นเลือดหดตัวนะคะเราจะไม่ใช้ติดต่อกันเกิน7วัน เพราะว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ย

0: หลังจากหยุดใช้มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโยโย่รีบาวขึ้นมาจากเดิมที่เหมือนใช้แล้วหายโล่งทันทีกับกลายเป็นเยื่อบุจมูกก็จะบว
1: ม
0: แล้วก็จมูกตันแล้วก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้นานเกิน1สัปดาห
2: ์ก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
3: คุณหมอครับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามกินนมใช่ไหมครับ
1: ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามดื่มนมจริงไหมคะมีน้องที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าในนมมันจะมีสารที่ทำให้คอหนึกหนืดแล้วยิ่งทำให้หายใจไม่สะดวกอันนี้จริงไหมคะหมอ
0: ส่วนตัวคิดว่าไม่จริงนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยมากจะไม่ได้แพ้อาหารนะคะจะเป็นแพ้สิ่งพวกที่เป็นที่อยู่ในอากาศมากกว่านะคะแล้วก็นมนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการของการเวลาคนไข้แพ้นมก็จะไม่ได้แสดงอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะส่วนที่สารหนืดๆหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนระคายเคืองมากกว่าที่จะทำให้กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้แย่ลง
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ
1: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดื่มนมได้ยกเว้นว่าแพ้นม
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณแม่เจิญด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปชมสิ่งดีๆที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดราม่าครับ
4: น่ารักทุกต้นเลยน่ารักไหมครับพี่หมวยครับ
1: น่ารักค่ะนี่แพลวชอบเหรอ
4: ใช่ครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแคคตัสอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเวลาทำงานมาเครียดๆเห็นอะไรเขียวๆหน่อยก็ชื่นใจแล้วล่ะครับ
5: ทำแรงอยู่ครับ
4: อ่ะ
5: โอ๊ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้วางยากันขนาดนี้เลยครับเนี่ย
1: บีมนั่งทับเหรอเฮ้ยพังเลยอ่ะ
5: แล้วดูดิ
4: หวย
5: ถ้าก้นผมอ่ะ
4: ว่าถ้าก้นพี่บีมเป็นแผลพี่บีมก็ทายาได้แต่กระบองเพชรมันไม่มียาทาให้หายนะครับ
1: นั่นดีเดี๋ยว
6: ฟังดูแปลกๆแต่ก็มีเหตุผลถ้าเราเป็นแผลเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่กระบองเพชรไม่ได
5: ้โอ้ยพี่สนใจกันหน่อยสิครับแล้วนี่ซื้ออะไรมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยอะไรอ่ะไปไหนมาเนี่ย
4: ก็วันนี้ครับผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปเที่ยวที่นึงครับอยากรู้ไหมครับว่าไปที่ไหนมา
5: พี่บอกว่าไม่อยากรู
4: ้งั้นคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Secret Space ครับเป็นที่ที่รวบรวมต้นไม้ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากๆและที่สำคัญวันนี้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพืชตระกูลแคคตัสรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีคร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหพี่โอครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลย
1: ครับผม
0: ครับเคยนับไหมครับว่าข้างในนี้มีต้นไม้ประมาณกี่ชนิดครับ
1: โอ้มีเยอะมากครับจำไม่ได้จริง
0: เป็นร้อย
1: น่าจะเป็นพัน
0: น่าจะโอ้โหน่าจะเป็นพันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ทําไมถึงมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของเราเนี่ยคือเราเป็นศูนย์ที่เพาะพันธุ์ไม้ขายแล้วก็ส่งออกแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเอาต้นไม้มาใช้เป็นประโยชน์คือจัดในพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้พวกนี้ใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นชื่อของเราตอนนี้ก็คือแคนตัสนะครับหรือกระบองเพชรนะครับที่เราจะพาเข้าไปชมที่ด้านในนะครับนอกจากจะมีแล้วก็มีไม้พวกเฟิร์นพวกสับปะรดสีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะ 90% จะเป็นของเราทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยวพี่โอพาผมเดินชมสวนตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้พี่โอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรกระบองเพชร
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแคคตัสในตรงนี้คือใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีทั้งแบบว่าหูอันนี้ถามจริงครับอายุแต่ละต้นนี่คือเท่าไหร
1: ่ก็มีนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3 40 50ปี
0: แล้วอย่างอันที่มีแบบมีหลายๆ
1: อันนั้นเขาเรียกไม้กออ
0: ันนี้เป็นไม้กอ
1: ใช่ครับก็คืออายุตัวนั้นจะไม่เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราใช้หลายหัวอยู่ด้วยกัน
0: มีวิธีการดูแลรักษากระบองเพชรไหมคร
1: ับ อ๋อไม่ยากครับในส่วนของกระบองเพชรเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนฝนหรือว่าน้ำแฉะหรือว่าชื้นมากเกินไปแค่นั้นเองเพราะเป็นไม้ทะเลทรายครับไม้แรงนะครับรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันหมายถึงว่าอาทิตย์นึงรดครั้งหรือสองครั้งเขาก็สามารถอยู่ได
0: ้ครับนอกจากต้นไม้ที่เห็นว่าเยอะแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีจำหน่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับในส่วนของที่จำหน่ายจะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับก็จะมีราคาติดไว้ที่หน้าเชลฟ์หมดเลยบอกเลยว่าต้นไม้ประมาณนี้ไซส์นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
0: แล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสวนแบบขนาดใหญ่แบบเนี้ยเรามีแบบว่าจัดเป็นแบบสวนที่เหมือนแบบเป็นสวนเล็กๆเป็นสวนถาดเป็นอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหมคร
1: ับ อันนี้ส่วนจริงๆแล้วของเราก็จะมีในกลุ่มของลูกค้าที่จะมาทำเวิร์กช็อปนะครับในการจัดสวนถาดเราก็มีอยู่ครับ
0: พอจะมีตัวอย่างให้เห็นไหมครับว่าสวนถาด
1: อ๋อมีครับผมจะอยู่ด้านใน
0: โอ้ขอดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: นะครับโอ้พี่โอครับแถวนี้นี่คือต้นไม้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้ต้นไหนแพงที่สุดครับ
1: ให้ทายสิครับว่าต้นไหนแพงที่สุด
0: ถ้าแถวนี้เหรออันนี้ละกันเพราะนี้กอใหญ่สุด ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่นะครับ
0: อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 20,000ครับ
0: ประมาณ 20,000
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วถ้าย่อมลงมาหน่อยอย่างอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันแพงไหมครับ
1: แล้ว 60,000 แพงไหมคร
0: ับ 60,000 บาท
1: ใช่ครับ
0: กระถางแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่หลายๆคนก็เข้าใจว่ากระบองเพชรเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงแล้วก็ดูแลรักษายากอันนี้จริงไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะแต่ละสายพันธุ์จะการดูแลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: อย่างที่พี่โอเนี่ยคุกคลีกับการปลูกต้นไม้มาจัดสวนมาอะไรเงี้ยครับการจัดต้นไม้การปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออันดับแรกเลยคือหนึ่งมันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับการที่เราปลูกต้นไม้ได้ดูสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขในตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรข้างนอกได้เลยเพราะว่าเราสามารถเดินดูรดน้ำพรวนดินหรือว่าดูแลดูว่าเขามีดอกออกดอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับเขาแล้วครับ
0: โดยที่สำคัญเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆเนี้ยรู้สึกสบายตานะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สีแดง ไม่สบายตาเดี๋ยวผมเอาไปดูแลเอง ขอบคุณมากครับพี่โอครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนผมไหมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยแต่มาที่นี่ทั้งทีนะครับของฝากของพี่หมวยพี่บีมมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมเลือกไปให้นะครับ
2: น่ารักมากๆเลยอ่ะแฮวพี่ว่าต้นเล็กๆมองเพลินแล้วบางต้นก็มีดอกสีสวยด้วยเวลาที่จัดเรียงอยู่ในตะถางนะมันเหมือนกับเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับแล้วแคคตัสเนี่ยนะครับดูแลรักษาง่ายมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่หมวยสวยๆเลย1กระถางเวลาพี่หมวยตื่นนอนมาเห็นแล้วก็จะได้สดชื่นไงครับ
3: จริงๆถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องแคคตัสเนี่ยผมเนี่ยครับมีความรู้ดีมากเลยเป็นที่1เลยนะครับไม่เป็น2รองใคร
2: อ้าวบีมก็รู้เหมือนกันเหรอพวก
3: รู้ครับ
2: กระบองเพชรเนี่ย
4: ว้าว
3: เนี่ยเห็นอย่างงี้นะฮะลูกกลมๆม
2: ี
3: หนามออกมาเนี่ยเห็นหนามเล็กๆนะครับผมแล้วลูกไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้แคคตัสแน่นอนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงและหนามแหลมกว่านี้หน่อยแล้วก็หนามเยอะมีก้านด้วยยาวๆนะครับผ่าออกมาเป็นมีสีเหลืองข้างในนะฮะมีกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนั้นทุเรียนครับ
0: ทุเรียน
3: แล้วถ้าเผื่อใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมหนามสั้นลงมาหน่อยแต่ว่าหนามเยอะนะฮะผ่ามาข้างในมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันครับสีเหลืองอันนั้นขนุนครับ
2: พี่ว่าพอแล้วดีกว่าพี่ว่าพอแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรา3คนพร้อมทั้ง Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวลาไปก่อนนะคะใหม่ทางหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: นอกจากนั้นยังมีเป็นต้นเลยครับต้นแล้วเป็นหนามรอบๆเลยฮะอันนั้นไม่ควรปลูกในบ้านนะครับ
5: ทำไมครับ
3: อันนั้นต้นงิ้วครับ
5: ต้นงิ้ว
2: พี่ว่าเลิกเลยนะไปกันดีกว่า
5: ผมก็ว่าอย่าง
3: ถ้าเผื่อครับบางคนก็ชอบตี
2: เดี๋ยวไปลงกระถางดีกว่าเนาะ
5: ใช่ครับ
2: ไปลงแบบว่าเป็นป่าใหญ่ๆเลยอ่ะ
0: ยังไงครับ
5: หนาวมา

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงๆสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสําหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มาเลยนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยเขามีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

0: ายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยนี่เรื่องของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของ

0: อันนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
1: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
0: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากคันก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้
4: มาที่บำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็น

0: พยาบาลนะช่วงจบที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอานาปานสติเอ่ยอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนBAเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วกว่าจะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดวันนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออกมากขึ้น
2: ที่เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ยเราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆนะอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของเราเนี่ยมันออกมาได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำบั้นเนี่ยกำบั้นหลวมๆแล้วก็อนุชี้เนี่ยแล้วมาเจาะใกล้ๆปากมาเจาะใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆสิเป่าให้จนกระทั่งสุดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเป่าลมออกมาใหม่

0: บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็นนะ
1: คือแค่ให้รู้ว่า
0: แค่ให้รู้ว่าลมเป่าลมนั้นเอามือลงก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวๆเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
2: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจนชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
1: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนทำตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าก็เหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามันเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
1: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เนี่ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือสองข้างขึ้นอย่างนี้นะชูมือสองข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือสองข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูการแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
1: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้เขาในระดับนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอแค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี้ยมันจะเบาลงไปได้

ผมประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็

0: ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
1: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่ มันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะ อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอนกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวเพราะนั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
2: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
0: ก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลายก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลาก็คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแปลบๆหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: ในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ประสิทธิผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะ

0: SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเราถึงจะเริ่มเคลื่อนไหวจังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งจังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆนี้ดีขึ้นนะคะ

0: ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ
1: จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKD 7นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะเราก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบและท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัยในผู้ป่วย HIV AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี
2: ่เวลาที่เราไม่สบายเป็นแบบนี้ช่วงที่ใช้ยานะมันก็จะมันมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะจะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมพรนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
2: หายใจเข้าลึกกั้นไว้นิดนึงกระนับ1 2ผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
1: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
2: คนชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สูดลมหายใจเข้าลึกลดมือลงนะเหมือนนกกลางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
1: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการเยียวยาจากภายใน
2: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคฉวยโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัดจากที่ได้มาอบรมและได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักว่าเออเดี๋ยวนี้ผมดำ ป็นคนที่หัวเข่าไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแหงนแล้วแหงนอีกเดี๋ยวนี้ขาก็เดินไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
4: CD4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่ CD4 ขึ้นช้ามากแล้วก็เอาพอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ 2-3 จุดหรือว่า 5-10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายมากเลย
5: ถ้ามีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้ได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
6: อาทิตย์บำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาความรู้ไปเราก็ไปฝึกแล้วได้แข็งแรง
7: สุขภาพด
6: ี
7: ขึ
6: ้
7: น
6: อ้วนท้วนขึ้นด้วย
1: และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อน
0: ๆถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
3: อย่าแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยแค่ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะแต่ถ้าเมื่อยไม่ไหวให้ใช้นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนานขึ้นนะคะเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกๆคิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึกสมาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆค่ะ
4: เวลาเห็นเพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
0: ส่วนหนึ่งในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นให้กับคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียว

0: สวัสดีครับ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผม
2: ค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คนมีแขกด้วยเป็นคุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คนคนโตอายุ11ใช่มั้ยคะน้องโอม
3: ใช่ค่ะน้องโอม
2: แล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอิน
1: วันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม

0: ับ
1: เยอะแยะเลยนี่ไงชอบป่ะดูสิลูก
2: ชอบครับ
1: นี่มินชอบไหม
3: ไม
1: ่แตงโมดีกว่าของโปรดใคร
3: โปรดกินเลย
1: มินชอบใช่ไหมลูกหิวว่าสิเล่นมาเหนื่อยใช่ไหมลูก
3: ครับ
1: ก็ได้มีโอกาสดูรายการHealthy Friday นะคะก็อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชฟอะค่ะว่าอยากจะมีเมนูอะไรที่มันทำง่ายๆน่ากินนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิกนิกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ชอบที่จะมาปิกนิกกันเป็นประจำเลยค่ะลูกๆ ก็ชอบมาเล่นที่นี่แต่ว่าคุณแม่ก็แอบกังวลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อย

0: าวเทเลยครับน้ำไหมคะบินน้ำอะไรดี
1: น้ำอันนี
0: ้อ่าสำหรับคนเหนื่อยบินเช็คอยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ำหวานเพราะว่าเด็กๆอ่ะค่ะติดหวานกันมากเลยชอบทานน้ำหวานน้ำเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนำอะค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานนะคะที่เด็กๆเห็นแล้วอยากจะทานถ้าเกิดว่าคุณหมอกับเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยอะค่ะ
2: ผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกน่ารักมากนะครับก็คุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
3: จริงๆอาหารที่คุณแม่ซื้อก็จะเป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ซื้อเป็นป๊อปคอร์นน้ำอัดลมใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่ซื้อง่ายๆ
3: เป็นอาหารคล้ายๆเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือว่าให้เด็กหยิบทานง่ายๆเด็กก็จะชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ก็คือในแง่ของสารอาหารอันนี้มันก็คือได้โปรตีนเนาะเพราะเป็นไก่แต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาไปซื้อไก่ทอดข้างนอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร่เลยทีนี้เราอาจจะต้องปรับสูตรอาหารนิดนึงชั้นก้องมีไอเดียอะไรในการพิสูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเอ่ย
2: จริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการไปปิกนิกก็น่าจะทำอาหารร่วมกันได้ด้วยแล้วก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะครับแล้วก
0: ็
2: คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทำอาหารด้วยเขาก็จะทานอาหารที่เขาทำ
0: ใช่เหมือนภูมิใจด้วยเนาะ
2: ใช่แล้วก็แฮปปี
0: ้ว่าฝีมือตัวเอง
2: ใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาทริคมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ

0: จางก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโหลนะคร
1: ับ
0: ใช่โหลใสๆ
1: มีฝาปิด
0: ถูกต้องครับปกติ
1: ใช่
0: ปกติเวลาเราทำสลัดจะอยู่ในชาม
1: ค่ะ
0: แล้วพออยู่ในชามปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนแล้วมันเดี๋ยวมันหกเลือดมันยากพกพาไปไหนก็ลำบากใช่ไหมครับใส่ถุงพลาสติกไปสุดท้ายผักมันก็จะออกมาเลยที
1: ่ไม่น่าทานด้วยพอเทออกมา
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในโหลครับโดยมีน้ำสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการจะทานก็แค่คว่ำครับแล้วก็เทใส่ชามกินได้เลย
1: อ๋อมันสนุกอีตรงคว่ำด้วยแหละเน
0: า
1: ะ
0: น้องจะเล่นด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อ1 3น้ำมัน1เปรี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
1: 3น้ำมัน1เปรี้ยว
0: ครับ
1: เชื่อมด้วยม
0: ัสตาร์ดเรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่มั้ยครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่มน้ำผึ้งได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
1: ้3น้ำมัน
0: ใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับน้องทานได้1ครับผม
2: คือเวลาที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยก็คือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็วินิก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะ
0: คะ
2: แต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
0: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำผึ้งนี่จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดก
2: ็
0: เป็นเดรสซิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับ

0: ลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
1: อ๋ออย่าง
0: น
1: ี้ยังไม่ได้
0: นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปแล้วก็ทำเองที่บ้านได้เลย
1: ง่ายมาก
0: นะครับ
1: พี่คิดว่าน้ำสล
0: ั
1: ดจะง่ายขนาดนี
0: ้จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เครื่องพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยเป็นให้อีกรอบนึงเดี๋ยวลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจต่อตรงนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทำของผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่จำกัดครับ
1: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
0: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสเซนเจอร์ให้หน่อยครับ
2: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสเซนเจอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้หนึ่งหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
1: อ๋อได้เลย
2: ใช่แล้วก็วันจันทร์ก็หยิบออกมา1ขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
1: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะ
2: ว่าใส่น้ำสลัด
1: ใช่ก็จะอยู่ได้นาน
2: ขึ้นเพราะว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่มั้ยคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลน้องโอมใช่มั้ยคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
1: ไม่ค่อย
2: ชอบทานใช่มั้ยคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ดี
0: โอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม
2: ่
0: ช่วยเด็ดผักให้ผมนิดนึงนะครับคุณหมอวันนี้เอาเรื่องหอมใหญ่มาฝากนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่
2: ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เด็กๆเขาก็จะไม่ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เคี่ยวทิ้งเลยตลอดเวลา
1: ใช่
2: ค่ะผู้ใหญ่บางคนก็ยังทานไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มโดยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ก็จะดีอีกเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะ
0: วันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทำให้ทานหอมใหญ่ได้นะครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีหอมใหญ่แช่อยู่ในน้ำซึ่งมันมีไอ้น้ำเกาะอยู่คือน้ำเย็นเราสไลด์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำติดฉุนหายไปล้างสองน้ำครับ
1: ค่ะ
0: เทน้ำออกน้ำที่สามใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหอมใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับ
1: เขาจะออกใสๆพวกกลิ่นฉุนอะไรมันออกไป
0: ครับออกไป
1: แล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหอมใหญ่มันจะหายไปด้วย
2: ก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ำกระบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทานก็อาจจะยอมก่อน
0: ย
2: อมอะไรอย่าง
1: น
2: ี้เป็นต
1: ้
2: น
1: แล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้
2: รู้เลยเนาะเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลย
0: จากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกัน
2: อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทาน
0: หรอครับ
1: มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้ทานได้ไหมคะ
0: วันนี้ใช้แล้วต้องทานครับ
2: อันนี้เลยค่ะมะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอร์รี่ทอมาโต้
1: เล็กๆ
2: ลูกเล็กๆนะคะมันจะอร่อยกว่าม
1: ะเขือเทศลูกยาว
2: มันจะหวานมากรสชาติคล้ายๆเป็นแบบเหมือนผลไม้มากกว่าผัก
0: ใช่ครับจริงๆพวกมะเขือเทศพวกนี้เป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นมะเขือเทศพวกนี้จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาจะค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆมะเขือเทศคนที่ทานไม่ได้เพราะเหม็น
1: กลิ่นใช่ค่ะ
0: พวกนี้จะไม่มีกลิ่นโอเคผมมีวอลนัทให้นะครับแล้วก็ผักต่างๆหัวหอมใหญ่นะครับผมเลือกที่จะใช้วอลนัทเนี่ยใส่ลงไปล่างสุดเพราะอะไรถ้าเรามีออปชันในการเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนทับแล้วจะยุบนะครับอย่างเช่นผักเราจะไม่ไว้ข้างล่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างถ้าเป็นพวกถั่วพวกธัญพืชไว้ข้างล่าง
2: ได้สูตร
1: ที่หนักๆหน่อย
0: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัทนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทำบ่อยผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือหาขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที
1: ่แผ่นกลวยเลย
0: ถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นพริกเขียวนะครับ
1: ใส่แค่ไหนก็ได้
0: ใส่แค่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะคั่นด้วยหัวหอมนะครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้
1: หลายสีสลับกันจะได้สวยๆด้วยเนาะ
0: ใช่

0: พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพด1ฝักใหญ่อะค่ะคือข้าว2ทัพพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบ
1: แล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะ
1: ครับแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษผมจะให้หมดเลย
0: พิเศษค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งคุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัว
1: มีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปู
0: เรื่องโซเดียมเนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกเนี้ยง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันแบบ 40-50% เนี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทานตรงน้ำราดมันเยอะๆไม่ได้นะคะ
1: ครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณแม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผักอย่างอื่นนิดนึงใส่ยัดลงไปได้เลยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับผักแต่จริงๆก็
0: ไม่น้อยเลยนะครับ
2: มันจะเขย่าได้ครับมันแน่นมัน
1: ได้ครับถ้าไม่ได้เราคว้าเอา
2: อ
1: ันนี้คือตัวอย่าง1อันนะครับที่เราทำได
0: ้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเราคุณติ๊กดูแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไม่ยากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมาก
0: ๆลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะ
1: ทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะง่าย
2: ใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทำก็ชอบแน่ๆสนุกแน
0: ่ๆงั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเรา
1: ค
0: นละขวดเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกอาจจะยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช่ไหมคะลูกชอบหวานหวานอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้เป็นส่วนของอกไก่ก็อาจจะ
2: เพิ่มโปรตีน
0: เขาเล็กน้อย

0: ผ่านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม
1: ่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ
0: ดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราทวนกันบ้างอีกรอบนึงว่าสูตรน้ำสลัดยังไงนะครับคุณแม
1: ่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วยมาสา
0: โอเคนะครับยอดเยี่ยมมากถ้างั้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับ
2: ก็อย่าลืมนะคะเวลาทำสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะ
1: ขึ้นหวานเลย
2: ค่ะ
0: โอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องนะครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำมันลม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำไงบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับ
2: คือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ไหม
1: คะ
2: ก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจากอยู่ในรูปของน้ำตาลที่เติมเป็นช้อนช้อนเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ำตาลซึ่งได้จากธรรมชาติใช้น้ำตาลจากผลไม้หรือถ้าน้องชอบทานเป็นเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยทานน้ำผลไม้สดก็ยังจะดีกว่า

0: แต่ที่ดียิ่งกว่าคือเราจะทำผลไม้ปั่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่เอาผลไม้ทั้งลูกไปปั่นเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์อยู่ใช่ไหมคะการดูดซึมมันก็จะช้าลงแล้วน้องเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วย
1: วันนี้เป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับ

0: ช็อกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือช็อกแลตกับเนยถั่ว
1: แล้วก็กล้วย
0: มันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราหรือต้มยำบ้านเรา
2: ค
0: ือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลย
2: รสธรรมชาติ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทำไมถึงเอา2อันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยค
1: ุ
0: ณหมอบอกว่าหวานไปห้ามคุณหมอห้าม
1: ลดลงครึ่งนึงนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่
0: เพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนำไว้ก่อน
2: ก็อาจจะ
0: ค่อยๆทอน
2: มาก
1: ใช่
0: ใช่ช็อกโกแลตมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: นะครับแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทำงานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให
1: ้
0: คร
1: ับจริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะกล้วยหอมลูกนึงก็คือเราจะได้แป้งเท่ากับข้าวประมาณ2ทัพพีทีนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเล็กมากๆบางทีเราแม่เขาทานเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนในโกโก้ใช่ไหมคะหมอก็ชอบเป็นสตรอเบอรี่บานาน่ามันก็เข้ากันเหมือนกันอาจจะใช้นมสตรอเบอรี่ครึ่งนึงกับตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: เราไปอะแดปต์ได้นะ
0: ได้ครับโอเคคุณหมอ
1: เอาครึ่งนึงนะคะงั้นเราก็ใช้ประมาณ
0: ครึ่งนึงของอะไรก็ดีครับคุณหมอ

0: อครับ
1: อันนี้เชฟก้องทำงานยากให้เรานะ
0: ครับผม
1: ปอกกล้วย1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อร่อยแน่นอนนะคะข้นมาก
0: แล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติวันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป

0: เรียบร้อยไปแล้วกับ2เมนูติ๊กนิดนะครับคุณแม่ครับคุณหมอคิดว่า2เมนูนี้โอเคไหมครับผ่านหรือไม่
1: โอเคแน่นอนมีทั้งอาหารครบทุกหมู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสมูทตี้ที่มีนมด้วยก็ได้เกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็มีไฟเบอร์จากกล้วยมีแคลเซียมสูงเหมาะสำหรับน้องที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะเปิดโอกาสท่านผู้ชมส่งคำถามหรือเรื่องราวที่ท่านต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้อาหารจานสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทางด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้โดน Channel ทาง Inbox หรือทาง Message ส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะ
0: ครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้มานะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะ
0: ครับ
1: สนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปิกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรอง
0: สนุกกว่าเดิม
2: สนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลย
0: ขอบคุณมากมากเลยค
2: ่ะขอบคุณเช่นกัน
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บ๊วยมีการออกกำลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับ
3: พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการ

0: โอ้ยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากหุ่นสวยเซ็กซี่เหมือนปู่ปรยาสวยเต็มๆตาแบบเจนนี่หรือว่าจะบุคลิกดีแบบกะละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าพิลาทิสครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอได้เชิญคุณนานาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนานานี
1: ่ครับ
0: สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: ทั้งหมดนี่คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลย
1: ใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิส
0: หลักๆมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ที่เรายืนอยู่วันนี้ครับแรกเลย
0: สีเขียวนี่นะคร
1: ับ แมทครับ
0: แมท FAT
1: แมทครับผม
0: ก็คือเสือนั่นแหละ
1: เสือนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
0: ชื่อมันก็คือภาษาคือการรีฟอร์มใหม่
1: ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม
0: ฟอร์มไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบอกอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้คือคาร์ดิแลกครับ
0: คาร์ดิแลกเหมือนรถยนต์เลย
1: ถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อหรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมากล้ามเนื้อก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต
0: ์คาร์ดิแลกแค่คอนเซปต์พิลาทิสผมก็ชอบแล้วอ่ะหลายๆคนดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับ
1: เพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
0: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างนี้ครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทท
0: ีนี้ถามคุณนานนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิสคงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: พี่บอยนี่โหดูดีนะครับแต่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยครับ
0: จริงป่ะครับ
1: จริงครับ
0: เป็นลมแพรบเป็นลมแพรบจริงเหรอ
1: จริงครับผม
0: มันต้องอย่างนั้นเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ปรับเยอะเลยเหรอ
1: ปรับเยอะเลยครับ
0: แต่ว่าพิลาทิสช่วยได
1: ้ช่วยได้ครับ
0: ผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได
1: ้ผมสอนได้ครับแน่นอน
0: สุดยอดครับคุณผู้ชมเราไปออกกำลังกายกันเลยครับพิลาทิสครับ
1: สิ่งที่คุณบอยต้องแก้นะครับก็คือในเรื่องของโพซิชันของหลังตัวนี้นะครับซึ่งมันโค้งมากซึ่งงอมากกว่าคนปกตินะครับ
0: เกิดจากอะไรครับ
1: ผมมองแล้วเนี่ยเกิดจากการที่คุณบอยอาจจะเล่นเวทนะครับสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเกินไปนะครับซึ่งมันจะไม่ flexible นะครับมันเป็นการหดตัวกล้ามเนื้อ
0: พอใหญ่ปุ๊บมันหดปุ๊บมันปวดหลัง
1: ใช่ครับมันจะดึงโพซิชันให้เสียนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วง thoracic spine muscle นะครับตรงช่วงของกระดูกสันหลังส่วน thoracic spine นะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วน upper back ตรงช่วงนี
0: ้
1: นะครับ
0: มีอะไรต้องแก้ครับ
1: ที่คุณบ๊วยบอกตั้งแต่แรกก็คือจะมีอาการปวดหลังตรงช่วงของ
0: lower back
1: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมาซัพพอร์ตในส่วนของ
0: หล
1: ังส่วนล่างนะครับเริ่มจากroll up and roll down ก่อนนะคร
0: ับ
1: ให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้านหน้า
0: เหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการ
1: จินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับลำตัวลง
0: เฮ้ยแค่นี้ก็ผ่อน
1: ใช่ครับคุณบ๊วยครับงอเข่านิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับสาธิตในเรื่องของ leg pull down นะครับยกขาขึ้นหนึ่งข้างโดยที่พยายามเหยียดขาไว้นะครับ
0: โหตึงเลย
1: หนึ่งข้าง
0: ตึงข้างหนึ่งขา
1: พยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับยืดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลอง push up นะครับ push up อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกร็งใช่ช้าไว้ครับ

0: โอ้โหหนักมาก
1: เป็นไงครับรู้สึกไหมครับว่าหน้าท้องได้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเกรงหนัก
0: เฮ้ยมันหนักจริงนะทำไมผมรู้สึกหนักอะมันดูกระจอกมากเลยอะ
1: เพราะคุณบอยอาจจะเกรงกล้ามเนื้อถูกต้องนะครับ
0: ที่ผมถามได้ไหมเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่โหยขนาดนี้บอยมันโตเปลือกมันยังเหนื่อยเลยควรจะบอกเขาไงดีครับ
1: สำหรับผู้หญิงหรือว่าคนไม่เคยออกกำลังกายนะครับเราก็มาพุชอัพด้วยท่านี้ก่อนงอเข่านะครับก้นนะครับที่เราฝึกนะครับต้องไม่โด่งเหยียดลงไปนะครับแบบนี้ลงให้ช้าดันขึ้นเกรงหน้าท้องไว
0: ้นี่คือจะไม่ทำอะไรเร็วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่ในอะไลเมนต์นะครับหรือท่วงท่าล้างไม่แอนอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดเลยนะครับนี่คือการคอนโทรลคอนะครับแล้วก็คอนโทรลเพลวิกสเตบิลิตี
0: ้ครับ
1: ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับเป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับ
0: ไหนเขาอยู่ไหน
1: อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศนั่งเครื่องมาเยอรมัน
0: นู่นรายการมีเซอร์ไพรส
1: ์โอเคงอเข่าไว้งอเข่าไว้คุณบ๊วยงอเข่า
0: อาจารย์ลาช่วย
1: งอเข่าไว้คุณบ๊วยจากนั้นยกแขนขึ้นมาเออลำตัวนะครับจากนั้นคุณบอยค่อยๆยกศีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องถึงพื้นแค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเคเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันตี
0: ไม่ได้เกิดพูดลงเหนือซะด้วยดีนะไปเขาดินบ่อย
1: แล้วทีนี้คุณบอยครับเกร็งที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาไปชาเลนจ์ขึ้นหัวเข่าตึงตีแขนไป
0: ยืดขาได้สบายเลยไม่หมุนตัวเอาครับดี
1: โอเค
0: ผมดูหนึ่งร้อยโอเคมาคร
1: ับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30หายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้ง1 2 3โอเค
0: โออ
1: ันนี้คือท่าในส่วนของโฟกัสที่หน้าท้อง
0: ซิกเนเจอร์เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ซิกเนเจอร์
0: การที่เราเขย่าแขนแบบนี้มันเพนกวินเนี่ยมันช่วยอะไรครับ
1: มันเป็นการช่วยรีสิสแตนซ์ของทำให้หน้าท้องต้องทำงานโฮนแล้วก็เกร็งในส่วนของคอสเตบิลิตี
0: ้ฮันเดรดที่เราทำกี่เซต
1: เราทำแค่เซตเดียวจบเลย100ครั้ง
0: ถ้าเกิดแบบเราแข็งแรงมากขึ้นก็นับช้าลงหน่อยได้
1: ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1ถึง10ลมหายใจนะครับก็ได้เช้าครับอีกท่านี้ครับจะเหมาะสำหรับคุณบ๊วยอีกท่าหนึ่งคือท่าสวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำสวอนแบ็ก
0: สวอนก็คือหง
1: เองหงครับ
0: ยอด
1: เอามือนะครับเข้ามาอยู่ที่ตรงช่วงของหัวไหล่นะครับหรือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับยืดกดหน้าแข้งไว
0: ้ oh.
1: เป็นท่ายืดท่านี้แหละครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก
0: ็มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
1: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที่ต้นขาด้านหน้าคือควอดริเซปแล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นพอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของโลว์แบ็คมากเกินไป
0: สิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้องตั้งใจนะครับ
1: โอเค
0: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับ
1: ท่านี้นะครับประมาณ 6-8 ครั้งครับ
0: 6-8 ครั้งครั้งละกี่วินาทีครับ
1: ค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับ
0: โอเค
1: 1 2 3 4ห้าละลงโอเคหายใจเข้าครับและหายจอกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอนอกขึ้นเยอะครับพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับมันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อและท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นมาเฉยครับมันก็จะ

0: ไม่ไม่ฟิลมันมีความหมายครับแต่ถ้าฝึกกับพิลาทิสเราก็จะสามารถคอนโทรลได
1: ้เฮ้ยผมสบายเลยรู้สึกสบายรู้สึกดีแหละรู้สึกตึงมัน
0: ดีเลยครับ
1: มันยืดจริงๆอ่ะ

0: ตอนนี้นะครับเรามาเล่นพิลาทิสโดยใช้อุปกรณ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: รีฟอร์เมอร์นั่นเองตัวนี้เลยไหมครับ
1: ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ
0: อุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร
1: ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมาก่อนนะครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้จะเริ่มจากเบกิเนอร์ก่อนเลยนะครับให้คุณบ๊วย
0: อุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริงเนี่ย
1: สปริง
0: ในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับ
1: มีความหมายครับสีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาดมิดเดิลแล้วก็แดงฮาร์ดนะครับ
0: โอ้มันสับสนมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
1: ไฟแดง
0: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
1: นั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกวางลงนี้ก่อน
0: ลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วย
1: ถูก
0: ถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บได้
1: ใช่
0: โอเคตรงนี
1: ้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับ headless
0: ถ้าเป็นไปได้จริงแล้วนอนคุณจะนอนแบบนี้นะ
1: ถูกต้องครับนะครับมันขยับ pelvic ก็คือเชิงกรานของเรานั่นเองแล้วงอขาเข้ามาช้าเกรงต้านเอาไว้นะครับห้ามให้เครื่องกระแทกหรือเบาะกระแทกนะครับโอเคจากนั้นเหยียดต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดเราทำทั้งหมด10ครั้ง
0: ถ้าเป็นเวทเนี่ยถ้าเหมือนเราเล่นเวทยกเหล็กเนี่ยคือเราช่วงขาลงเราเกรงได้ช่วงที่แรงต้านเราเกรงได้แต่ถ้าเกิดแรงผลักออกนี่เราเล่นเร็วได้ไหมครับ
1: จะไม่ได้ครับจะไม่ได้ไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดการงอใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายใจออกนานแหละครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ
0: ครับตึงครับ
1: ตึงครับจากนั้นสมมุติคุณบ๊วยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบ๊วยงอเข่าขวางอเข่าขวาและจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับ
0: โอ้
1: พร้อมกันงอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมา1 2
0: อันนี้เหมือนเล่นกันด้วยฝั่งนี้
1: ใช่ครับเล่นด้วยทั้ง2ข้างพร้อมกัน3นี่แหละครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น
0: 4ท่าต่อไปคร
1: ับ ครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัสซาจหรือว่าน
0: วด
1: หลังไปในตัวด้วยก็คือ
0: ชื่อท่ามันดีขนาดนั้นเลยครับ
1: มีจริงๆครับในพิลาทิสครับ
0: ครับ
1: โอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบ๊วยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่ไป
0: มีไว้คู่ไว้
1: ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
0: นี่จะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบ๊วยค่อยๆโรลอัพขึ้นนะครับชิวขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ต่อ
1: ค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้อีกไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอันนี้นะครับคุณบ๊วยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไปไหมครับโอเคจากนั้นนะครับค้างไว้ปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดครับแล้วค่อยๆดึงส้นเท้าลงมาหาก้น
0: โอ้โห
1: ดึงส้นเท้ามาหาก้นจากนั้นงอขาไว้งอขาแล้วค่อยๆงอหลังลงงอหลังลงค่อยๆโอเคคุณบ๊วยเหยียดขามาก่อนครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยลองก่อนมันรู้สึกแบบช่วงที่เราเหมือนขาขบอะที่เราเอาข้อส้นเท้าติดกันแล้วแยกดึงลงมามันยาวมาถึงตรงก้นนี่เลยอะ
1: นั่นแหละครับคือที่คุณบ๊วยบอกตอนแรกไงครับว่ามีปัญ

0: ตรงนี้นั่นแหละครับ
1: โอเคมาขอลองดูที
0: โอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณบวยดีขึ้นนะครับปลายเท้าให้เลยกึ่งกลาง
1: นะผมว่ามันได้สติ
0: ใช่เกรงท้องช้าๆคอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเท้าลงหาก้นครับแล้วค่อยๆงอหลังลง
1: โอ้โหสบายสบายขึ้นเยอะเลย
0: ไปครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปทางนี้ครับ
1: หุ้ยทีที่สองทีแรกเป็นคนละโลกกันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงครับ
1: มันรู้สึกสบาย
0: รู้สึกสบายที่หลังใช่ไหมครับ
1: ช่วงที่มันลงมารู้สึก
0: ใช่ใช่จังหวะนั้นเป็นการช่วงของมาสาการอาร์ติคูเลตสปาย
1: ผมซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วตีนี้เท่าไหร่

0: มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของพิลาทิสนะครับเมื่อกี้บอกว่าเราใช้แมตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลคเลย
1: ตัวนี้คือคาดิแลค
0: คุณนานาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทำได้เลย
1: คนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมตมาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร
0: ์
1: แล้
0: วก็สักระยะหนึ่งนะ
1: สักระยะหนึ่งไม่ใช่สองสามครั้ง
0: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นแมตเรียบร้อยแล้วอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำท่านี
1: ้ทำไมเหล่าเซเลบถึงต้องทำ
0: ท่าที่ห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับ
1: Catwalk Over ครับนะครับแขนหัวไหล่หลัง Back Extension
0: สมาธิอีก
1: ใช่ครับ
0: เลือดไปเลี้ยงศีรษะอีกเลือดเลี้ยงหัวอีก
1: ถูกต้องดูหนุ่มดูสาวขึ้น
0: สุดยอดนี่คือท่าเรียบร้อยแต่ย้ำเตือนอีกทีนะครับใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีทักษะมาก่อนกรุณาอย่าทำทีนี้อยากให้คุณนาบอกคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นพิลาทิสเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พิลาทิสนะครับมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ใครหลายๆคนอย่างเช่นเด็กผู้ใหญ
0: ่ผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมรู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back มีเรื่องของก้นกล้ามเนื้อก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมันฟินมากเลยรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: และกล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิสโอกาสหน้าเจอกัน
1: วัน นี้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากครับคุณนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตาม
2: ก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันใหญ่มากขึ้นและผลิตไขมันมากขึ้นซึ่งตัวไขมันที่มากขึ้นร่วมกับปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ถ้าเป็นในเพศหญิงก็คือประมาณ1ปีก่อนเริ่มมีประจำเดือน
3: คุณหมอสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาให้หมอช่วยบ้างคะ
3: คือปัญหาที่มีอะค่ะก็คือรักษาแล้วไม่หายสักทีอะค่ะแล้วก็มีปัญหาหน้ามันด้วย
2: สาเหตุของสิวนะคะก็จะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันอันดับแรกคือเซลล์ของขนที่มันแบ่งตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดการอุดตันอันที่2คือไขมันที่มากเกินไปจากการสร้างจากต่อมไขมันนะคะอันดับที่3ก็คือเกิดการอักเสบ inflammation และอันดับที่4ก็คือเชื้อแบคทีเรียเกิดสิวได้แล้วก็เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับว่าบุหรี่เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดสิวได้ด้วยนะคะตอนแรกมันเริ่มเป็นยังไงคะ
3: เป็นผดขึ้นตรงหน้าผากก่อนนะคะ
4: แล้วก็อุดตันใช
3: ่
4: ไหม
3: คะ
4: ค่ะ
2: ประเภทของสิวก็มีทั้งประเภทที่เป็นสิวไม่อักเสบกับสิวอักเสบนะคะสิวไม่อักเสบอย่างที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านคือสิวอุดตันสิวอุดตันก็แบบ
3: เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีในว่าพอแกะสิวหรือพอไปยุ่งกับสิวเนี่ยรอยมันจะเป็นเยอะแล้วรอยสิวดีไม่ดีเนี่ยบางคนรอยสิวหายากกว่าสิวอีกนะ
2: การบีบสิววิธีการรักษาสิวก็จะแบ่งตามความรุนแรงของสิวค่ะถ้าเป็นสิวแค่เล็กน้อยเราก็ใช้เป็นยาทาถ้าเกิดเป็นสิวระดับปานกลางอาจจะใช้ยาทารุ่นการอักเสบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีกำจัดสาเหตุของสิว4ประการที่ได้พูดมาโดยตรงเพราะฉะนั้นล้างหน้าแต่พอดีดีกว่าแล้วก็อย่าขัดหน้าอย่ารุนแรงกับหน้าเกินไป

0: ต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลย
2: ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำมาตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปูก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่า
0: หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้น
0: อย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมแล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน
1: ได้ยังไงเหรอ DLTV

0: พยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
4: สามัญประจำบ้านตอนผงเข้าตาไม่ใช่ปัญหา
5: เฮ้ยขอโทษเฮ้ยเข้าตาเหรอไปล้างตาปะ
6: เออไม่หายแล้ว
7: ฝุ่นเข้าตาเนี่ยห้ามละเลยโดยเด็ดขาดค่ะ
4: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
7: นี่นะคะ
6: ครับผม
5: แล้วด่านนี้ต้องรักษายังไงอะคะ
7: ถ้าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในดวงตานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาดเลยค่ะหลังจากนั้น
6: ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่ม
8: เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: ไว้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติโดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรวมถึงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆขึ้นใหม่การจัดทำเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
1: รัฐราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขัน
2: ก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก
0: ็องผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,800 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สม
3: ประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอด
4: ให้เพื่อสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอ่ะที่ในหลวงสร้างบ้าน
6: ที่ดุนแรง

0: เรื่องของภูมิคุ้มกันเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดเขาก็อาจจะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเองเนี่ยมันจะทำให้มีพลาสมาเนี่ยมันไหลรั่วไปจากไอตัวหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความดันตก
1: ปริมาณอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะก็รวมถึงไปปัจจัยเสี่ยงเรามีพฤติกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ก็ประมาณนี้
2: ซึ่งไข้เลือดออกครับเราสามารถสมมติว่า
0: ลงนะครับมันก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้ครับ
2: ครับอาจารย์จอดลึกอีกนิดนึงว่าแล้วอันนี้คือที่เราคือทุกคนสามารถเป็นได้แล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เราเกิดมาตอนแรกว่าที่มีภาวะนั่นหมายความว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเป็นแล้วหรือเปล่า
1: แล้วรอบที่เราเป็นจริงจะเป็นครั้งที่2หรือเปล่า
2: เออเพราะหลายคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเป
0: ็
2: น
0: ในบางรายที่เราหาสาเหตุอื่นไม่ได้ว่าทำไมหัวใจคนไข้แย่ลงอย่างมากแล้วก็ประกอบกับอยู่ในบริบทของการติดเชื้อชนิดนี้เข้ามาด้วยนะฮะมันก็เป็นการบอก
2: วัคซีนไข้เลือดออก
1: มันยังไม่มีเขาพัฒนาอยู่มันเพิ่งมีจริงๆตั้งแต่สัก10ปี
2: อ่าฮะอ่าฮะครับแล้ววัคซีนตอนแรก
1: อย่างเคสคุณปอก็ยังไม่ทันเพราะเป็นช่วงรอยต
2: ่อมองมาได
1: ้ปะไม่ได้เราก็ไม่ควรให้มัน
2: ไม่ควร
1: จะท้าทาย
2: มีวัคซีนด้วยอะไรเงี้ยหลักการมันคือยังไงหลักการก็คือฉีดเชื้อเข้าไปให้มันสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ก็คือพอฉีดวัคซีนคืออะไร
0: ครอบครัวนะครับก็คือสามารถฉีดได้ในอายุ4ขวบจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยนะครับก็ไปฉีดกันเป็นครอบครัวครับ
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์หยงด้วยนะครับมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับ
1: ทำความสะอาดให้ดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเรื่องยาเสพติดน่าจะเป็นน้อยลงแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ยาเสพติดบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่เข็มละสมัยก่อนก็จะเป็นเฮโรอีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ค
1: ะสมัยนี้ก็จะเป็นสูตรเอาประสิทธิภาพของยาป้องกันอันนี้ก็จะลดลงมาเร็วก็กินเลยปุ๊บวันละเม็ดกินไป28วันแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะนัดเจาะเลือดเขาก็จะเจาะเลือดที่ก่อนกินก่อนเพื่อให้รู้ว่าเออฉันยังมาต้านเหมือนกันคนที่ต้นทุนเยอะคนต้นทุนเยอะก็ขึ้นไปเยอะเลย คนต้นทุนน้อยก็ขึ้นมานิดหน่อยก็ทำให้ระยะยาวก็อาจจะไม่แข็ง
2: แรงเพิ่มภูมิตัวเองได้แบบกลับมาเท่าเดิมได้ไหมครับในอนาคตคิดว่า
1: ก็จะถ้าเทียบกันแล้วก็จะน้อยกว่า
2: ถ้าคนที่เป็นเอชแล้วครับอาจารย์ต้องตายอย่างเดียวเลยไหม
1: สมัยก่อนใช่สัก20ปีที่แล้วนะสมัยแบบเป็นนักเรียนใหม่ๆนะ20น่าจะตอนนั้นน่าจะ20ปีอ่ะ
2: ครับ
1: คือเป็นช่วงที่ HIV บ้านเรากำลังเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่ยาเรายังไม่มี
2: ครับ
1: ตายอย่างเดียว
2: ตายอย่างเดียว
1: เพราะว่าจะมาด้วยโรคเฉียบพลันโอกาสเนี่ยมาด้วยวัณโรคมาด้วยเชื้อราขึ้นสมองเน
2: ี่
1: ยพอเรารักษาพวกนี้เสร็จเราไม่มียาให้เขาอ่ะภูมิก็จะตกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะตาย
2: ครับ
1: สมัยก่อนเราเรียกว่าตายใบไม้ร่วงนะ
2: โอ้โหคือแบบอย่างนั้นเลยเหรอ
1: คือรู้ปุ๊บก็คือตายอ่ะแล้วก
2: ็หมดหวังในชีวิตเลย
1: แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยยาแพงมากแบบระดับ 5-6 หมื่นเมื่อ20ปีที่แล้วต่อเดือน
2: ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงได
2: ้ 5-6 หมื่นเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยนะ
1: 20ปีที่แล้วแพงมากเพราะนั้นก็คือตายจริง
2: ๆครับ
1: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เราพยายามจะให้ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามีความเสี่ยงอยากให้เจาะเลือดอยากให้รู้เร็วอยากให้เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะเพราะว่าตอนนี้ยาฟรีก็มีตามสิทธิ์นะจะจ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีชีวิตไม่ใช่เรานะคือถ้าคนติดเชื้อรักษาเนี่ยก็มีชีวิตยืนยาวได้เท่ากับคนที่ไม่ติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้สเตตัสของตัวเองรู้สถานะตัวเองเจาะเลือดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าติดเชื้อค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดไม่อยากกังวลนะป้องกันมันดีที่สุดอยู่แล้ว
1: ต้อง
2: ใช่ไหมครับเพราะถึงแม้จะรักษาได้ก็ตามอ่ะแต่มันก็ต้องอยู่ในกระบวนการดูแลตลอดเวลา
1: ไม่เป็นดีที่สุดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้เองก็จะบอกว่าเป็นแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะมันบางทีอาจจะพลาดไปแล้วหรือไม่ได้ป้องกันนะเป็น HIV ดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้ชัดเจน
2: มะเร็งน่ากลัวมาก
1: ใช่เพราะอันนี้เรากินยาปุ๊บอยู่ยาวๆจะเป็นมะเร็งบางทีรักษาผลข้างเคียงก็เยอะแล้วก็บางทีเป็นแล้วกลับมาอีกซึ่งส่วนใหญ่กลับมาอีกก็จะมักจะรุนแรงแล้วก็มักจะกระจายเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าแต่เป็นแล้วดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือเป็นคำกำลังใจเล็กๆน้อย
2: ๆครับผมเราน่าจะแถมเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ได้นิดนึงนะฮะ
1: ค
2: ือส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานที่เราคุยกันมานั่นแหละแต่ว่ามีคำถามนึงที่ผมสนใจมากๆการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะฮะอาจารย์ควรฉีดเชื้อเป็นหรือเชื้อตายมันมีอยู่ด้วยเหรออาจารย
1: ์
2: ผมนึกว่ามันมีแบบเดียว
1: อันนี้คือความรู้ใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดกันละว่าเชื้อเป็นเชื้อตายเพราะว่ามันมีแต่เชื้อตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นด้วยซึ่งจริงแล้วมีในต่างประเทศมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้คือในประเทศไทยปลายปีนี้จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นซึ่งเป็นวัคซีนที่พ่นจมูกพ่นจมูกไม่ใช่ฉีดตรงนี
2: ้เหรอ
1: เออ
2: แล้วมันจะได้ผลเท่าก
1: ันได้ผลเพราะว่าใช้มานานแล้วในต่างประเทศนะคะแต่ว่าการรับรองของวัคซีนอันนี้จะใช้ได้อายุ 2-49 ปี
2: ใน
1: ประเทศไท
2: ย
1: อันนี้เกินแล้วเลยไม่ได้อยากพ่นมากเลยเพราะไม่อยากฉีด
2: อาจารย์เกินแล้วครับผมนึกว่า41อยู
1: ่ ค่ะ
2: เกินแล้วทำไมถึงไม่ให้เกิน

0: ไม่ให้
1: เพราะว่าข้อมูลการศึกษาของคนที่อายุเกินเท่านี้มันมีน้อยนะคะ
0: แล้วแบบนี้จะแพงกว่าการฉีดปกติไหม
1: ก็แพงกว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีเขาพัฒนามานะคะแล้วก็เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะนั้นก็จะมีข้อห้ามคล้ายๆกับไข้เลือดออกเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเชื้อเป็นนะคะแล้วก็อายุที่ยังจำกัดอยู่ใน 2-49 ปีพ่นแล้วก็คือยังต้องเป็นปีละครั้งเหมือนกันนะก็คือเรารู้แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องถ้าเป็นฉีดก็ฉีดปีละครั้งอันนี้ที่พ่นก็ต้องพ่นปีละครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ราคาที่อาจจะแพงกว่าเดี๋ยวดูราคาอีกทีว่าจะเท่าไหร่นะ
0: แต่ว่ายังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้
1: ปลายปีนี้จะเริ่มจะเข้ามาสำหรับฉีดปลายปีรอบปลายปีนะคะแล้วก็ที่เขาพัฒนามาส่วนหนึ่งก็คือสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กก็กลัวเข็มเพราะนั้นก็คือการที่พ่นจมูกเนี่ยทำให้เพิ่มเรทหรือเพิ่มการรับวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ลูกไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการพัฒนาการของวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่ครับครับคำถามสุดท้ายวันนี้ครับอาจารย์ตกลงเนี่ยเราต้องฉีด3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ถกเถียงกันมาแบบ
1: ใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่ถกเถียงกันเยอะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ถกเถียงกันเพราะว่าเราฉีด4กันมาตลอดมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่มาของการ3สายพันธุ์ที่มีคนพูดถึงกันเยอะขึ้นเนี่ยแล้วประชาชนที่ก็งงว่าตกลงฉันต้องฉีด4หรือฉีด3นะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดสักปี2020เนี่ยโควิดมาระยะนึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะมีหน่วยงานที่คล้ายๆกับว่าสำรวจว่าสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะปรากฏว่าเขาพบว่ามีสายพันธุ์ B อันนึงที่ชื่อยามากาตะเนี่ยมันหายไปจากการก่อโรคในคนเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าการบรรจุวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทั้ง4สายพันธุ์คือเดิม4สายพันธุ์เราจะมี A 2สายพันธุ์ B 2สายพันธุ์เพราะนั้นไอ้สายพันธุ์ B ที่มันหายไปอันนึงเนี่ยมันก็เหลือ3ก็พอนะคะที่บรรจุในวัคซีนเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าต่อไปนี้นะพวกเราเนี่ยฉีดกัน3สายพันธุ์ก็พอเพราะว่าไอ้ B อันนึงเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของการประกาศแล้วก็ทำให้บริษัทยาบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยปรับเปลี่ยนการผลิตวัคซีนจาก4เนี่ยเป็น3สายพันธุ์นะคะแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าถ้าในระดับประเทศหรือระดับนโยบายเนี่ย3สายพันธุ์ก็พอนะคะก็ช่วงรอยเปลี่ยนรอยต่อก็มีคนมาถามว่าบางทีฉันเคยฉีด4ทำไมโรงพยาบาลมาฉีด3ให้ฉันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไม3มันพอเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกแต่พอลดเนี่ยม
1: ัน
0: รู้สึกว่าเอ๊ะมีปัญหาเปล่าจริงๆ
1: 3พอ
0: โอเค
1: ค่ะจุดนี้
0: เคลียร์นะฮะวันนี้เราใช้เวลาคุ้มค่ามากนะผมว่าประเด็นนี้เยอะมากๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองครับหมดแล้วครับ
1: เอาบอก2วัน
0: 2วัน
1: 2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงนะฮะวันนี้อัดแน่นจริงนะฮะนี่คือพ่อหมอรามานะครับเราจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวสุขภาพแบบนี้ทางรามาชาแนลนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดเมื่อกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
2: ับ มองกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: พินช์เวิร์มพอดีครับก็ไล่แตะขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ขาตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่า

0: องค์ครับ
1: อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
2: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรนะครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
1: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
2: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับเราก็ทําแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเทนั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลแล้วก็เป็นการดึงแฟกแทน
1: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
2: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
1: แล้วถ้าสมมุติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
2: สมมุติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
1: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
2: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลยอ๋อใช่
1: แล้วก็ใส่กลับคืน
2: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
1: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
2: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
1: อึ๊บอันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟก
2: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่ไหมครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
1: ได้ครับ
2: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
1: โอเคครับก็ประมาณนี้ปุ๊บ
2: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นลูกอันเดียวกับ NFL เลยครับในการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
1: พยายาม
2: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
1: วิ่งไปฝั่งนึงเพื่อไปเหมือนเค้าเรียกว่าทัชดาวน
2: ์ใช่ครับ
1: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
2: เหมือนกันเลยครับทัชดาวน์เหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เค้าเรียกว่าเอนโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเค้าก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
1: แล้วในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
2: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าส่งไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได้
1: ครับ
2: แต่สมมุติว่าพี่อัดโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่ออ
1: ย่างเดียว
2: ใช
1: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
2: ได้เลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
1: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
2: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
1: โอเคได้ครับ
2: เดี๋ยวให้เข้ารายละเอียดกัน
1: ให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเค
2: คร
1: ับขอบคุณครับพี่วิน
2: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ปอน
3: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่ยังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
1: ้ครับ
3: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
1: บ
3: ช่วยเกี่ยวไว
1: ้
3: ใช่แล้วลองเขย่าดูเขย่าตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
3: อย่างที่2ท่าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
1: ครับ
3: เราต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
3: เลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
3: ซ้ายง้างขึ้นก้าวซ้ายปาแล้วเหวี่ยงลงไปเลยน้อยสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี้ยครับการเป็นโค้ชแบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหววิ่ง
1: แบบว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเส้นตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
3: QB คือควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
3: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
3: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซต
1: เซต
3: คำที่2ฮัทฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
3: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เสร็จฮัท
3: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
3: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราเราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้าง
1: ๆ
3: ลองสแควร์ดูเขาจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
3: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทําเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตําแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
1: ได้ครับตําแหน่งไหนดีครับ
3: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
3: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
3: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
1: อ
3: ันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
3: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่ปอน
3: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
0: ปกติปีกก็คือมีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติบอกให้อัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไปมั่วซั่ว
1: อ
0: ะอย่างไอซ์สาธิตการรับบอลลูกสูงลูกสูงลูกสูงไอซ์จะทำมืออย่างนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันนักลองทำเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บก็จะนำ
1: โอเคครับ
0: ไอ้ลองโยนให้อัดดูรูปเบาๆนะก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช่ไหมแล้วก็จะรับอย่างนี้นะแต่อีกแบบหนึ่งถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้อัดลองรับดูครับทำไมใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
0: มันเข้าอกเจ็บด้วย

0: เนี้ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
0: ยิงยังไงก็ได้
1: ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทำแต้มอ่ะ
0: แม้กระทั่งตำแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทำหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทำแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไก
2: ่เราดูลูกไก
0: ่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่ไหมบางทีลูกไก่รับปุ๊บก็ชัดดาวไปเลยอ่ะให้ลองดูเด็ดอัดควอเตอร์แบ็กจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่ง
1: ไป
0: ตามบอล
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองคว้างให้ลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอเคเซตอัด
1: เฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้หรือเปล่า
0: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงขึ้นสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัดดาวเราอาจจะทีเดียวกว้างยาวปุ๊บทัดดาวเลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบ็คก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบ็ค
3: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกไหมขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซนเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมหนึ่งกี่คนครับ
3: ทีมหนึ่งจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
1: 5-5
3: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
3: ควอเตอร์แบ็คหนึ่งทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: นี่เดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
3: เดี๋ยวเราฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่
4: โดมครับ
1: พี่โดมครับ
4: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับการ
1: ครับ
4: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
4: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซนไหมคร
1: ับ
4: ทำยังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่ไหมครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุกหนึ่งที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
4: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่ง
1: ๆ
4: แต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
4: พอสแฟกอะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่เรา
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
4: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
4: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
4: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมอ่ะพี่ละบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
1: ้
4: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งอยู่ตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
4: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมุติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมุติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไป
1: ก็
4: จะเป็นหน้าที่ของโซน
1: ของโซน
4: คนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
4: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนแบกกับปีกหลักๆคนแบกหนึ่งคนกับปีกอีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่า blitzer หรือ rusher ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่ rusher เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องแซนด์บอลขึ้นก่อนเพื่อไปหา QB เพราะแบบ rusher จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
4: QB ใช่ตำแหน่งของ rusher คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้

0: เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เนี้ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปลาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณคร
1: ับเดี๋ย
0: วพี่จะเป็นสายดึงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัทพอฮัทเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี่กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลชจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
0: นี่คือดริลแรกอ่ะลองดูใหม่เซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
0: เซตฮัทเซตฮัทประมาณนี้อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเนี่ยซ้ายเอ็นขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
0: ้รู้ว่ามันประมาณตามมาลองดู
1: เซตฮัทข้างในได้จ้ะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟตวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
0: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าปุ๊บใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคครับไป
0: ครับผมไป
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมาเลย
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
1: จริงๆลองทั้ง2อันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมนึงมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแบบฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: ครับงงครับก็คือเอามือตรงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on three.
4: One, two, three.
3: แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า
4: Defense.
0: Defense on three. One, two, three.
4: Defense.
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้องเ
1: ขาถือบอลอย
0: ่
1: างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนนี้เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วบอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งนึงเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่านี่เราเล่น
1: เหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้เขา

0: แต่ว่าเขาได้
1: ขอเริ
0: ่
1: มใหม่อ
0: ีก4ดา
1: ควอเตอร์แบ็คเขา
0: อ๋อกระฝ่าฝ่าเลย
1: ก็ถ
0: ือ
1: ว่าไม่ได้
0: นี่คือวันสอง
1: แ
2: จ้ง
1: แจ้งเร
2: ็
1: วไม่ได้เขาเข้าเอ็นโซนแล้วพอดีแทชดาว
0: เขาได้หนึ่งแต้ม
1: เขาได้หกแต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียกว่า1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแท
0: นตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยรอบนึงเพราะเขาทัชดาวเราต้องการแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: นี่ต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปาดยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นเขาก็เลยได้แค่6แทนที่จะได้7ทีเนี้ยเราเป็นฝ่ายบุกแล้วอ๋อ
0: โอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive ทั้งเรื่อง1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีมบุก
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทําให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
3: ลองอีกรอบไหมคร
0: ับได้ครับ
3: เมื่อกี้พี่อ่ะไปสูงเกินไป
0: นิดเดียว
3: มาตรงกลาง
2: ข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูมาวางเลย
0: สมานอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
4: ถ้าวิ่ง
1: ต
4: อนที่
1: พยายามวิ่งขึ้นไปนะครับเอาแผนม
0: าอ๋อคือเขาจะต้องวางแผนกัน
1: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดไงครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
3: day by play ที่อาจจะวิ่งฟลายขึ้นไปเลยครับวิ่งแค่สามก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเค
3: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: โอเคครับ
3: ว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: ยังไงครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวครับอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วหมดแล้วครับเตอร์โนเวอร์
0: เราคอสไม่ถึง4
1: ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเขาบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมก็เมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
0: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
1: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
4: ต้องยกมือค้างไว
0: ้
4: คร
0: ับใครอ่ะ
4: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องยกค้างไว้
1: ก็จะขวางทางพี่ไม่ได้ครับพี่ยกมือ
4: ขวางอ่ะ

0: หนีได้ไหมนี่ไ
1: งแต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลยเขาทำเฟิร์สดาวน์แล้วต้องเล่นไหนสี่ครั้ง

Mann, der. วิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต่อ
1: มันมีหลายแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลยใช่
0: แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับ

0: คนฟังเราจะแบบปึ๊บต้องรีบบอกเลย
1: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปี
0: ใช่
1: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
0: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
1: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่ค้นพบเลย
0: การวางแผน
1: วางแผน
0: ไมเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วมันเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอันนี้ก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
1: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนครับ
0: หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เวิลด์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
1: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
0: จริงๆเวิลด์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
1: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
0: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริ ง
1: ๆแล้ว
0: ใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
1: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
0: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ของว่าสนุก
1: สนุกมาก
0: ยินดีเลยครับมาเล่นได
1: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดต้องรู้จักเส้นประสาทก่อนดีไหม
1: คร
0: ับอาจารย์พามาที่นี่นะฮะเพื่อมาดูตรงนี้ระบบประสาททั่วร่างกาย
1: ครับ

0: เดียวบางๆเล็กๆก็มีมันเหมือนรากต้นไม้ไหมครับก็คือรากแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็แตกแขนงไปก็จะเล็กลงไอ้ที่เล็กๆก็จะไปอยู่ปลายอะไรอย่างนี้
1: ถูกต้องก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าไปควบคุมส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเส้นใหญ่ก็เหมือนกับเป็นต้นทางนะครับเหมือนเป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้ซึ่งจะให้แขนงเล็กๆไปเลี้ยงตามใบไม้ซึ่งก็คืออวัยวะย่อยต่างๆเช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรบริเวณนั้นเป็นต้น
0: ทำหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างไหมครับเส้นประสาทในร่างกาย
1: ตัวเส้นประสาทในร่างกายก็อาจจะแบ่งตามหน้าที่เป็น3พวกนะครับ อันหนึ่งก็คือเส้นประสาทรวมซึ่งมีหน้าที่ทั้งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: อ
1: ีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
0: อ๋อมีแบบนั้นแยกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวด้วยรู้สึกด้วย
1: ใช่แล้วพวกนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าด้วยพวกที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ปลายกว่า
0: ความเสียหายเส้นประสาทในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกรณีไหนได้บ้างครับ
1: การถูกของมีคมเช่นถูกฟันถูกยิงหรือว่าที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ซึ่งอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์คว่ำพวกนี้อาจจะไม่มีบาดแผลแต่เกิดการฉีกกระชากขาดของเส้นประสาท
0: ส่วนไหนฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยก็คือที่บริเวณคอบริเวณแขน
0: อุบัติเหตุจากรถ
1: เยอะ
0: อินเดียก็เยอะ
1: แต่วิธีการขับขี่ที่เคยพบเนี่ยต่างกันเยอะ
0: ยังไงครับ
1: พวกเขาขับค่อนข้างช้าแล้วก็ระมัดระวังในปัจจุบันเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งบ้านเราขับด้วยความเร็วกับประเทศอื่นๆตำแหน่งที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาช่วยตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกว่าในส่วนของแขนเนี่ยเราคำนึงถึง3ส่วน คือการเคลื่อนที่ของไหล การเคลื่อนที่ของข้อศอกและการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือ
0: 3จุดนะฮะ
1: ในส่วนของไหลเราอาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการหายใจ
0: ครับคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับจ๊ะ
2: ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราปีนี
0: ้
2: สังเกตว่าการบาดเจ็บจะไม่มีบาดแผล
0: แล้วผลเป็นยังไงฮะ
2: ผลก็คือทำให้แขนเป็นอัมพาตนะครับคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได้เลยแม้แต่นิดเดียว
0: จะไม่รู้สึกเลยฮะไม่มีความรู้สึก
2: ไม่มีแล้วก็สัมผัสก็ไม่รู้คนบ้านๆไม
0: ่
2: ใช่ต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย
0: ครับแล้ววันนี้ที่จะทำการผ่าตัดนี่คือจะทำอะไรกับเส้นประสาท
2: แขนดีอีกแขนนึงของเขาที่เหลือเพียงแขนเดียวเนี่ยเสียไปด้วยเปล่าก็เป็นการพบอย่างบังเอิญของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่อิตาลีว่ามีเด็กคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแขนเข้าไปติดในลูกกลิ้งโรงงานอุตสาหกรรมกระชากออกมาพอกระชากมาเสร็จซึ่งก็ประมาณเดือนหลังจากที่ได้รับบาดเจ็
0: บ
2: ผ่าไม่ได้เด็กไม่สบายดมยาไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปจนกว่าจะเด็กหายปรากฏว่าเลื่อนไปจนถึง3เดือนพอ3เดือนนัดจะมาผ่า
0: เป็นไงฮะ
2: ปรากฏว่าเด็กกระดกข้อมือได
0: ้
2: ฮะอันนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นโดยคำอธิบายว่าเส้นที่7ไปเราตรวจชัดด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการตรวจไฟฟ้าแล้วที่ฟื้นขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่ามันมีใยประสาทโดยธรรมชาติจากเส้นที่อยู่ข้างเคียงมาทำงานแทนคือมันเป็นการซ่อมตัวเองได้บางส่วนแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดมากๆเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับ อันนี้มันโชคดีที่ว่ามันเป็นเส้นกลางพอดีและเส้นประสาทเส้นกลางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ยงกล้ามเนื้อมัดใดๆโดยตัวมันเองเพียงมัดเดียวคือเช่นถ้าจะเป็นการยืดข้อศอกก็จะเลี้ยงด้วยเส้นนี้ใยจากเส้นนี้บางส่วนใยจากเส้นนี้บางส่วนจะเลี้ยงข้อมือก็เลี้ยงจากใยเส้นที่7บางส่วนใยเส้นที่8บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใยของเส้นที่7เสียไปไอ้เส้นที่8ที่มาเลี้ยงบางส่วนมันก็ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดและยังไม่เคยมีใครทำได้เราทำให้คนไข้สามารถขยับได้ 30%
0: 30%
2: ก่อนหน้านั้นคือ0นะครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทขาดลักษณะนี้เนี่ยก็คือปล่อยไปเลยล่ะแต่ว่าอีก 70% ก็ขยับไม่ได้แต่หลังจากที่เราทำมากเข้ามากเข้ามากเข้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ก็แปลว่าใน100คนเราสามารถทำให้คนที่พิการ50คนสามารถขยับมือได
0: ้
2: กล้ามเนื้อการวัดด้วยระบบ

0: ที่เราใช้ปัจจุ
1: บ
0: ันมี5เกรดเกรด5คือปกติเกรด4คืออ่อนแรงสู้แรงดึงไม่ได
1: ้
0: เกรด3ก็คืออ่อนแรงแต่พอต้านแรงดึงดูดของโลกได
1: ้หมายถึงว่าพอจะกำมือได้
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้เตรียมการถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย
0: ์ต้องเตรียมเส้นประสาทจากคอด้านนี้นะเราจะเอาเส้นประสาทจากคอด้านนี
1: ้ครับ
0: เจาะจากคอด้านนี้แล้วก็เอากราฟเส้นประสาทเราเรียกว่ากราฟเส้นประสาทคือใช้เส้นประสาทบางส่วนจากแขนข้างนี
1: ้
0: ซึ่งเราคิดว่าไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วนะเป็นกราฟพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสายจัมนะครับสายดีเลย
1: ์
0: ที่เราใช้กันในการต่อสายไฟฟ้าเอาสายนี้เป็นสะพานไฟไปเชื่อมกับต่อจากจุดนี
1: ้
0: มาจะถึงบริเวณนี
1: ้
0: บริเวณนี้คือจุดที่เราจะต่อไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วและข้อมือ
1: มันจะเป็นการตัดต่อไหมฮะคือตัดเส้นประสาทตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับเลาะเส้นประสาทตัวนี้มาเส้นนึงซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพราะครั้งนี้อัมพาตไปละแล้วเส้นนี้เราซ่อมไม่ได
1: ้
0: เราก็ใช้เส้นประสาทเส้นนี้เหมือนกับเป็นสายดีเลย
1: ์
0: นะครับยกขึ้นมายกขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็ไปต่อจุดนี
1: ้อ๋อต่อโดยผ่านช่วงตัวนี่แหละ
0: ใช่ครับโดยสอดเป็นอุโมงค์นะฮะต่อจากคอยกเส้นประสาทขึ้นมาเปล่าๆเนี่ยจะทำให้ตัวเส้นประสาทเนี่ยขาดเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขั้วของเขาซึ่งมีหลอดเลือดเลี้ยงมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการยกแบบเหมือนกับหมุนแขนของเข็มนาฬิกาโดยที่ให้แกน
1: ยังมี
0: โดยที่มีเส้นประสาท
1: ตรงนี้ยังมีเลือดนี่คุณหมอทั้งสองทีมกำลังทำงานไปพร้อมกันนะครับฝั่งหนึ่งก็คือที่บริเวณแขนซ้ายข้างที่เสียไปของคนไข้เนี่ยคุณหมอก็กำลังเปิดเพื่อดึงเส้นประสาทต่อเข้าเส้นประสาทข้างที่ดีให้ตัวฝั่งที่ดีเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับเหมือนคล้ายๆเป็นตัวจ่ายไฟฟ้ามายังข้างที่เสียเพื่อให้ใช้งานได้แต่พอจ่ายมาแล้วใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันครับ
0: จะสังเกตนะครับตอนนี้เราไปอยู่บนเส้นประสาทข้างที่เราจะนำออกมาใช้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยแขนจะขยับจะเห็นว่าไฟฟ้ามาข้างนี้เพราะจะวางอยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งเป็นไขมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อปลายประสาทฝั่งนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายรีเลย์
2: เล็กไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆของนิ้วทั้ง5
1: ฮะ
2: แล้วเทียบกัน
1: ที่จะมองอกวันละ1มิลเนี่ย
0: อันนี้คือไส้ที่เปรียบเหมือนกับสายทองแดงเราที่เราเย็บนี่คือเราเย็บเปลือกพลาสติกซึ่งเป็นฉนวน
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยในเส้นประสาทเรามีตัวนำประสาทซึ่ง

0: ปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
1: เห็นไหนเนี่ยว่าเนี่ย
0: ความเครียดนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดโรคทางอารมณ์และตอนนี้คนเมืองให้ความสนใจกันมากขึ้นเราเรียกมันว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่า

0: เป็นโรคคนบ้ามากกว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโรคไบโพล่านะครับอาจารย์แพทย์หญิงกมลเนตรวรรณเสวกนะครับสวัสดีอาจารย์อาจารย์ครับโรคไบโพล่าเนี่ยคือมันมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วเวลาเราเสิร์ชเน็ตอย่างเงี้ยครับมันจะมีแต่ข้อคิดเห็นผมหาข้อเท็จจริงยากมากเลยวันนี้รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
1: ก็จริงโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะคือเวลาคนเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าพึงพอใจก็รู้สึกดีมีความสุขเนาะเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเครียดเข้ามาก็รู้สึกมีความทุกข
0: ์ก็ปกตินะครับ
1: อันนั้นคือที่ปกติแต่ว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะควบคุมไม่ได้นะคะคือบางช่วงเนี่ยก็จะแบบโอ้มีช่วงที่อารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรอันควรแล้วก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อารมณ์ไปเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุขรู้สึกอยากตายไม่อยากอยู่เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไบโพล่าคือเกิดจากสารในสมองไม่สมดุลก็คือจะเป็นสารในสมองเรื่องโดพามีนนะคะที่มันผิดปกติมันไม่สมดุลทำให้แบบช่วงดีโอ้ยอารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบความมั่นใจภูมิใจตัวเองเยอะเป็นพิเศษคิดอะไรได้ฉับไวคิดหลายๆเรื่องได้พร้อมๆกันคือก็จะไปขยันทำอะไรที่มันอาจจะไม่ควรทำถ้าโดยปกติตอนที่มีอาการของโรคอาจจะไม่ทำ
2: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: แต่ช่วงไหนที่โอ้น้อยเกินช่วงนั้นก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะคิดลบมากขึ้นนะคะรู้สึกอะไรมันก็แย่ไปหมดตัวเองอะไรก็ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคืออารมณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดมุมมองด้วยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมันหลายๆด้าน

0: หรือบางทีก็อาจเป็นแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินปกตินะคะ
1: เกินปกตินี่คือยังไงครับ
0: ก็บางทีหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุก็หงุดหงิดหรือเป็นมากเกินกว่าโดยนิสัยเดิมๆที่จะหงุดหงิดแบบนั้นหรือโดยที่เรื่องที่แบบเอ้ยมันไม่น่าหงุดหงิดขนาดนั้นก็หงุดหงิดมากเลย
2: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ตกลงราคากับลูกค้าไปแล้วแล้วเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำได้ยังไงต่อให้ขายได้เป็นล้านพี่ก็ไม่สนไปบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่เอา

0: แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะแบบอุ๊ยอารมณ์เศร้าเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือมีก็นิดหน่อยช่วงนั้นจะอารมณ์แบบเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอะไรที่เคยชอบทำเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากคุยกับคนอื่นก็ไม่อยากทำแล้วก็ช่วงนั้นก็จะนอนหลับยากหรือหลับๆตื่นๆกินก็ไม่ค่อยได้รู้สึกคิดช้าลงรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงคือจะตรงข้ามกับด้านที่มีความสุขเกิน
1: ทีนี้อยากจะรู้ว่าอะไรเหรอทำไมถึงทำให้สารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันหลั่งผิดปกติมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือไอสารในสมองผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของมีญาติมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยสารในสมองเราก็มีแนวโน้มที่จะผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเครียดมาผสมด้วยเช่นมีเหตุการณ์ความเครียดอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทําให้สารในสมองมันเสียสมดุลไปนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งอย่างเดียวนะคะหรือบางคนก็ไปใช้สารเสพติดมาแล้วสารเสพติดมันไปกระตุ้นสมองทําให้มันผิดปกติไปเลยหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นโรคก็มีคือต้องมีอะไรไปทำให้ไอ้กลไกการหลั่งสารตัวนี้มันผิดสมดุลไปก็จะเกิดอาการโรคของโรคขึ้น

จริงๆโรคในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะแต่ขอพูดเฉพาะโรคที่น่าสนใจแล้ว เหมือนเป็นตัวแทนของโรคในกลุ่มนี้ละกันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะคะไบโพล่าชนิดที่1เนี่ยคือช่วงที่ดีเนี่ยโอ้ดีเกินอยากพูดอยากคุยเกินขยันไม่หลับไม่นอนพูดมากใช้เงินเยอะจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอาการตรงเนี้ยเรียกว่าแมเนียนะคะช่วงนึงในชีวิตมีแมเนียขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เป็นเหมือนช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรก็ไ

0: คะอันนี้เรียกถ้ามีอย่างน้อยแมเนียหนึ่งครั้งเราเรียกว่าโรคไบโพล่าชนิดที่หนึ่งนะคะชนิดที่สองเนี่ยก็คือว่าคือช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยเยอะเกินเนี่ยแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่คนรอบข้างสังเกตได้เนี่ยเราเรียกไฮโปแมเนียช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยอยากใช้เงินเยอะอะไรคล้ายๆแบบแรกเนี่ยแต่ความรุนแรงมันไม่แรงมากมากแค่สังเกตเห็นแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต้องมีช่วงที่เคยเป็นโรคเคยเป็นอาการเหมือนโรคซึมเศร้าคือเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิไม่ดีคิดอยากแต่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเขาถึงเรียกไบโพล่า
1: ใครเป็นมากกันผู้หญิงผู้ชายเด็กเนี่ยครับ
0: โรคนี้ก็จริงๆผู้หญิงผู้ชายพบได้พอๆกันนะคะแล้วก็แต่วัยเนี่ยส่วนใหญ่คือจริงๆเป็นได้ทุกวัยเลยแต่เด็กเล็กๆโรคที่เป็นโรคนี้ก็มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่วัยที่พบเริ่มเป็นได้บ่อยๆนี่คือวัยเนี้ยวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะทีนี้แต่ถ้าว่าเป็นตอนที่อายุเยอะๆอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นก่อนเช่นแบบมีเรื่องโรคทางสมองไหมหรือมีฮอร์โมนอะไรที่มันผิดปกติไปทำให้สารในสมองไม่สมดุลคือต้องหาสาเหตุอื่นด้วย
1: ทีนี้ในด้านของร่างกายนะครับผลกระทบมีต่ออวัยวะภายในหรือว่าการดำเนินชีวิตมากกว่ากันนะตรงนี้
0: จริงผลกระทบโดยตรงจริงๆ อาจจะไม่ได้มีมากยกเว้นว่าผลกระทบถ้าเป็นโรคเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบกับสมองกับเรื่องความจำที่สมองอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมถ้าเป็นบ่อยๆนะคะแต่ถ้าณตอนเป็นอะเรื่องผลกระทบกับร่างกายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากยกเว้นช่วงคึกคักอารมณ์ดีเนี่ยไปกินเหล้าเมายาไปใช้แสนเสพติดเยอะอันนั้นก็มีผลกับร่างกายคือเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าหรือถ้าช่วงเป็นซึมเศร้าเนี่ยบางคนคิดทำลายตัวเองก็อันนี้ก็ตั้งใจทำลายตัวเองโดยตรงเลยมันก็มีผลกับร่างกาย
1: โรคเนี่ยบางคนพี่เป็นและน้องก็เป็นด้วย มันสามารถสืบคลายกันได้แบบนั้นเลยไหม
0: ไม่ขนาดนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยมีญาติพี่น้องเป็นแล้วเราต้องเป็นแน่นอนแค่ว่าถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเนี่ยโอกาสที่เราเป็นจะมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่าคนทั่วๆไปก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างในทั่วๆไปคนร้อยคนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโรคเนี้ยสัก1คนแต่ถ้าเกิดเรามีญาติเป็นโอกาสเราจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น
1: ถ้างั้นโรคเนี้ยมันเกิดเพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้ไหมที่มันมีทุกอย่างรุมเร้ามากเลยเศรษฐกิจค่าน้ำมันความรักเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อกหักง่ายมีความรักง่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคร
0: ับ ก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คงจะมีแต่ว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยว่าโรคนี้เรียกโรคไบโพล่าอะไรมันเพิ่งมีพัฒนามาในช่วงหลังๆนี้เองแล้วพอพัฒนาวิการวินิจฉัยว่าอ๋อต้องอาการแบบนี้นะเป็นถึงเรียกว่าเป็นโรคเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมาพบหมอรักษามากขึ้นคนแล้วมีสื่อเข้ามามากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็คนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตมีคนดังมาให้สัมภาษณ์แล้วก็อ๋อรู้จักโรคนี้อยากหาความรู้ก็หาในอากู
1: อากูเกิลนะคร
0: ับอากูเกิลเนี่ยนะคะ
1: แล้วทีนี้คนเมืองกับคนต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสเป็นเท่ากันหรือว่าต่างกันครับ
0: คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันแล้วก็เป็นได้ทุกอาชีพด้วยคือไม่ว่าจะแบบทำนารับจ้างเกษตรกรหรือนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักศึกษานักเรียนพระโอ้ยมีทุกอาชีพเลยที่มารักษานะคะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นจริงเขาจะรู้เองว่าเขาเป็น
0: คืออันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าเป็นช่วงเศร้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกนะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเศร้ากว่าปกตินะก็เลยมาหาหมอเองว่าโอ้ช่วงนี้ซึมเศร้าจังสงสัยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าหมอถามประวัติสักไปสักมาเอ้ยมีช่วงที่เหมือนแมเนียหรือว่าไฮโปแมเนียด้วยนะคะก็หมอก็เลยไม่ได้ใช้เป็นไบโพล่าแต่นี่เขาสงสัยเองแล้วเขามาหาหมอ
1: แบบนั้นก็ได
0: ้แบบนั้นก็ได้หรือแบบช่วงที่แบบอุ้ยอารมณ์ดีเกินหรือหงุดหงิดเกินแต่ฉันก็ยังรู้สึกฉันปกติดีไม่ได้เป็นไรแต่คนรอบข้างแบบนี่ไม่ใช่ละนี่ผิดปกติก็หลอกพามาก็มีนะคะหรือบางคนมาเพราะรู้สึกไม่อยากนอนรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยหรือมันรู้สึกไม่ง่วงเลยก็มาหาหมอว่าทำไมเราไม่นอนเราผิดปกติหรือว่าก็มาเจอว่าเป็นโรคนี้ก็มีนะคะ
1: มาถามเลยว่าวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะอันดับแรกที่สำคัญเลยคือถ้านี้นะตรวจแล้วไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่นสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีให้ยาเราเรียกว่ายาปรับอารมณ์นะคะช่วยให้อารมณ์แบบไม่ดีเกินแล้วก็ไม่เศร้าเกินให้อารมณ์อยู่ตรงกลางมีทุกข์ก็เครียดบ้างมีสุขก็มีความสุขได้บ้าง
1: เพราะคนที่เป็นโรคนี้กราฟถ้าเป็นกราฟอารมณ์ก็จะ
0: ดีเกินสวิงมากเศร้าก็เศร้าเกินอันนี้ก็ยาจะปรับให้อยู่ตรงกลาง
1: สูงเป็นขึ้นสึนามินะอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะแต่ว่าพอยาเนี่ยก็จะปรับให้อารมณ์อยู่ตรงกลางธรรมดาไม่เศร้าเกินไปไม่ดีเกินไปแล้วก็ยาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอบถัดๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยาก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันก็จะมีรอบถัดไปแล้วอาจจะเป็นถี่ขึ้นเป็นแรงขึ้น
1: เป็นวาระขึ้น
0: เป็นวาระค่ะส่วนใหญ่โรคเนี้ยจะเป็นวาระมาปุ๊บเป็นแล้วก็สงบลงแล้วก็เป็นใหม่เป็นวาระไปเรื่อยๆ
1: บางทีเป็นแล้วหายเลยก็ได้
0: ไม่ได้แบบซึนามิ
1: ท
0: ีเดียว
1: ตลอดชีวิตไม่ได้เป็นตลอดชีวิต
0: ถ้าไม่รักษาหลายๆคนช่วงหลังๆอาจจะเป็นบ่อยขึ้นจนเป็นหายๆอย่างเงี้ยไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้ามียาก
1: ิน
0: ยาที่ควบคุมได้เนี่ยก็สามารถควบคุมให้ไม่มีอาการอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองว่ารับประทานยาสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามดูแลอะไรที่มันจะกัดมากจะทำร้ายคนอื่นนะคะหรือโอ้ยคุมการใช้จ่ายเงินไม่ได้เลยจะไปทำอะไรที่มันอันตรายกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวก็คงต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นให้กินยาก็ไม่กิน อันนี้ก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้เราสามารถจัดยาให้รับประทานได้นะคะ
1: ทีนี้ถามอาจารย์หมอว่านอกจากยาที่รักษาโรคไบโพล่าเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคร
0: ับ ค่ะก็ยาเนี่ยเป็นหลักสำคัญวิธีอื่นก็กรณีเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แปลงไฟบ้านเราที่มันแรงๆ220โวลต์เนี่ยเป็นไฟในขนาดที่ใช้รักษาปล่อยไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในสมองเพื่อปรับให้สารในสมองเนี่ยกลับมาสมดุลอารมณ์กลับมาดีปกติ
1: โดพามีน
0: จะว่าอย่างนั้นก็พอได้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาอื่นก็คือการรักษาด้านจิตใจเช่นมาพูดคุยกันมีปัญหาความเครียดอะไรในชีวิตก็มาพูดคุยเพื่อแก้ช่วยกันแก้ปัญหา
1: ทีนี้ถามในเรื่องของคนป่วยที่กินยาครับกินยานานแค่ไหนโรคถึงจะสงบหรือว่าหาย
0: ส่วนใหญ่พอกินยาไปปุ๊บอาการไม่ได้หายทันทีต้องรอสักระยะส่วนใหญ่เป็นสัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ว่าถ้านับจากหายเป็นปกติบางคนก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็พออาการดีเหมือนปกติคืออารมณ์ดีธรรมดาไม่ดีเกินไม่เศร้าเกินละส่วนใหญ่ก็จะต้องกินยากันเป็นปี
1: ต่อเนื่องอีกหน่อย
0: ต่อเนื่องเป็นปีเพื่อให้แบบหายขาดแต่การกินยาเป็นปีนี่อาจจะนับสำหรับคนที่เป็นครั้งแรกรอบแรกไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วหายในเวลาไม่นานนะคะก็จะกินสักปีหรือ2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นรอบ2แล้วนะคะหรือรอบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นรอบ4รอบ5รอบ6สูงมากฉะนั้นเราจะแนะนำให้รับประทานยาไปเรื่อย
1: ๆมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือไม
0: ่ก็ปัจจุบันนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือจิตแพทย์นะคะหมอเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเครื่องมือสแกนตึ๊ดๆๆอะไรที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นไบโพล่านะก็ต้องอาศัยถามประวัติถามอาการอย่างที่เล่าให้คุณบวยฟังนะคะว่าหมอก็จะถามคนไข้อารมณ์ใจคอเป็นยังไงถามจากญาติเห็นคนไข้เป็นยังไงแล้วหมอก็คิดเทียบเกณฑ์วินิจฉัยลักษณะคนไข้ที่เรียนรู้กันมาที่อบรมกันมาว่าคนไข้ไบโพล่าต้องอาการแบบเนี้ยแล้วดูว่าเข้ามั้ยเข้ากี่ข้ออะไรยังไงรุนแรงแค่ไหนคนนี้ต้องรักษายังไงนะคะ
1: เวลามาหาหมอจิตแพทย์อย่างนี้ครับมีคนไข้กลัวไหมครับแล้วเราคุยกับคนไข้อย่างไรเขาหายกังวลเรื่องว่าเขามาหาจิตแพทย
0: ์ก็คนไข้หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนแรกที่จะคิดว่าจะมาหาจิตแพทย์บางคนคิดอยู่เป็นปีเลยมาไม่มามาไม่มาแล้วสุดท้ายก็ตัดใจมาเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวแต่หลายคนมาปรึกษาด้วยปัญหาครอบครัวปัญหานอนไม่หลับปัญหาสมาธิไม่ค่อยดีคือจิตแพทย์เนี่ยดูในหลายๆปัญหาเลยไม่ใช่ว่าคนที่มาต้องบ้าหรือสติไม่ดีนะอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆที่เราอยากให้ความเชื่อตรงนี้น้อยลงนะคะอยากให้มีเทรนด์ใหม่ที่พอเครียดไม่สบายใจรู้สึกตัวเองผิดปกติรีบมาหาหมอแล้วเราจะปรับจะช่วยเหลือแก้ไขไงให้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติน
1: ั่นคือความตั้งใจของแพทย์เลยใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: ให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช่
1: อย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่ในฐานะที่ไหนๆเราก็พูดคุยเกี่ยวเรื่องโรคไบโพล่ารู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ผมแหมไหนๆมาแล้วอยากจะตรวจเลยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วก็มีชุดคำถามแบบนั้นและชุดประเมินหน่อยว่าผมเป็นหรือไม่เป็น
0: โอเค
1: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เวลาเราคุยกับคนไข้ก็เอาจริงๆคือเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็อยากให้คุณบ๊วยตอบตรงไปตรงมานะคะว่าเป็นหรือยังที่ผ่านมาช่วงนี้คุณบ๊วยอารมณ์ใจคอเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใจคอครับเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายมากขึ้นเลยครับเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเวลาเรื่องที่จะเศร้าผมก็จะมีสวมมุมมองอะไรบางอย่างที่ผม กังวลใจว่าจะเป็นไบโพล่าอันนี้กังวลจริงๆกลัวเป็นไบโพล่าเพราะว่าบางทีผมมีมุมมองที่มันดีเกินนะมันสามารถพลิกเรื่องทุกข์แล้วผมก็เลือกที่จะ

0: มีความสุขได้เลย
1: ช่วงนั้นที่คุณบ๊วยแบบอารมณ์ดีเกินเนี่ยคือถ้าเทียบกับนิสัยเดิมโดยปกติคุณบ๊วยเป็นคนนิสัยยังไงอะคะ
0: ปกติผมเป็นคนร่าเริงอยู่แล้ว
1: เป็นคนร่าเริงอย
0: ู่แล้วก็พอสังเกตตัวเองว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเราเล่นดราม่าชีวิตเราเป็นใครบางคนที่แบบชีวิตโอ้โดนทำร้ายโดนลุมเล้ารถติดก็โดนทำร้ายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมาอ่านเจอคำของท่านดาลัยลามะบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็ผมก็ในเมื่อเราเลือกได้นี่ว่าปกติเราทุกข์เพราะว่าเราทุกข์ที่ใจเราสุขก็สุขที่ใจไม่ได้เลือกที่จะสุขดีกว่าเพราะมันเสียเวลาชีวิตอันนี้มากกว่า
1: อันนั้นคือคุณบวยเลือกที่จะปรับมุมมองให้ชีวิตมีความสุข
0: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่ามีช่วงไหนไหมที่ช่วงที่มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีมากอยากพูดอยากคุยเยอะจนคนอื่นเขาสังเกตได
0: ้มีกินกาแฟ
1: กินกาแฟใช่ไหมตอนถ้าไม่ซอนกินกาแฟเป็นไหมคะ
0: ไม่กินกาแฟก็คึกคักผม
1: เป็นคนคึกคักอยู่แล้ว
0: คึกคัก
1: มีคึกคักจนแบบโอ้คนอื่นทักว่าทำไมช่วงนี้คึกคักเยอะจังทำงานจังไม่หลับไม่นอนมีไหม
0: ไม่หลับไม่นอนคงไม่ได้ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่หลับไม่นอน
1: ปกติคุณบ๊วยนอนพักผ่อนประมาณกี่ชั่วโมง
0: ถ้าตอนนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง
1: มีช่วงไหนไหมคะอู๋นอนน้อยกว่านี้แต่รู้สึกก็ยังมีแรงดี
0: ไม่ครับนอนน้อยแบบพังเลยนะ
1: ก็จะพัง
0: นอนน้อยติดต่อกันพังเหมือนกัน
1: ก็ธรรมดาไม่มีช่วงที่นอนนอนช่วงที่อารมณ์ดีๆค่ะช่วงนั้นมีใช้จ่ายเงินเยอะโดยที่ปกติไม่ได้ใช้เยอะแบบนั้นไหม
0: ไม่
1: ก็ไม่ก็ใช้ธรรมดา
0: ใช้ตามปกติพยายามควบคุมรายจ่ายตัวเองอยู
1: ่
0: ก็ใช้ไปแต่ไม่ได้ว่าใช้โอ้แบบตกใจขนาดนั้น
1: คือไม่ได้ใช้เยอะจนแบบ
0: ผิด
1: สังเกตนะคะมีช่วงที่คุณบ๊วยแบบพูดมีคนทักว่าพูดมากจนผิดนิสัยไหมล่ะคือปกติก็เป็นคนท่าเรืออยู่ล่ะ
0: ทีมงานหัวร้อนเลยอ่ะไม่มีครับผมเป็นคนค่อนข้างม
1: ี
0: เส้นประมาณระหว่างไบโพล่ากับคนบ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมันแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราพูดมากผิดปกติเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้น
1: อาจจะต้องถามจากทีมงานเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณบ๊วยคิดเนาะเพราะบางทีตอนเป็นบางคนไม่รู้ตัวแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเท่าที่คุณบ๊วยจำความได้เลยนะคะเคยมีช่วงไหนไหมที่อารมณ์มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุข
0: มี
1: เป็นนานเป็นทั้งวันไหม
0: เป็นช่วงแบบไม่มีสติแบบกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเงี้ยผมสมมติผมอยากล้างมาเงี้ยอยากล้างก็จะมีช่วงที่ว่าเป็นเพราะเราแน่โทษตัวเองไงแล้วแบบเอ๊ะเราจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอีกรายจ่ายต้องมีรายได้มันไม่มาอย่างที่เราคิดแล้วผมเห็นว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วเราก็เครียดทำไงให้มันเคยคิดว่าทำยังไงวะที่ผมเลือกที่จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราจะทำไงวะมานั่งทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแหละ อย่างน้อยๆเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหามุมมองอันใหม่เข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีความสุขกับมันแล้วอันนั้นนะครับที่ทุกข์มากๆในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ผมทำงานกับตัวเอง

0: ก็ยังมีหัวเราะ
1: ยังมีหัวเราะ
0: แต่แบบว่างก็เครียดว่างก็เครียดซ้อมทุกตลอดเวลาซ้อมทุกอะผมเก็ตว่าเฮ้ยกูจะซ้อมทุกทำไมวะเสียเวลาชีวิตมากเลยซ้อมทุกซ้อมสุขเลยดีกว่าทำไมต้องซ้อมทุก
1: สุดท้ายก็หลุดจากความทุกตรงนั้น
0: ใช่ไหมมันไม่ได้หลุดครับมันเป็นอัตโนมัติที่เวลาทุกอัตโนมัติแต่ผมพอมีสติปุ๊บโอ๊ยทุกนี่ว่าเราก็เลือกที่จะมีความสุขที่แรกทำไม่ได้นะครับ
1: แต่ถึงทุกยังไงก็เหมือนดึงตัวเองได
0: ้
1: หัวเราะได้ยังมีความสุขได้แต่พอมีว่างปุ๊บก็ไปเครียดใช่ไหมคะ
0: ตามปกติก็เครียดพอเครียดปุ๊บก็บิดขึ้นมาเป็นสุขแบบ
1: มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าฟังดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ถามจากคนใกล้ชิดคุณบ๊วยญาติๆแล้วก็เห็นว่าเออก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดโต่งเกินไปดีเกินเศร้าเกินก
0: ็
1: น่าจะไม่มีอะไรนะคะ
0: เลขที่ออกคือเป็นหรือไม่เป็นครับ
1: น่าจะวันนี้ไม่มีนัด
0: โอ้วะดูน่าจะไม่ฟันธงอ่ะโอเคเคลียร์คุณผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนบ้าเฉยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หมอกมลเนตรนะครับอาจารย์ทำให้ผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีค่ะ
0: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลศรีราชปิยมหาราชการุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

0: 哎，咋回？
1: ผมชื่อบิลปกติทำงานออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ต้องตกงานเพราะโควิด -19 ก่อนออกจากงานหัวหน้าก็บอกให้ลองออกไปใช้ชีวิตแบบ New Normal ดูแม่เลยบอกให้ผมช่วยกลับมาดูแลค่ายมวยที่บ้านเพราะพ่อเครียดที่เปิดค่ายมวยไม่ได้เลยงุนงิดจนลูกศิษย์ไม่เหลือสักคน
2: บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยเวลาซ้อมห้ามเล่นมือถือ
3: โหโค้ชยังไม่ถึงเวลาซ้อมเลย
1: ที่สำคัญ ผมกับพ่อเราก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่
2: เถียงคำไม่ตกฟากไอ้โอ้มึงอย่าเดินหนีมันนี้ไม่ได้นะเว้ยไอ้โอ้มึงกลับมาในนี้นะไอ้โอ้มึงกลับมา
1: และนั่นก็คือลูกศิษย์คนสุดท้ายของพ่อที่ทนนิสัยเจ้าเผด็จการและความหัวโบราณของพ่อไม่ได
4: ้หน้าฝนค่ะเอาพวงมาลัยมาส่งละค่ะ
5: ขอบคุณมากเลยล
4: ู
5: ก
4: ฟ้า
1: อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องดูแลค่ายมวยเลยผมกับพ่อแค่จะคุยกันดีๆสักครั้งก็ยังลำบาก
4: อ้าวบิวกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
6: ก็สักพักแล้วอ่ะแล้วนี่ทำไมมาส่งพวงมาลัยเองปกติป้ารินจะมาส่งให
4: ้ก็พอดีเราตกงานอ่ะก็เลยกลับบ้านมาช่วยแม่ทำพวงมาลัยขาย
6: แล้วนี่ไม่เบื่อแล้วเมื่อไหร่จะกลับไปทำงาน
4: ก็ไม่นะเพราะว่าจริงๆอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีแล้ว
7: เฮ้ยไปเองไปเองไปเองเฮ้ยหลอกนะครับเอาท
4: ั้งหมดงั้นเดี๋ยวรอพวงมาลัยไปส่งป้าศรีแกก่อนดีกว่าแต่แกจะรอนาน
6: จ้ะไว้เจอกันนะ
4: เจอกันนะ
7: ไปไปตายไปทั้งหมดให
8: ้บิวไปซื้อของที่ตลาดให้แม่หน่อย

0: เป็นยังไงบ้างลูกได้งานใหม่หรือยัง
1: ยังเลยจ้ะแม
2: ่ไม่เป็นไรลูกใจเย็นๆนะค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็ได
1: ้จ้ะ
3: คนอย่างมันทำอะไรให้ดีได้นอกจากชกมวย
4: ทำไมพ่อชอบพูดหาเรื่องผมตลอดเลยอะตั้งแต่ผมกลับมานี่พ่อเคยพูดดีๆกับผมสักครั้งไหมอะ

0: แล้วทำไมกูต้องพูดดีๆกับมึงด้วยไอ้คนขี้แพ้อย่างมึงเนี่ยทำอะไรก็ล้มเหลว
1: ใช่ครับเมื่อ4ปีที่แล้วผมเคยชกมวยและผมกับพ่อเราก็มีปัญหากันเพราะพ่อหาว่าผมเล่นแต่เกมในโทรศัพท์ไม่ซ้อมจะเก่งได้ยังไงเราเลยทะเลาะกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่
2: เองก็ล้มเหลวเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ไงค่ายมวยของพ่อเลยไม่มีลูกศิษย์เหลือเลยสักคนเดียวทั้งพ่อนะก็ไม่ได้แค่ครูมวยจนๆที่อดีตเคยเก่งจะไปเอาชนะใครเขาได้กับไอ้ความรู้ล้าหลังแบบของพ
0: ่
2: ออ
0: ่
2: ะ
0: มันหัวโบราณกูมันเป็นอดีตที่เคยเก่งแล้วมึงมาต่อยกูเลยไปมึงไม่เอารัวมาไม่เอาลงมา
2: พ่อก็เป็นได้แค่นี้แหละไอ้ปัญญาแค่นี้แหละ
0: เฮ้ย
3: โอเคจ้ะเดี๋ยวพี่ไปไหนจ้ะอยู่กับพี่ก่อนนะเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวของซอยเน
4: ี่ยที่พักกินก๋วยเตี๋ยวนั่ง
3: นี่เลยจับเลยอยู่ด้วยกันก่อนนะ
0: เฮ้ย
5: บิว
3: มันไม่ใช่เรื่องของมึงนะเว้ยบิวอยากลองใช่ไหมมาเลยบิวเดี๋ยวได้รู้กันตายเฮ้ยเฮ้ยแพ้รู้เรื่อง
0: รู้เร
3: ื่องรู้รถโดนโดนคุมไว้วัดนี้เว้ยตามไปยักดูนะฮะบ้าใครใหญ่เว้ยความคิดผู้ต่อสู้และยืนรุดโฟกัส
1: ไอ้ยาวตัวสูงใจร้อนถ้าล้มจนลุกไม่ขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าหยุดการเคลื่อนไหวได้ก็จบไอ้ยักษ์ตัวใหญ่ใจบราซิลมันจะต้องเอาเกียรติเป็นโลกเพราะมันเคลื่อนไหวช้าหมัดเดียวอาจล้มมันไม่ได้แต่ถ้าหลายๆหมัดก็น่าจะลุกไม่ขึ้นสักพัก
3: หยุดไหมจ๊ะโดนแล้วรอบนี้บิว
5: นี่ก็ขอบคุณแกมากนะที่มาช่วยเราอ่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้เจอกันนะ
5: โอเคกลับบ้านดีๆนะ
1: จ้ะ
5: บาย
3: แอนด์แคทคิดที่ต่อสู้ไอ้ที่เจ๊กัส

อย่าโกรธพ่อเลยนะลูกบิวรู้ไหมว่าทำไมพ่อต้องซื้อพวงมาลัยไหว้ครูทุกวันนั่นก็เป็นเพราะเขาหวังว่าค่ายจะกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเหมือนตอนที่ลูกอยู่ด้วยถึงมันจะงมงายนะแต่พ่อเขาก็เชื่อมั่นแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยบิวจำรูปนี้ได้ไหมลูกทุกครั้งที่พ่อเขาเห็นรูปนี้เขาจะยิ้มอย่างมีความสุขตลอดเลย

0: อย่าโกรธพ่อเลยนะลูก
1: พ่อซ้อมมวยให้หน่อยไปพ่อซ้อมมวย
2: มาม
1: าเร็ว
3: ผมรู้แล้วครับว่า New Normal ที่หัวหน้าพูดถึงคืออะไรสำหรับผมมันคือการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้เห็นรอยยิ้มและได้สร้างสิ่งใหม่ๆด้วยกันขอบคุณโควิดที่ทำให้ผมได้กลับมาสู้ร่วมกับพ่ออีกครั้ง

0: ประจำบ้านตอนปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำอันก่อนดีไหม
1: คุณนั่งที่ผมได้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ทำไมไม่นั่งแล้วครับ
2: ฉันกลัวว่าคุณจะเมื่อยอะค่ะ
1: เฮ้ยผมไม่เมื่อยเลยครับผมเป็นผู้ชายครับ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันยืนได
1: ้เฮ้ยคุณดูเมื่อยมากเลยครับคุณนั่งดีกว่าครับ
2: คุณนั่งดีกว่าค่ะ
1: คุณนั่งดีกว่าครับ
2: คือฉันไม่นั่งค่ะฉันปวดฉี
1: ่แล้วคุณจะลงไปฉี่ก่อนไหมครับ
2: ไม่อะค่ะมันมีรถไฟฟ้ามันหาที่ฉี่ยากอะค่ะ
1: นี่ครับเอาไปใช้แทนก่อนได้นะครับ
2: นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะคือเดี๋ยวฉันไปถึงก่อนแล้วฉันค่อยฉี่ก็ได
1: ้แล้วคุณจะลงสถานีไหนล่ะครับ
2: สุดสายค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยคุณอยู่ที่สถานีแรกคุณจะทนไหวเหรอ
2: ไหวค่ะก็พบประสาทฉันแข็งแรง
3: แล้วอย่างนี้ยังจะแข็งแรงอยู่ไหมคะตอนนี้ลงไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายฟังว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: เห็นไหมคะทีหลังอย่าทำอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะลืมตัวกั้นปัสสาวะนานๆเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรเพลินๆหรือบางทีเราปวดปัสสาวะแต่หาห้องน้ำไม่ได้ทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะแต่รู้ไหมคะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ
2: มันอันตรายยังไงอะคะ
3: การกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยได้ยินคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะหรือเคยเห็นคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะ
2: เคยค่ะ
3: นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
1: แล้วเราจะมีวิธีการทำให้แบบปวดฉี่น้อยลงไหมคร
3: ับเราไม่สามารถคุมการปวดปัสสาวะนะคะไม่สามารถควบคุมได้การปวดปัสสาวะของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายดังนั้นเราก็ควรทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ำแต่การที่เราจะปัสสาวะน้อยลงหรือบ่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเดียวนะคะขึ้นกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะเราด้วยค่ะ
2: โอ้ค่ะนี่ถ้าหนูรู้ว่าการกั้นปัสสาวะนี่อันตรายขนาดนี้วันหลังหนูก็จะไม่กั้นละค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางฮะถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะสะดวกจะโทรศัพท์สอบถามอาการจากอาจารย์หมอนะครับก็หมายเลขตามที่ขึ้นจออยู่มุมจอด้านล่างนี่เลยนะครับ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับนี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและ1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราคือบน Facebook นะครับที่เพจรามา Channel นะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้ามาในเพจกันเยอะๆนะฮะมาร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebookตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาเรื่องของคำถามก่อนคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะครับสามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนะนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยานะรวมถึงเรื่องของอาการนะที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านมาร่วมตอบคำถามของคุณผู้ชมกันนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณเลิศขจรสุขนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยานารีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะครับทั้งสองท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้สดใสกันเหมือนเคยนะครับตอนนี้รัฐคิวหมอรามามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับลุ้นรับแก้วรักษาอุณหภูมิฮะกติกาง่ายๆคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ฮะกดแชร์กดติดตามเพจ Facebook รามา Channel นะฮะแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอยากจะแอบใบ้มากเลยเมื่อวันอังคารเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์หมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไปแอบดูย้อนหลังกันก็ได้เอามาตอบกันนะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ติดตามรายการเราเป็นประจำเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรหลังจากนั้นครับส่งข้อมูลนะครับติดต่อของท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะฮะผ่านเพจ Facebook Rama Channel นะครับ10ท่านแรกที่ทำตามกติกานะครับจะได้รับแก้วรักษาอุณหภูมินะฮะท่านละ1ใบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเพจ Facebook Rama Channel จากนั้นก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอาจจะคอมเมนต์กันในช่อง Facebook Live ของเราตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนนะฮะมีแก้วมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับของที่จะได้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกนะครับในการกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดติดตามผ่านเพจของRama Channel

0: แล้วก็มาร่วมตอบคำถามนะครับว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรนะครับนี่เห็นว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวนี้คือเวลาเราใส่แก้วใส่น้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะครับให้รสชาติของเครื่องดื่มของเราเนี่ยยังคงอุณหภูมินั้นนะครับบางคนบอกว่าแหมเวลาทานกาแฟเวลาจิบชาเนี่ยถ้ามันร้อนนานๆมันก็จะทำให้อรรถรสในการดื่มนั้นมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เคสตั้งต้นของเราครับเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปติดตามไปถ่ายทำนะฮะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสนี้เป็นอย่างไรติดตามจากวิธีอันนี้กันก่อนเลยนะครับ
1: หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะ
2: นี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตุ๊ดติ่งหรือคุณเบญจนัทโอรันวณิชกุลวัย51ปีหลังคุณหมอแจ้งว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมคุณตุ๊ดติ่งเล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อนเธอจึงคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อปี2561เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายเธอจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม
1: บังเอิญมือไปโดนให้อาหารแมวแล้วมือไปโดนก็เจอก้อนที่เนี่ยค่ะเต้านมข้างซ้ายก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรเพราะว่าคือครอบครัวไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเลยก็ไปถามเพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นแบบถุงน้ำอะไรประมาณนี้เขาก็เลยพาไปตรวจก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะร้องให้ต่อหน้าหมอพยาบาลเขาก็เลยมาซักประวัติเอ๊ะแล้วทำไมคุณเป็นเลยประมาณนี้ค่ะก็คือพี่ไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยเป็นมะเร็งไม่มีปัจจัยเสี่ยงคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซักแล้วการรักษาแบบคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมประมาณนี้ค่ะก็พี่ก็บอกคุณหมอว่าพี่เคยเป็น เนื้องอกในมดลูกเมื่อประมาณปี51แล้วก็หมอก็ฉีดฮอร์โมนให้พี่5ปีหลังจากนั้นหมอก็ตัดมดลูกให้เพราะว่าเหมือนกับเนื้องอกมันโตขึ้นประมาณ5เซนพอเขาตัดมดลูกให้เสร็จหมอก็ฉีดฮอร์โมนให้ต่ออีก5ปีรวมเป็น10ปีที่ได้รับฮอร์โมนนะคะหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณน่าจะป่วยจากการที่บอกว่าร่างกายเนี่ยได้รับฮอร์โมนมากเกินไปประมาณนี้ค่ะ
2: หลังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อช่วงปลายปี2511คุณหมอจึงรีบนัดผ่าตัดโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมะเร็งลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายซึ่งหลังการผ่าตัดพี่ตุ๊ดติ่งก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ
1: ก็พอหลังจากพี่ผ่าตัดเต้านมเสร็จหมอเขาก็บอกว่าเราป่วยเพราะฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนจะรักษาเราไม่ได้ก็เขาให้การรักษาให้เคมีบำบัดมี3สูตรรวมทั้งหมด34เข็มเอฟเฟกต์มาทุกอย่างเลยผมร่วงอาเจียนเป็นปากเป็นแผลแบบดำอะไรเงี้ยมีหมดเลย
2: หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาเกือบ2ปีคุณตุ๊ดติ่งก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระวังตัวเองมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้คุณตุ๊ดติ่งยังฝากไปถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและหมั่นเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ทันโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: ต้องขอบคุณพี่ตุ๊ดติ่งด้วยนะฮะที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยเป็นเคสตั้งต้นที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์อาบอรุณนิดนึงนะฮะให้ความรู้นิดนึงฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะฉายภาพกว้างๆนิดนึงครับ
3: ค่ะมะเร็งโดยทั่วไปก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ของร่างกายนะคะคือร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ถ้าเซลล์มันเกิดมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะมีการโตขึ้นโดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เนี่ยก็คือบริเวณก็มันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งได้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันนะคะก็คือเซลล์ของบริเวณเต้านมเนี่ยมันมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เกิดจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กลายไปเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายลาม

0: ไปที่อื่นได้มาเป็นเยอะขึ้นนะคะ
1: สาเหตุที่เจ้าเซลล์มันแตกตัวจนเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
0: ก็ปัจจัยหนึ่งที่พบแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับคนที่เป็นมะเร็งทุกคนก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกนี้มันจะเป็นพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า BRCA ยีนนะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากคุณยายมาคุณแม่คุณแม่มาคุณลูกต่อไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณสัก 20% 10-20% ของมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่อะค่ะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้อะค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยมาจากไหนแต่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
1: ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นจนเกิดมะเร็งไหมอาจารย
0: ์คือไอ้ตัวอาหารอารมณ์เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นฮอร์โมนบางชนิดมันก็อาจจะไปกระตุ้นที่มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นได้น้อยเนี่ยให้เป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดที่มันแอบมีฮอร์โมนอยู่นะคะอย่างเช่นไอ้พวกอะไรคะหวานชักมดลูกเอาเครือเลือดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้บางทีถ้ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้มันเติบโตขึ้นได้เร็วได้นะคะ
1: อ๋อค่ะคุณผู้หญิงหลายท่านดูอยู่อาจจะตกตกใจครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้และต้องเข้ารับการคัดกรอง
0: นี่เลยค่ะเรื่องของความเครียดอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตอบลืมไปว่าตอบไม่หมดแต่เรื่องความเครียดเนี่ยความเครียดโดยทั่วไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวความเครียดไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ถ้ามีมะเร็งซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายคือปกติถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะจัดการได้ระดับนึงแต่ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรคมันแย่ลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะโทษทีค่ะแล้วเมื่อกี้
1: เรื่องอายุ
0: ถามเรื่องของอายุใช่ไหมคะ
1: ใช่อาจารย์เพราะว่าหลายผู้หญิงหลายคนเขาเอ๊ะฉันอายุถึงช่วงเวลาหรือยังที่จะมีความเสี่ยงและต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเปล่าฮะอาจารย
0: ์อืมค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอช่วงประมาณ50-60 ปีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเจอได้ก่อนหน้านั้นนะคะบางทีเริ่ม40อะไรก็จะเริ่มเจอได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีพันธุกรรมผิดปกตินะคะมันก็จะเจอตั้งแต่อาจจะได้ตั้งแต่30หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะคะแต่เจอบ่อยจริงๆแต่จะประมาณ50-60 ปีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะโดยแนะนำในการคัดกรองนะคะตรวจคัดกรองก็คืออย่างแรกก็คือทำเต้านมด้วยตนเองก่อนนะคะผู้หญิงเราเวลาอาบน้องอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำสำรวจเต้านมของตัวเองว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไรสะดุดผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยทำแล้วมันก็ไม่เคยเจอก้อนอะไรอยู่ดีๆวันนึงเจอก้อนก็รีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะคะส่วนการตรวจอีกอันนึงก็คือการทำเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยบอกได้แต่เนิ่นๆก็คือถ้าเริ่มมีความผิดปกติของเนื้อเต้านมเนี่ยมันก็จะเจอได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยถ้าทำตอนอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เต้านมมันก็จะยังค่อนข้างมีความหนาแน่นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำแมมโมแกรมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าเริ่มอายุสัก40นะคะเป็นต้นไปก็ควรจะทำแมมโมแกรมสักทีละหนนะคะก็จะช่วยทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีญาติโยมเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะต้องเช็คก่อนหน้านั้นนะคะ
1: ครับเจ้าอาการของโรคมะเร็งมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันรบกวนการใช้ชีวิตเป็นทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความทุกข์ทางกายยังไงบ้างฮะ
0: คือถ้าอย่างของเต้านมเนี่ยถ้ามันโตของมันเฉยๆถ้าไม่คลำเจอก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้าโชคดีคลำเจอก็จะคลำเจอก้อนก่อนนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นอยู่ดีๆมีน้ำนมหรือว่ามีอะไรคะสารคัดหลั่งนะคะอยู่ดีๆก็มีน้ำสีขาวๆที่ไม่ใช่น้ำนมนะคะอาจจะเป็นสีน้องหรือสีเลือดปนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะออกมาทางเต้านมออกมาทางหัวนมนะคะทั้งที่ก็ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นเยอะขึ้นมันก็แล้วแต่ว่ามันกระจายไปไหนถ้ามันกระจายไปที่ปอดก็อาจจะมีขอบเหนื่อยไอผิดปกติถ้าจะลามไปที่ท้องก็อาจจะมีท้องโตขึ้นปวดท้องมีก้อนในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมนี่จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับ
0: ไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บค่ะถ้าโชคดีคือคำเจอแต่ถ้ารอจนเจ็บเนี่ยบางทีมันจะเป็นเยอะแล้วก็คือก็เหมือนมะเร็งทั่วไปค่ะพอมันเริ่มโตมันก็เริ่มเจ็บเริ่มออกอาการ
1: แต่ถ้าเกิดตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างนี้เข้ารับการตรวจคัดกรองก็จะยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาง่ายเท่านั้นนะอาจารย์
0: ใช่บางทีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งหรือก่อนจะกระจายยิ่งใหญ่เลยนะคะ
1: นะฮะมีเขาบอกว่าการฉีดฮอร์โมนรักษาเนื้องอกในมดลูกมากเกินไปฮะอาจารย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงด้วยเหรอครับอาจารย์จริงหรือเปล่าฮะ
0: ตัวไม่ขอแอบว่าไม่จริงค่ะนะคะเพราะว่าไม่มิฉะนั้นเขาก็จะสั่งห้ามคือถ้ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงเนี่ยทั่วโลกน่าจะต้องสั่งห้ามการฉีดฮอร์โมนทุกชนิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่มันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะตัวฮอร์โมนมันอาจจะไปกระตุ้นให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวฮอร์โมนจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตามข้อบ่งชี้อะค่ะว่าทำไมจะต้องฉีดฮอร์โมนเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คุณหมอที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเต้านมเป็นระยะแล้วคนไข้เองก็ช่วยคุณหมอด้วยในการระหว่างที่ฉีดฮอร์โมนอยู่ก็คำเนื้อเต้านมไปว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมันมีก้อนอะไรผิดปกติมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอทางสูตินรีแพทย์เห็นแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อไม่ให้มีอาการของเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องฉีดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ฉีดได้คือถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ตัวมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้อยู่มันจะโตขึ้นได้มันมีอาจจะโตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เช็คประจำก็ไม่มีปัญหาก็จะไม่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่ม
1: ครับแต่โดยปกติหมอสูตินรีเวชก็จะดูก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะเคสนี้ควรฉีดหรือไม่ควรให้ฮอร์โมนตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้รับว่าไหนคุ้มค่ากว่ากัน
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะฉีดเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากบางทีไปเจอช็อกโกแลตซีสหรือว่าไปเจอเนื้องอกมดลูกแล้วบางทีการรักษาจะให้หายขาดพวกนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกหรือว่าอาจจะต้องตัดรังไข่ค่ะแล้วบางทีคนไข้ก็ยังไม่อยากตัดอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่อยากตัดหรือว่ายังอยากเก็บมดลูกไว้อยู่คุณหมอก็อาจจะงั้นก็ลองฉีดยาก่อนอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกเคสที่เจอเนื้องอกในมดลูกไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่จำเป็นค่ะคือถ้ามันไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วหน้าตามันก็เหมือนเนื้องอกธรรมดาเนี่ยก็คงตามดูเฉยๆว่ามันไม่ได้โตเร็วมันไม่ได้ทำให้มีอาการผิดปกติอะไรอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปค่ะแต่ถ้ามันเริ่มดูทำท่ามันทำให้เกิดประจำเดือนมามากหรือว่ามาทำให้มีปวดประจำเดือนมากก็อาจจะต้องมีการให้ยาด้วยซึ่งอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความตัวโรคก็เป็นมากน้อยแค่ไหนค
1: ่
0: ะ
1: นะวันนี้ปูพื้นคร่าวๆสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะคุณผู้ชมทักทายกันเข้าใจว่าคุณผู้ชมเริ่มไม่ค่อยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตัวเองและอยากร่วมสนุกมากกว่าส่งคำตอบเรื่องของวัคซีนแค่วัดใหญ่มาเต็มเลยฮะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์อ่านออกอากาศสำหรับบางท่านนะครับคุณหลงภูสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่านทรูวิชั่นคุณอัญชลินนะครับวัคซีนแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์นะช่วยป้องกันแค่หวัดใหญ่ถ้าเป็นแล้วลดความรุนแรงของแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจโรคปอดผู้สูงอายุคุณสุภัทราสวัสดีค่ะติดตามทุกวันคุณวิโรจน์นะฮะฉีดแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์มากมาฉีดที่โรงพยาบาลรามา5ปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยภูมิคุ้มกันดีมากสุขภาพแข็งแรงแอบทิ้งที่อยู่มาด้วยนะครับแสดงว่าเตรียมรับของรางวัลของเราเรียบร้อยนะฮะคุณอังกฤษไพบูลย์ทักทายมาคุณรักไม่ได้เนี่ยบอกมา4-5ข้อด้วยกันสำหรับประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณภาวดีนะด้านผิดขออภัยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออาบอรุณได้พบคุณหมอปีละครั้งโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้อาจารย์นะรอติดตามอาจารย์อยู่นะฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ตุ้ยฮะสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดไหมฮะหรือมันมีคอร์สบังคับของกลุ่มเด็กอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดช่วงแรกเกิดเขาไม่ได้ฉีดจนเลยช่วงเวลาที่ปกติเขาฉีดกันเนี่ยจะไปสามารถรับได้ไหมฮะหรือควรรับไหมฮะจันตุ้ยฮะ
2: อ๋อไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปครับโดยปกติแล้วก็ถ้า1ปีแรกของชีวิตจะต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ1เดือนครับแนะนำให้ฉีดครับแต่ว่าประชากรเด็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครับส่วนโรคประจำตัวอื่นๆน่าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ครับเช่นมีโรคปอดโรคหัวใจครับหรือว่าอ้วนมากเกินปกติครับก็จะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆผู้ใหญ่
1: แล้วถ้าเกิดอายุแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอไป พอ3ปี5ปีมานึกได้หรือ

0: ว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาเอ้ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมารับเข็มแรกตอนนั้นได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ได้เลยครับสามารถฉีดได้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ทั้งปีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราแนะนำให้ฉีดตอนช่วงต้นฤดูฝนครับในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่จะเริ่มมีการรณรงค์ครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนของล็อตใหม่ของประจำปีนั้นๆครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปครับจะฉีดได้ตลอดทั้งปี
0: ครับแต่ปกติเด็กไม่ค่อยเป็นไหมอาจารย์แค่หวัดใหญ่หรือเป็นได้เหมือนกัน
1: เป็นครับเป็น
0: เขาเป็นเหมือนกันนะ
1: ติดแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กข้อที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาไปโรงเรียนครับพอไปโรงเรียนแล้วในที่สุดแล้วเราอาจจะมีป้องกันการป้องกันที่ไม่เพียงพอครับหรือว่าเด็กก็จริงแล้วเขาก็ไม่รู้เดียงสาเท่าไหร่เนาะเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับจับนู่นจับนี่ป้ายน้ำมูกเลยครับก็เดี๋ยวกัดติดง่ายครับง่ายอยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในที่แออัดครับเช่นเดย์แคร์หรือว่าเนอร์เซอรี่เป็นต้นครับ
0: ใกล้เปิดเทอมแล้วอาจารย์มีความเสี่ยงไหมฮะสำหรับเปิดเทอมปีนี้หรือว่าด้วยพฤติกรรมปีนี้เราจะใส่แมสกันมากขึ้นเราจะมีมาตรการอื่นๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ลงด้วยไหมฮะ
1: ครับเนื่องจากหลายๆโรงเรียนหรือว่าแค่จะตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์มากครับที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมครับวันอังคารหน้านี่โรงเรียนจะเปิดเยอะมากนะครับโดยปกติแล้วในวันที่17พฤษภาครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีการคอนแทคกันครับโซเชียลดิสแทนซ์เราจะลดลงครับเพราะฉะนั้นไวรัสทั้งหลายรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ก็จะมีโอกาสเห็นว่าอุบัติการณ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนครับถ้ามีโอกาสนะครับ
0: เปิดพร้อมเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะอาจารย์หน้าฝนยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมฮะ
1: เป็นจริงๆแล้วฝนหรือว่าจริงๆตัวน้ำฝนเองครับหรือการโดนฝนเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับนะที่ทำให้เราป่วยมากขึ้นครับจริงๆความเสี่ยงที่สัมพันธ์หรือว่าโดยทางอ้อมที่เวลาเราโดนฝนแล้วเราเป็นมากขึ้นคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนฝนแล้วเราไปอยู่ในที่แอร์ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่เป็นที่ปิดอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วเราก็ไปติดหวัดหรือว่าเจอเชื้อไวรัสในนั้นแหละครับที่มากขึ้นแต่ตัวน้ำฝนไม่เป็น
0: อ๋อบางคนเข้าใจว่าน้ำฝนปุ๊บเนี่ยรับไวรัสรับเชื้อหวัดมาแล้วก็จะเป็นหวัดกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย
1: ์ไม่เกี่ยว
0: คุณวิพันนีสอบถามเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขามานะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะพอให้ความรู้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างนะฮะแจ้งมาว่าอายุ60นะฮะหนัก54สูง159บอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีแล้วผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากถามมาว่ามีท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่สควอทไหมคะเพราะว่าสควอทแล้วมันปวดเข่าฮะแล้วก็เลยไม่ได้สควอทค่ะพอจะมีท่าอื่นแนะนำไหมฮะการบริหารกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อต้นขาพวกนี้อาจารย
1: ์หนึ่งท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือนอนคว่ำครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นฝ่อใช่ไหมครับหลักๆก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังฝ่อก็คือนอนคว่ำแล้วก็ยกขาขึ้นครับทำท่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนว่ายน้ำยกขาขึ้นทีละข้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกรงค้างไว้ 5-10 วินาทีครับทำได้เลยวันละหลายรอบแล้วก็สลับข้างกันครับอาจารย์อาปรุณนึกท่าบริหารอื่นออกไหมครับออกหนึ่งท่า
2: ตัวเนี้ยค่ะในงานอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางกายภาพเพิ่มเติมนิดนึงอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเออเพราะผ่าตัดมาแล้วด้วยนะครับลองดูนะลองเอาไปอีกหนึ่งท่าก่อนแล้วกันนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ายังมีอาการปวดเข่าก็ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหมอเฉพาะทางโดยตรงที่อาจารย์อาปรุณว่านะฮะกายภาพบำบัดนะครับคุณเอหรือคุณเตยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงไม่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีโควิดถ้าป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นไว้อย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่คุณเตยส่งเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราคุณสายฝนบอกว่าเพิ่งรับชมครั้งแรกชอบค่ะขอบคุณนะครับคุณบุญสมถามเรื่องมะเร็งเต้านมมานะครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์อัปรุณอ่านให้อาจารย์อรุณฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแฟนอายุ49ปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1รักษาไปแล้วเมื่อ6ปีที่ผ่านมาหมอก็นัดตรวจทุกปีหมอเขาคว้านเอาก้อนเนื้อออกข้างขวาตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บเวลาทำงาน

0: งานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับมันจะกำเริบหรือกระจายหรือเปล่าครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็คือมะเร็งทุกชนิดนะคะหลังรักษาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ทั้งนั้นนะคะครั้งนี้ความโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยกว่าคนที่เจอเป็นระยะที่3ที่4ตั้งแต่แรกนะคะคราวนี้เนี่ยอาการมันก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องไปติดต่อแพทย์ตรวจตามนัดนะคะตามที่แพทย์นัดตลอดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมมาเลยเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่หนึ่งแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่ได้นัดนานแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์ที่หนึ่งนะคะเพื่อจะได้เผื่อทำเอ็กซเรย์ทำแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอคำดูนะคะอันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้ตระหนกตกใจไปนะคะเพราะว่าเวลาเจ็บๆพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นโรคพังผืดหรืออะไรหลังผ่าตัดได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการเจ็บๆระหว่างการขยับอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็มีก็ควรจะต้องไปทำแมมโมแกรมมันคือแต่อาจจะไปพบคุณหมอที่ผ่าตัดไว้ค่ะที่แล้วให้เขาตรวจดูนิดนึงค่ะ
0: ปกติคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมฮะหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าฮะ
1: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิน5ปีบางทีเราก็ไม่ได้นัดแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจร่างกายทั่วไปทุก1ปีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นมะเร็งเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกก็คืออาจจะเป็นตรวจทุกปีนึงหรือ6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: okay.
1: แต่บางทีถ้านานเกิน10ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโอเคก็นานๆเช็คทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีปลอดภัยที่สุดก็คือทีละคนนะคะหลังถ้าหายไปนานแล้วแต่ถ้ากำลังเพิ่งหายนะคะแนะนำใน5ปีแรกควรจะ6เดือนนะคะ mm. เป็นอย่างน้อย2ปีแรกโอกาสจะเจอเยอะสุดก็83เดือนประมาณนั้น
0: อ๋อนะครับ
1: ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามเลยนะคะ
0: ครับมะเร็งทุกชนิดเลยนะฮะคุณภูมิฝากถามให้คุณเจนนะฮะคุณภูมิกับคุณเจนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเจนฝากถามครับอายุ31นะฮะปกติเป็นคนไม่กินกาแฟวันนี้ลองกินดูแก้วหนึ่งปรากฏว่ามีทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยงเนี่ยกินน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูเผ็ดๆตอนนี้อาการที่ว่าเนี่ยยังไม่หายเลยฮะอาจารย์มียาอะไรแนะนำไหมครับ
2: สองสาเหต
1: ุเลยค่ะ
2: สองสาเหตุที่คิดถึงได้ครับจริงๆแล้วคนก็จะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมากับอาหารครับก็อาจจะมีโอกาสได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับกับข้อ2ที่บางคนก็เป็นได้ครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อครับกาแฟนั้นใส่นมหรือเปล่าครับหลายครั้งเวลาที่เรากินกาแฟใส่นมครับ ผลิตภัณฑ์นมที่เรากินครับบางครั้งมากเกินไปแล้วความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนึงที่ชื่อแลคโทสครับสมมติถ้าน้ำตาลแลคโทสเยอะมากๆเนี่ยบางคนกินแล้วมวนท้องได้ชัดเจนมีอาการแบบนี้ได้เลยปวดท้องท้องเสียแล้วก็มีอาการที่เหมือนลมเยอะภายลมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแลคโทสไม่ย่อยครับนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นครับแต่ส่วนใหญ่คิดไว้ก่อนครับว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งครับก็คือการติดเชื้อพอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับกว่าปกตินั่นก็การติดเชื้อน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับมียาอะไรแนะนำไหมฮะอาจารย์
2: ยาใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: โดยในเบื้องต้นก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราท้องเสียอาเจียนครับหรือว่ามีการเสียน้ำครับผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ำที่เป็นมีเกลือแร่ผสมอยู่นะครับนะหรือผงเกลือแร่ที่เราเรียกว่า ORS เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับในการเติมน้ำแล้วก็เติมเกลือแร่ที่เราเสียไปนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ครับยาตามอาการสามารถพอกินได้ครับสมมติถ้าเราอาเจียนเยอะครับการให้ยาแก้อาเจียนก็อาจจะช่วยได้ครับถ้าเราปวดท้องเยอะๆส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้งสิ่งที่ช่วยโดยที่ไม่ใช่ยาครับคือกระเป๋าน้ำอุ่นครับเราเชื่อว่าอุณหภูมิที่อุ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวมากขึ้นครับ
0: แล้วพวกถ่านพวกคาร์บอนเหรอฮะอาจารย์ช่วยไหมฮะอาการอย่างนี้
2: ครับท่านในฐานะ

0: ทางเดินอาหารเด็กจริงๆแล้วถ้าคาร์บอนในเด็กไม่ค่อยช่วยครับคาร์บอนในผู้ใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยครับแต่ว่าหลักการของคาร์บอนคนก็จะเข้าใจว่าคาร์บอนเป็นสารที่ดูดซึมหรือดูดซับสารพิษต่างๆครับรวมไปถึงเชื้อหรือท็อกซินของแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อครับก็อาจจะทำให้เราหายเร็วขึ้นครับข้อเสียไม่ค่อยมีครับจริงๆแล้วนั่นเป็นที่มาของการที่คาร์บอนหรือว่าชาร์โคเป็นยาที่เราสามารถหาได้ตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็กินก็อาจจะไม่เสียหายครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายเร็วมากขึ้นครับ
1: นะฮะ
2: คราวที่คนไข้เขาถามมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับกาแฟไว้กาแฟไหมเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆกาแฟมันก็ทำให้ปวดท้องแต่ว่าไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดอาเจียนเป็นไข้อะไรนะ
0: โดยปกตินี่จริงๆกาแฟถ้าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟครับหลักๆแล้วไม่ค่อยก่ออาการแบบนี้ครับโดยทั่วไปไข้ไม่ค่อยเป็นครับบางคนทานอาจจะมีปวดท้องมีแสบหน้าอกได้ครับมีแน่นท้องได้ครับเพราะว่ากาแฟนี่ทำให้กรดไหลย้อนเกิดง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมันคลายตัวครับกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกติ
1: อ๋อกาแฟทำให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์โอ้ใ
0: ช่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2 อย่างครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากินกาแฟที่ร้อนจัดครับกับตัวคาเฟอีนเอง
1: อืมนะฮะคุณรังสรรค์นะฮะสอบถามให้กับลูกชายฮะลูกชายคุณรังสรรค์อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้องจี๊ดๆแต่หลังจากกินอาหารสักพักก็หายไม่ทราบว่าอาการปวดจี๊ดๆที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะหรือเปล่าครับแล้วต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าหรือลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนได้ไหมครับ
0: ครับถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูน่าจะเป็นเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครับเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็ถามว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติได้ก็อาจจะได้นะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอันนี้หลายครั้งเราเชื่อว่าไม่จริงนะครับเนี่ยจะขัดกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่คนแบบคิดว่าต้องกินแบบเที่ยง 6:00 น.อะไรเงี้ยเป๊ะๆนะครับก็แต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับคือเวลาที่เรากินอาหารไม่ตรงเวลาครับส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเราเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบครับความเครียดที่มากขึ้นเนาะหรือเราอาจจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพมากนักเพราะเราต้องกินเร็วครับหลายครั้งเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นปัจจัยร่วมครับที่ทำให้เราปวดท้องง่ายขึ้นครับแต่ว่าการกินไม่ตรงเวลาถ้าเป็นปัจจัยเดียวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบแน่นอนครับ
1: อย่างช่วงนี้ผมอันนี้ส่วนตัวนะขอแอบลัดคิวคุณผู้ชมนะ อย่างผมเนี่ยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทานอาหารไม่เป็นเวลาถ้าไม่เป็นเวลาแล้วรู้สึกมันเลอบ่อยอาจารย์มันเหมือนมีแก๊สขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย
0: ์ครับหลายครั้งก็จริงๆแล้วเวลาที่เราอย่างที่บอกไปคือเวลาที่เรากินไม่ตรงเวลาครับต้องลองไปดูครับว่าอาหารที่เรากินประกอบด้วยอะไรบ้างครับเราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นหรือเปล่าทานอะไรที่มีแคฟเฟอีนมากขึ้นหรือเปล่าอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่เสริมมาด้วยครับหรืออย่างนึงคือเราเพิ่งหายป่วยใหม่ๆเวลาที่เราหายป่วยใหม่ๆเนี่ยบางทีการเกิดกดไหลย้อนหรือแก๊สก็อาจจะง่ายกว่าคนทั่วไป
1: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะ คุณแอมปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีภาวะติดเกมฮะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม
0: ครับตอบยากมากครับแต่ว่าตอบโดยรวมแล้วกันนะครับนะว่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ภาวะที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงพัฒนาการครับโรคติดเกมสมาธิสั้นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเหล่านี้ครับสิ่งสำคัญหรือกุญแจสำคัญของการวินิจฉัยหลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม3-4 ชั่วโมงแต่เรายังสามารถทำงานได้เรายังสามารถเรียนได้การเรียนเราไม่ตกลงความสัมพันธ์กับครอบครัวญาติมิตรเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเล่นเกม3ชั่วโมงก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรครับสมมติเราเรียนได้ 4.00 เล่นเกม3ชั่วโมงก็ยัง 4.00 เหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเราโอ้อีกคนนึงเคยเรียน 4.00 เล่นเกมวันละ5ชั่วโมงเกรดลงมา 2.5 นี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะ ปัจจัยเนี้ยเป็นหรือภาวะติดเกมเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาครับ
1: อาจจะไม่ได้ดูที่จำนวนชั่วโมงการเล่นแต่ดูว่าผลของการเล่นมันเกิดผลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะฮะคุณกมลชนกสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะครับคุณวิพันนีฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะอายุ60นะฮะย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกนะฮะปี57นะฮะตรวจเจอมดเนื้องอกที่มดลูกขนาด4ซมหนึ่งก้อนจากนั้นปี60เนี่ยเจออีกก้อนฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยเหลือ3ซมก้อนนี้เนี่ยหมอส่งทำซีทีเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่พอไปทำซีทีแล้วไม่เป็นมะเร็งหมอก็เลยไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าประจำเดือนหมดแล้วอาจจะฝ่อได้คุณหมอให้ไปตรวจทุกปีจากนั้นปลายปี61หมอตรวจแล้วก้อนเล็กลงนะฮะเหลือ 3.65 เซนนะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้องอกโตขึ้นได้ไหมคะ
2: ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกันถามว่าอะไรที่ทำให้เนื้องอกคือครั้งแรกเนี่ยที่หมอเขาตรวจเองบ่อยเขาคงกังวลว่าเอ๊ะมันก้อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือปกติคนเราหลังวัยทองไปแล้วมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะพอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยก้อนเนื้องอกพวกนี้มันชอบฮอร์โมนถ้ามันได้ฮอร์โมนมันจะโตขึ้นถ้าไม่มีฮอร์โมนขาดฮอร์โมนมันก็อาจจะค่อยๆฝ่อลงไปนะคะคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมีก้อนขึ้นมาใหม่ตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอเขาตรวจติดตามแล้วพบว่าก้อนเล็กลงแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นต้องอะไรระวังอะไรบ้างที่มันจะไปกระตุ้นนะคะก็เพราะว่าเรื่องน้ำนมเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะมีฮอร์โมนอะไรยกเว้นว่าอยู่ดีๆมันจะไปใส่ฮอร์โมนในน้ำนมซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นทานนมได้ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันเลยกับเรื่องของก้อนเนื้องอกจะโตหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือไอ้พวกอาหารหรือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะ อย่างเช่นอะไรดีคะฮอร์โมนไวทองที่ไปทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าฮอร์โมนชนิดที่เขาบอกว่าทานแล้วจะอารมณ์ดีหายเรื่องบุบว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้ก้อนโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดก็จะอยู่ในพวกอย่างเช่นโสมสกัดเข้มข้นอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้บางทีก็จะมีฮอร์โมนก็อาจจะกระตุ้นให้พวกนี้โตขึ้นมาได้นะคะก็คือสมุนไพรชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควรทานเพราะเราไม่รู้ว่ามันฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าอาหารปกติอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกัน
1: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำถ้าให้กินถ้าเกิดไม่ได้อยู่ภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์หรือหมอคุณแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้องอกอยู่นะคะเพราะว่าพวกนี้เนื้องอกพวกนี้ชอบขึ้นกับฮอร์โมนนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันมีฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวไหนมันจะไปต้านหรือตัวไหนมันจะไปกระตุ้นบางทีการศึกษามันยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะถ้ามีเนื้องอกอยู่ค่ะ
1: นะฮะไปที่คุณอาทีหน่อยนะฮะถามว่าลูกสาวอายุ4ขวบนะฮะต่อมอะดีนอยโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีนอย
0: ต่อมอะดีนอยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีนอยนี่มาเป็นคู่กันนะครับทำไมเป็นเพื่อนสนิทกันครับอยู่ใกล้ๆกันทอนซิลก็เป็นต่อมที่เราอ้าปากแล้วมองเห็นนะครับอะดีนอยก็จะอยู่ด้านหลังครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะอยู่หลังโพรงจมูกครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวครับซึ่งหลายครั้งก็กระตุ้นให้มีการโตขึ้นนะครับในเวลาที่เราเป็นเด็กโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3ถึง7 8ขวบครับเพราะช่วงเวลานั้นเม็ดเลือดขาวจะเจริญเติบโตเยอะหน่อยครับร่วมกับมีการติดเชื้อได้บ่อยครับนะกว่าวัยอื่นครับที่เท้าความยาวเพราะว่าจะไปถึงการดูแลรักษาต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อมอะดีนอยโตครับสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนอกจากการติดเชื้อคือโรคภูมิแพ้ครับเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการครับ หลายครั้งเวลาที่เราทอนซิลหรืออะดีโนยโตนะครับนะแล้วเรามีอาการจามชัดเจนคัดจมูกชัดเจนนะครับเวลาเราเจอฝุ่นนะหรือเวลาลูกเล่นกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาที่มีขนเต็มเตียงเลยนะครับนะลองถามดูครับผมว่าเด็ก 90% จะมีตุ๊กตาที่มีขนอยู่บนเตียงครับผมนะครับนะก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครับพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบริเวณเตียงครับอาจจะไม่ต้องออกไปเลยนะครับไม่ต้องออกไปทิ้งนะแต่ว่าให้อยู่ห่างเตียงครับเพราะว่าสิ่งที่มันกระตุ้นคือไรฝุ่นครับเพราะว่าเกาะอยู่ตามขนของสิ่งเหล่านี้ครับต่างๆแล้วก็ตัวมันเองรวมไปถึงอุจจาระของมันครับจะกระตุ้นอาการภูมิแพ้เราครับแล้วก็อันนั้นเป็นข้อหนึ่งครับอย่างที่สองครับสมมติถ้าเราคอนซีลอะดรีนอยด์โตจริงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งก่อแพ้หรือสิ่งกระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นครับข้อสองคือรักษาด้วยยาครับเราก็อาจจะการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับเราดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะครับเพราะว่าอะดรีนอยด์เป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการตีบแคบของทางเดินหายใจได้แล้วถ้ารักษาด้วย2หลักการนี้แล้วครับและยังไม่ดีขึ้นครับเราก็ไปสู่ขั้น3ครับคือยอดของปิรามิดครับอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งครับถ้าทอนซิลตอยโตมากๆครับรักษาด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผลครับร่วมกับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นครับคือเด็กหลายคนอาจจะนอนกรนครับนอนแล้วหยุดหายใจหรือหายใจเฮือกเนาะหรือว่าแล้วคุณครูมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมไปโรงเรียนแล้วง่วงตลอดเลยนะครับนะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรากรนแล้วเราหยุดหายใจครับออกซิเจนเราก็จะดรอปลงครับในช่วงเวลาที่เรานอนครับเนาะกลางวันก็เลยต้องชดเชยด้วยการเอาออกซิเจนกลับคืนมาครับก็นอนเพิ่มไปครับเพราะว่านอนกลางคืนไม่ดีนะถ้ามีอาการเหล่านี้ครับก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูข้อจมูกครับเพื่อเอาทอนซิลกับอะดรีนอยด์ออกไป
1: ดูแล้วกว่าจะถึงยอดพีระมิดเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่อาจารย์ว่าลดปัจจัยกระตุ้นลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย์นะฮะคุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95สูง160เกิดอุบัติเหตุรถชนกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องมา2วันนะฮะเอ๊ะเพิ่งเกิด2วันเดี๋ยวลองอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถเข้าเฝือกได้นะต้องผ่าตัดตามเหล็กผ่านมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัดนะฮะหมอแจ้งว่าต้องให้แผลบวมเนี่ยยุบก่อนจึงจะผ่าตัดได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
0: นะฮะส่วนใหญ่โดยหลักการกว้างๆครับเวลาที่เรามีกระดูกแตกหรือกระดูกหักครับแล้วเรามีอาการที่เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อรอบๆครับเช่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือว่าเยื่อบุข้อต่างๆครับหลายครั้งหมอก็รอครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดในบริเวณที่มีการอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจนอวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อแล้วคร
1: ับระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
0: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาที่เรามีอุบัติเหตุใหม่ๆภายใน1สัปดาห์แรกการขยับอาจจะทำให้เราปวดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็อาจจะให้พักผ่อนตามปกติครับยังไม่ต้องทำอะไรครับผมการบริหารหรือว่าการทำกายภาพบำบัดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักครับอาจจะมีผลเสียมากกว่า
1: ครับคุณเล็กนะฮะอายุ43สอบถามมาบอกว่ามีก้อนที่ไหล่ขวาใกล้ๆคอฮะลักษณะเนี่ยมันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
2: ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้คือว่าไปโดนอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรกระตุ้นมานะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นก้อนไขมันถ้ามันเป็นก้อนไขมันมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มๆนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กๆแล้วแข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนี้ได้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
1: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี้ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
2: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันไม่อันตรายกับวิธีดูอาจจะดูว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้มีเจ็บไม่ได้มีอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบางทีคุณผู้หญิงถ้าคนที่กลัวมันไม่สวยอะไรก็อาจจะ

0: คุณหมอเขาอาจจะยอมผ่าให้ก็ได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค่ะ
1: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาล

0: ติครับควบคุมอาหารที่มีความหวานนะครับหรือว่ามีน้ำตาลที่หวานชัดเจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพราะเป็นหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มทานนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับนะ
1: อัน
0: น
1: ี้ก็ฟีเวอร์เลยอาจารย์ช่วงนี
0: ้ครับก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการบาดเจ็บนะครับหรือว่าทำให้ปลายประสาทเราทำงานผิดปกติได้ครับรวมไปถึงในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ครับงั้นก็สังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วเราบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินนิดเดียวเราท้องอืดง่ายครับบางคนคลื่นไส้อาเจียนง่ายเนาะอาจจะเป็นอาการที่ขออภัยครับจำชื่อไม่ได้ที่คุณที่อายุ70ปีเนี่ยปรึกษามาครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนครับบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือกระเพาะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มือเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมือเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อด้วยน้อยครับกับสิ่งสำคัญของคนกรดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบนอนครับไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเราอยู่บ้านเป็นหลักครับหลายครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆคือเรากินอาหารเที่ยงปั๊บบ่ายโมงเราเอนหลังเลยทันทีอาหารเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอาการของกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็กินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นปั๊บนะครับไปค่อยมาเอนหลังก็ได้
1: ครับในห้องแอบมีคนถามมาว่าคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยทานทุเรียนได้ไหมฮะตอนนี้เห็นเขาเริ่มออกหน้าทุเรียนแล้วอาจารย์ทุเรียนเป็นผลไม้ให้อาจารย์เขาบอก
2: ทานนิดเดียว
0: น้อยครับแต่พอให้รู้สึกว่าหายยากครับแล้วก็จำกัดปริมาณ
1: นะฮะมีคำถามเรื่องสายตามาผมไม่แน่ใจว่าจะพอได้ข้อมูลกันยังไงได้บ้างเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้เฉพาะทางด้านจักษุนะคุณพันนิพาอายุ67นะตอนนี้สายตายาวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตาแห้งปวดบริเวณเบ้าตากลางคืนหยอดน้ำตาเทียมอาการนะพอมาเมื่อวานกลับมาเป็นอีกแล้วฮะแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอไหมฮะตาแห้งหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงก็อาการเป็นอีก
2: ถ้าหยอดแล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หยอดน้ำตาเทียมถ้าพี่ทราบก็อาจจะต้องหยอดไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่มันไม่ใช่หยอดวันเดียวแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องหยอดเรื่อยๆแต่ถ้าหยอดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะควรจะต้องเจอหมอตาน่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ครับอาจจะคล้ายๆผมนะผมจะหยอดทุกวันแล้ววันละหลายเวลาด้วยนะฮะพอติดมันพอสักพักมันก็จะแห้งอีกสักพักมันก็จะแห้งอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่สบายใจอาจจะไปปรึกษาหมอคุณหมอตาก็ได้นะคุณมนตรีแล้วกันนะครับคุณมนตรีอายุ62นะฮะไม่มีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้แจ้งเพศมาว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะเนี่ยรู้สึกปัสสาวะไม่สุดพยายามเบ่งแล้วคิดว่าสุดแต่พอเก็บเข้าที่มีปัสสาวะปริบๆออกมาเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไขเองได้ไหมครับน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณมนตรี
0: คาดว่าเป็นผู้ชายครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยครับแล้วขัดขวางการที่ปัสสาวะเราไหลตามปกติได้นะครับก็คือต่อมลูกหมากครับเวลาที่เราอายุเยอะหน่อยต่อมลูกหมากก็จะโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็หลายครั้งอาจจะต้องให้คุณหมอทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับนะหรือคนหมออายุรกรรมก็ได้ครับตรวจดูนิดนึงครับว่าเพราะว่าการตรวจหลายครั้งเราก็ทำได้ไม่ยากครับก็คือตรวจทางทวารหนักครับเพราะว่าสามารถจะคลำต่อมลูกหมากได้นะครับนะถ้าโตนะครับนะก็อาจจะมียาครับซึ่งสามารถช่วยทำให้เราช่วยทำให้ต่อมลูกหมากเราเล็กลงได้ครับปัสสาวะก็จะโฟลว์ดีขึ้น
1: Uh-huh.
0: ประมาณนั้นถ้าหลายครั้งเวลาที่เราไม่รักษาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คือรบกวนชีวิตประจำวันครับ2บางคนเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่มากขึ้นครับ
1: ครับถามเรื่องมะเร็งลำไส้นิดนึงอาจารย์มีคนคุณใหญ่นะฮะสอบถามเข้ามาพี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้อยากให้แนะนำอาหารว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮะมะเร็งลำไส้ฮะ
0: เป็นแล้วใช่มั้ยครับถ้าเป็น เป็นแล้ว
1: น่าจะเป็นแล้วฮะ
0: เป็นแล้วครับ

0: ไม่มีการห้ามหรือว่าสนับสนุนการกินอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้นี่เนี่ยปัจจุบันถ้าสมมติถามในแง่ของการป้องกันไม่ให้เป็นครับก็คือกินผักหรือกากใยอาหารมากขึ้นครับกินเนื้อแดงลดลงครับแต่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแล้วกินอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคิดว่าไม่มีครับยกเว้นว่าเคยมีการผ่าตัดมาแล้วครับแล้วลำไส้เรามีโอกาสติดได้ง่ายขึ้นจากพังผืดหรือการบีบรัดอะไรก็ตามครับคุณหมอหลายท่านก็จะบอกว่าระวังเรื่องการกินเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่มีกากเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าโดยปกติก็กินได้ตามปกติ
1: ย้ำอาหารที่กินในก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะฮะอาจารย์เลี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
0: การป้องกันใช่ไหมครับการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนื้อแดงครับเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเยอะๆครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่เรากินเยอะและสัดส่วนของกากใยอาหารที่เรากินน้อยครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่ครับนะฮะวันนี้หลากหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอสาวนีคุณนิชายังวอนวิเชียนนะฮะตอบคำถามเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีบางท่านของผู้ชมที่เข้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ถามไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้กันไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ปรุณนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐขีหมอรามาสวัสดีครับ

0: โอเอโอเอโอเอลูกชายหรือลูกสาวครับเนี่ยแหมน่ารักเชียวอะไรนะยังน่ารักไม่พอจะทำให้โตขึ้นน่ารักกว่านี้อีกทำยังไงอ่ะตอนลูกหลับให้จับนอนคว่ำให้หัวทุยเดี๋ยวแบบนี้อันตรายนะเด็กจะขาดอากาศหายใจเผลอๆเนี่ยตายได้เลยนะ
1: ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ากะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยสามารถที่จะปรับรูปร่างได้ค่ะและท่าทางการนอนเนี่ยก็มีผลกับรูปร่างของกะโหลกศีรษะจริงแต่ว่าหมอเนี่ยไม่แนะนำให้เด็กนอนคว่ำเลยนะคะเพราะว่าการที่เด็กนอนคว่ำเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะหมอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นกับลูกในขณะที่เขาตื่นอยู่โดยการที่จับเขาคว่ำบ้างค่ะเล่นกับลูกในขณะที่เขาเนี่ยทำท่าคว่ำครั้งละประมาณ 1-2 นาทีต่อครั้งอย่างน้อย3ครั้งต่อวันค่ะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดกะโหลกศีรษะที่จะแบนลงได้นะคะแล้วแถมยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ด้วยค่ะ
0: เอาจะทำอะไรเนี่ยจะโกนคิ้วกับโกนผมโตมาผมจะได้ดกคิ้วจะได้เข้มเหรอเดี๋ยวนี่ก็อันตรายนะที่สำคัญมันไม่ได้ผลด้วยนะ
1: การที่โกนผมหรือว่าโกนคิ้วเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้มีเส้นผมใหม่เกิดขึ้นปริมาณมากขึ้นนะคะแถมการที่ไปโกนผมเด็กเนี่ยโดยที่กะโหลกศีรษะผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยยังบางมากๆอยู่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ลูกเนี่ยเป็นแผลแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้ค่ะ
0: ชัดเจนนะโกนไปเนี่ยรูขุมขนก็เท่าเดิมจำนวนเส้นขนก็เท่าเดิมผมไม่ดกขึ้นเลิกซะนะอันตรายเอาทำอะไรอีกแล้วหยุดเลยฟังหมออ
1: ันนี้เนี่ยก็ยิ่งไม่ควรทำเลยนะคะสาเหตุเนี่ยเพราะว่าจมูกของคนเราอะค่ะเป็นโครงสร้างที่เป็นกระดูกแข็งซึ่งกระดูกแข็งเนี่ยจริงๆแล้วว่ายังสามารถที่จะเติบโตได้อีกค่ะเมื่อเด็กอายุมากขึ้นแต่ว่าการที่เราไปบีบหรือว่า

0: พยายามดึงส่วนที่เราไปดึงมันคือเป็นกล้ามเนื้อบางๆแล้วก็ผิวหนังเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไปดึงเนี่ยไม่ได้ทำให้กระดูกมันเปลี่ยนรูปร่างแถมยังจะทำให้ลูกเจ็บแล้วก็อาจจะเกิดการอักเสบที่จมูกได้ด้วยค่ะ
1: สรุปแล้วลูกเราก็หน้าเหมือนเราเนี่ยแหละโกนคิ้วดึงดั้งยังไงเขาก็ยังหน้าเหมือนพ่อแม่อยู่ดีอย่าไปทำให้เขาเจ็บตัวเปล่าเลยนะสงสารลูกเนอะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอุ๊ยร้อนๆอุ๊ยหมดครับอุ๊ย
4: ได้ถือโทรศัพท์กับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณอกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลล์แล้วในเซลล์ผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
3: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ

0: สวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผม
1: ค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คนมีแขกรับเชิญด้วยเป็นคุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คนคนโตอายุ11ใช่มั้ยคะน้องโอม
2: ใช่ค่ะน้องโอม
1: แล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอี
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม

0: กเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยมากเลยครับ
2: มีอะไรกินบ้างครับ
0: เยอะแยะเลยนี่ไงชอบป่าดูสิลูก
3: ชอบครับ
0: นี่มินชอบไหม
1: มาก
0: แตงโมดีกว่าของโปรดใคร
1: โปรดกินเลย
0: มินชอบใช่ไหมลูกหิวว่าสิเล่นมาเหนื่อยใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสดูรายการHealthy Friday นะคะก็อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชฟค่ะว่าอยากจะมีเมนูอะไรที่มันทำง่ายๆน่ากินนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิกนิกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ชอบที่จะมาปิกนิกกันเป็นประจำเลยค่ะลูกๆ ก็ชอบมาเล่นที่นี่แต่ว่าคุณแม่ก็แอบกังวลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าที่จะมาทำให้ลูกกินที่เนี่ยค่ะมันดูจะยุ่งยากไปนิดนึงส่วนใหญ่ก็เลยจะซื้อตามซูเปอร์ค่ะซื้อที่มันซื้อง่าย
1: ๆนี
0: ่ห่าวเทเลยครับน้ำไหมคะดินน้ำอะไรดี
1: น้ำอันนี้
0: สำหรับคนเหนื่อยดินเช็ค
1: น้ำกระป๋อง
0: อยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ำหวานเพราะว่าเด็กๆอะค่ะติดหวานกันมากเลยชอบทานน้ำหวานน้ำเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนำอะค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานนะคะที่เด็กๆเห็นแล้วอยากจะทานถ้าเกิดว่าคุณหมอกับเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยอะค่ะ
4: ผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกน่ารักมากนะครับก็คุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
5: จริงๆอาหารที่คุณแม่ซื้อก็จะเป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ซื้อเป็นป๊อปคอร์นน้ำอัดลมใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่ซื้อง่ายๆ
5: เป็นอาหารคล้ายๆเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือว่าให้เด็กหยิบทานง่ายๆเด็กก็จะชอบใช่ไหมคะทีนี้ก็คือในแง่ของสารอาหารอันนี้มันก็คือได้โปรตีนเนาะเพราะเป็นไก่แต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาไปซื้อไก่ทอดข้างนอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร่เลยทีนี้เราอาจจะต้องปรับสูตรอาหารนิดนึงชั้นก้องมีไอเดียอะไรในการพิสูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเอ่ย
4: จริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการไปปิกนิกก็น่าจะทำอาหารร่วมกันได้ด้วยแล้วก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทำอาหารด้วยเขาก็จะทานอาหารที่เขาทำ
0: ใช่แล้วก็จะภูมิใจด้วย
4: ใช่แล้วก็จะครับ
0: ปีว่าฝีมือตัวเอง
4: ใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาทริคมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ

0: จานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโหลนะครับใช่โหลใสๆ
1: มีฝาปิด
0: ถูกต้องครับปกติ
1: ใช่
0: ปกติเวลาเราทำสลัดจะอยู่ในชาม
2: ค่ะ
0: แล้วพออยู่ในชามปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนแล้วมันเดี๋ยวมันหกเลยมันยากพกพาไปไหนก็ลำบากใช่ไหมครับใส่ถุงพลาสติกไปสุดท้ายผักมันก็จะออกมาเลยท
2: ีนี้ไม่น่าทานด้วยพอเทออกมา
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในโหลครับโดยมีน้ำสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการจะทานก็แค่คว่ำครับแล้วก็เทใส่ชามกินได้เลย
2: อ๋อมันสนุกอีตรงคว่ำ
0: ด้วย
2: นะเน
0: า
2: ะ
0: น้องเล่นด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อ1 3น้ำมัน1เปรี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
2: 3น้ำมัน1เปรี้ยว
0: ครับ
2: เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
0: เรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่มน้ำผึ้งได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
2: ้3น้ำมัน
0: ใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับน้องทานได้1ครับผม
1: คือเวลาที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็วินิก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะ
0: ค
1: ะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
0: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำผึ้งนี่ก็จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดก
1: ็
0: เป็นเรซินที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
2: อ๋ออย่าง
0: น
2: ี้ยังไม่ได้
0: ยังไงนะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปแล้วก็ทำเองที่บ้านได้เลย
2: ง่ายมาก
0: นะครับ
2: พี่คิดว่าน้ำสล
0: ั
2: ดจะง่ายขนาดนี
0: ้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เพิ่มพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยเป็นให้อีกรอบนึงวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
2: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ไม่จำกัดครับ
2: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
0: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสันจาให้หน่อยครับ
1: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสันจาเนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้ทีนึงหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
2: อ๋อได้เลย
1: ใช่แล้วก็วันจานก็หยิบออกมา1ขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
2: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะยังไม่ใส่น้ำสลัด
1: เพราะว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
2: ไม่ค่อย
1: ชอบทานใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ดี
0: โอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม
1: ่
0: ช่วยเด็ดผักให้ผมนิดนึงนะครับคุณหมอวันนี้เอาเรื่องหอมใหญ่มาฝากนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่
1: ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เด็กๆ เขาก็จะไม่ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เขี่ยทิ้งเลย
0: ถูกต้อง
1: ตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: ผู้ใหญ่บางคนก็ยังทานไม่ได้

0: เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มโดยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ก็จะดีอีกเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะ
1: วันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทำให้ทานหอมใหญ่ได้นะครับ
2: ดีค่ะ
1: ครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีหอมใหญ่แช่อยู่ในน้ำซึ่งมันมีไอ้น้ำเกาะอยู่คือน้ำเย็นเราสไลด์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำกลิ่นฉุนหายไปล้างสองน้ำครับเทน้ำออกน้ำที่สามใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหอมใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับ
2: ก็คือไอ้พวกกลิ่นฉุนอะไรมันออกไป
1: ครับออกไป
2: แล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหอมใหญ่มันจะหายไปด้วย
0: ก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ำกระบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทานก็อาจจะยอมก่อน
1: อ
0: ะไรอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้น
2: แล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้
0: ใช่เพราะอย่างนี้อย่างน้อยเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลย
1: จากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกัน
0: อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็คือลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทาน
1: หรอครับ
2: มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้ทานได้ไหมคะ
1: วันนี้ใช้แล้วต้องทานครับ
0: นี่เลยค่ะมะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอร์รี่ทอมาโต
2: ้
0: เล็กๆนะคะมันจะอร่อยกว่าม
2: ะเขือเทศใช่ครับ
0: มันจะหวานมากรสชาติคล้ายๆเป็นแบบเหมือนผลไม้มากกว่าผัก
1: ใช่ครับจริงๆพวกมะเขือเทศพวกนี้เป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นมะเขือเทศพวกนี้จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาจะค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆมะเขือเทศคนที่ทานไม่ได้เพราะเหม็น
2: กลิ่นใช่ค่ะอยู่ที่กลิ่น
1: จะไม่มีกลิ่นโอเคผมมีวอลนัทให้นะครับแล้วก็ผักต่างๆหัวนะครับผมเลือกที่จะใช้วอลนัทเนี่ยใส่ลงไปล่างสุดเพราะอะไรถ้าเรามีออปชันในการเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนทับแล้วจะยุบนะครับอย่างเช่นผักเราจะไม่ไว้ข้างล่าง
2: ค่ะอ
1: ย่างถ้าเป็นพวกถั่วพวกธัญพืชไว้ข้างล่าง
0: ได้สุด
2: ที่หนักหนักหน่อย
1: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัทนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทำบ่อยผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือหาขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที่
2: แผ่นกลวยเลย
1: ถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นพริกเขียวนะครับ
2: ใส่แค่ไหนก็ได้
1: ใส่แค่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะคั่นด้วยหัวหอมนะครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตใส
2: ่ให้หลายสีสลับกัน
1: ใช่ครับ
2: สวยๆด้วยเนาะ
1: ใช่
0: พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพด1ฝักใหญ่อะค่ะคือข้าว2ทัพพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบ
1: แล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะ
1: ครับคุณแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษผมให้หมดเลย
0: พิเศษค่ะ
1: พิเศษนะครับ
0: อันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งคุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัว
1: มีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปู
0: เรื่องโซเดียมเนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกเนี้ยง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันแบบ 40-50% เนี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทานตรงน้ำราดมันเยอะๆไม่ได้นะคะ
1: นะครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณแม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผักอย่างอื่นนิดนึงใส่ยัดลงไปได้เลยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับผักแต่จริงๆก
0: ็ก็ไม่น้อยเลยนะครับ
2: มันจะเขย่าได้ค่ะมันแน่นมัน
1: ได้ครับถ้าไม่ได้เราคว้าเอา
2: อ
1: ันนี้คือตัวอย่าง1อันนะครับที่เราทำได
0: ้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเรา คุณติ๊กดูแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไหมหรือยากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมาก
0: ๆลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะ
1: ทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะ
2: ใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทำก็ชอบแน่ๆสนุกแน่ๆ
0: งั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเรา
1: ค
0: นละขวดเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกอาจจะยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช่ไหมคะลูกชอบหวานหวานอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: นี่เป็นส่วนของอกไก่ก็อาจจะ
2: เพิ่มโปรตีน
0: เขาเล็กน้อย

0: ผ่านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม
1: ่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ
0: ดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราทวนกันบ้างหนีรอบนึงว่าสูตรน้ำสลัดยังไงนะครับคุณแม
1: ่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วย
0: มาสาโอเคนะครับยอดเยี่ยมมากถ้างั้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับ
2: ก็อย่าลืมนะคะเวลาทำสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะ
1: ขึ้นหวานเลย
2: ค่ะ
0: โอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่
2: ม
0: นะครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำมันลม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำไงบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับ
2: คือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ไหม
1: คะ
2: ก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจากอยู่ในรูปของน้ำตาลที่เติมเป็นช้อนช้อนเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ำตาลซึ่งได้จากธรรมชาติเช่นน้ำตาลจากผลไม
1: ้
2: หรือถ้าน้องชอบทานเป็นเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยทานน้ำผลไม้สดก็ยังจะดีกว่าแต่ที่ดียิ่งกว่าคือเราจะทำผลไม้ปั่นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ฉะนั้นการที่เอาผลไม้ทั้งลูกไปปั่นเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์อยู
1: ่
2: ใช่ไหมค
1: ะ
2: การดูดซึมมันก็จะช้าลงแล้วน้องเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วย
0: วันนี้เป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับ

0: ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือช็อกโกแลตกับเนยถั่ว
1: เนยถั่วแล้วก็กล้วย
0: มันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราหรือต้มยำบ้านเรา
1: ค
0: ือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลย
1: รสธรรมชาติ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทำไมถึงเอา2อันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยค
1: ุ
0: ณหมอบอกว่าหวานไปห้ามคุณหมอห้าม
1: ลดลงครึ่งนึงนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่
0: เพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนำไว้ก่อน
1: ก็อาจจะ
0: ค่อยๆถอน
1: มาก
0: ใช่ใช่ช็อกโกแลตมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทำงานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให
1: ้
0: คร
1: ับจริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะกล้วยหอมลูกนึงก็คือเราจะได้แป้งเท่ากับข้าวประมาณ2ทัพพีทีนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเล็กมากๆบางทีเราไม่อยากขอทานเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนในโกโก้ใช่ไหมคะหมอก็ชอบเป็นสตรอเบอรี่บานาน่ามันก็เข้ากันเหมือนกันอาจจะใช้นมสตรอเบอรี่ครึ่งนึงกับตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: เราไปอะแดปต์ได้นะ
0: ใช่ครับโอเคคุณหมอ
1: ครึ่งนึงนะคะงั้นเราก็ใช้ประมาณ

0: อครับ
1: อันนี้เชฟกล้องทำงานยากให้เรานะ
0: ครับผม
1: ปอกกล้วย1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: นี่อร่อยแน่นอนนะคะคนมาก
0: แล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติวันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป

0: เรียบร้อยไปแล้วกับ2เมนูพิคนิคนะครับคุณแม่ครับคุณหมอคิดว่า2เมนูนี้โอเคไหมครับผ่านหรือไม่ผ่าน
1: โอเคแน่นอนมีทั้งอาหารครบทุกหมู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสมูทตี้ที่มีนมด้วยก็ได้เกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็มีไฟเบอร์จากกล้วยมีแคลเซียมสูงเหมาะสำหรับน้องที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมส่งคำถามหรือเรื่องราวที่ท่านต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้อาหารจานสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทางด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้โดน Channel ทาง Inbox หรือทาง Message ส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะ
0: ครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้มานะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะ
0: ครับ
1: สนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปิกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรอง
0: สนุกกว่าเดิม
2: สนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลย
0: ขอบคุณมากมากเลยค
2: ่ะขอบคุณเช่นกัน
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บวยมีการออกกำลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับ
3: พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
4: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
3: ับ ใช่ครับ

0: โอ้ยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากหุ่นสวยเซ็กซี่เหมือนปู่ปรยาสวยเต็มๆตาแบบเจนนี่หรือว่าจมูกคลิกดีแบบกะละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าพิลาทิสครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยถึงนิยมเล่นพิลาทิสเราไปหาคำตอบกันครับทำไมถึงไม่ชอบยกเหล็กล่ะทำไมหรือว่ายกเหล็กแล้วบวยยกและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องพิลาทิสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับและผมจะสอนคุณผู้ชมก็ไม่ได้ครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอเชิญคุณนานาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนานานี
1: ่ครับ
0: สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลย
1: ใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิส
0: หลักๆมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ที่เรายืนอยู่วันนี
0: ้ครับ
1: แรกเลย
0: สีเขียวนี่นะคร
1: ับ แมทครับ
0: แมท MAT
1: แมทครับผม
0: ก็คือเสือนั่นแหละ
1: เสือนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัว

0: นี้นะครับ
1: ชื่อมันก็คือทักษะคือการรีฟอร์มใหม่
0: ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม
1: ฟอร์มไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบอกอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: อันนี้คือคาดิแลคครับ
1: คาดิแลคเหมือนรถยนต์เลย
0: ถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อหรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมากล้ามเนื้อก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต
1: ์คาดิแลคที่ชอบอ่ะแค่คอนเซปต์วีระทิศผมก็ชอบแล้วว่าหลายๆคนเซเลบดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับ
0: เพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
1: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างเงี้ยครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทท
1: ีนี้ถามคุณนายนิดนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิสคงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: พี่บอยนี่โหดูดีนะครับแต่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยครับ
1: จริงป่ะครับ
0: จริงครับ
1: เป็นหลงแพรบเป็นหลงแพรบจริงเหรอ
0: จริงครับผม
1: มันต้องอย่างนั้นเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ปรับเยอะเลยเหรอ
0: ปรับเยอะเลยครับ
1: แต่ว่าพี่นันที่ช่วยได
0: ้ช่วยได้ครับ
1: ผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได้
0: ผมสอนได้ครับแน่นอน
1: สุดยอดครับผู้ชมเราไปออกกำลังกายกันเลยครับพิลาทิสครับ
0: สิ่งที่คุณบอยต้องแก้นะครับก็คือในเรื่องของโพซิชันของหลังตัวนี้นะครับซึ่งมันโค้งมากซึ่งงอมากกว่าคนปกตินะครับ
1: เกิดจากอะไรครับ
0: ผมมองแล้วเนี่ยเกิดจากการที่คุณบอยอาจจะเล่นเวทนะครับสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเกินไปนะครับซึ่งมันจะไม่เฟล็กซิเบิลนะครับมันเป็นการหดตัวกล้ามเนื้อ
1: พอใหญ่ปุ๊บมันหดปุ๊บมันปวดหลัง
0: ใช่ครับมันจะดึงโพซิชันให้เสียนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วง thoracic spine muscle นะครับตรงช่วงของกระดูกสันหลังส่วน thoracic spine นะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วน upper back ตรงช่วงนี
1: ้
0: นะครับ
1: มีอะไรต้องแก้ครับ
0: ที่คุณบ๊วยบอกตั้งแต่แรกก็คือจะมีอาการปวดหลังตรงช่วงของ
1: low back
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมาซัพพอร์ตในส่วนของ
1: หล
0: ังส่วนล่างนะครับเริ่มจากroll up and roll down ก่อนนะคร
1: ับ
0: ให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้านหน้า
1: เหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการ
0: จินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับลำตัวลง
1: เฮ้ยแค่นี้ก็ผ่อน
0: ใช่ครับคุณบ๊วยครับงอเข่านิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าครับ
1: ได้ผมไม่ต้องงอผมก็เหยียดได้เนาะ
0: ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดูครับโอเคจากนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆไต่ขึ้นมา
1: สามารถแตะนี้ได้เลย
0: ใช่จากนั้นคุณบอยครับลองเดินเข้าไปข้างหน้าเลยครับ3 9
1: เดินยังไงคร
0: ับ เดินไปโดนเดินไปด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับมาเลย
1: ครับแล้วก็ต่อครับ
0: เดินมาให้เป็นท่าแพลงไว้นะครับท
1: ่
0: าแพลงม
1: า
0: โอเคเงยหน้ายืดอกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้น1ข้างผมจะสาธิตในเรื่องของเลกพูลดาวน์นะครับยกขาขึ้น1ข้างโดยที่พยายามเหยียดขาไว้นะครับ
1: โอ้ตึง
0: หนึ่งข้าง
1: ตึงข้างหนึ่งขา
0: พยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับย
1: ื
0: ดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลอง push up นะครับ push up อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกรงใช่ช้าไว้ครับ
1: โอ้โหหนักมาก
0: เป็นไงครับรู้สึกไหมครับว่าหน้าท้องได้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเกรงหนัก
1: เฮ้ยมันหนักจริงนะทำไมผมรู้สึกหนักอะมันดูกระจอกมากเลยอะ
0: เพราะคุณบอยอาจจะเกรงกล้ามเนื้อถูกต้องนะครับ
1: ที่ผมถามนี่นะเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่โหยขนาดนี้บอยมันโตเปลือกมันยังเหนื่อยเลยควรจะบอกเขาไงดีครับ
0: สำหรับผู้หญิงหรือว่าคนไม่เคยออกกำล
1: ัง
0: กายนะครับเราก็มาพุชอัพด้วยท่านี้ก่อนงอเข่านะครับก้นนะครับที่เราฝึกนะครับต้องไม่โด่งเหยียดลงไปนะครับแบบนี้ลงให้ช้านะครับดันขึ้นเกรงหน้าท้องไว
1: ้นี่คือจะไม่ทำอะไรเร็วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่ในอะไลเมนต์นะครับหรือท่วงท่าล้างไม่แอนอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดเลยนะครับนี่คือการคอนโทรลคอนะครับแล้วก็คอนโทรลเพลวิกสเตบิลิตี
1: ้ครับถ้าต่อไปครับ
0: ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับ เป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับ
1: ไหนเขาอยู่ไหน
0: อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศนั่งเครื่องมาเยอรมัน
2: นู่นรายการมีเซอร์ไพรส
0: ์โอเคท่านี้ครับชื่อท่า100ครับ100
1: 100ครั้ง
0: 100ครั้งครับเป็นท่าที่เรา strengthen ในส่วนของหน้าท้องนะครับโฟกัสที่หน้าท้องโอเคนอนหงายมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นหัวไหล่นะครับเหยียดลงไปนะครับไม่ยกจากนั้นคุณบัวยกขาขึ้นมาตั้งฉากเป็นเทอร์บอท็อปไว้นะครับโอเคยกขาขึ้นทีละข้างทีละข้างมาเออนี่แหละครับหน้าท้องงอขาไว้งอขาไว้ก่อนศีรษะวางลงงอขาไว้งอขาไว้คุณบัวงอขา
1: อาจารย์ราช่วยเ
0: ซฟงอขาไว้คุณบัวจากนั้นยกแขนขึ้นมาเออลำตัวนะครับจากนั้นคุณบัวค่อยๆยกศีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องถึงพื้น แค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเคเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันตี
1: ไม่ได้เกิดผู้ลงเหนือซะด้วยดีแล้วไปเขาดินบ่อย
0: แล้วทีนี้คุณบวยครับเกร็งที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาไปชาเลนจ์ขึ้นหัวเข่าตึงตีแขนไป
1: ยืดขาได้สบายเลยไม่มวนก้น
0: ไม่มวนท้อง
1: ใช่
0: แต่ฟิลหน้าท้องมากขึ้นโอเคเราจะเริ่มนับนะครับ1ถึง100แต่ผมจะนับทีละ10
1: โอ้ค่อยชั่วเอาครับดี
0: โอเค
1: ผมดู1ถึง100โอเคมาคร
0: ับพร้อมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30หายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3ยกขาขึ้นนิดนึงยิ้มไว้ครับอดทนโฟกัสไปที่หน้าท้องครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2และงอเข่ากลับมาครับโอเค
1: อ
0: ันนี้คือท่าในส่วนของโฟกัสไปที่หน้าท้อง
1: ซิกเนเจอร์เขาเลยใช่ไหม
0: ใช่ซิกเนเจอร
1: ์การที่เราเขย่าแขนแบบนี้มันเพนกวินเนี่ยมันช่วยอะไรครับ
0: มันเป็นการช่วยรีสตันของทำให้หน้าท้องต้องทำงานโฮลแล้วก็เกร็งในส่วนของคอสเตบิลิตี
1: ้ฮันเดรดที่เราทำกี่เซต
0: เราทำแค่เซตเดียวจบเลย100ครั้ง
1: ถ้าเกิดแบบเราแข็งแรงมากขึ้นก็นับช้าลงหน่อยได้
0: ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1ถึง10ลมหายใจนะครับก็ได้ช้าครับอีกนี่ครับจะเหมาะสำหรับคุณบ๊วยท่าหนึ่งคือท่าสวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำสวอนแบ็ก
1: สวอนก็คือโหงนั่นเอง
0: โหงครับ
1: ยอด
0: เอามือนะครับเข้ามาอยู่ที่ตรงช่วงของหัวไหล่นะครับหรือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับยืดกดหน้าแข้งไว
1: ้
0: เป็นท่ายืดท่านี้นะครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก็หลัง
1: มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
0: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที่ต้นขาด้านหน้าคือ quadriceps แล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นพอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของ lower back มากเกินไป
1: สิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้องตั้งใจนะครับไปเกร็งที่
0: หน้าขากับก้นเอาไว
1: ้ก้นไว้เพื่อไม่ให้หลังมันนั่นเกิดมันบาดเจ็บได้
0: ใช่ครับลงครับผมโอเค
1: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับ
0: ท่านี้นะครับประมาณ 6-8 ครั้งครับ
1: 6-8ครั้งครั้งละกี่วินาทีครับ
0: ค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับ
1: โอเค
0: โอเค1 2 3 4 5แล้วลงโอเคหายใจเข้าครับและหายใจออกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอนอกขึ้นได้เยอะครับพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับมันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นมาเฉยครับมันก็จะ
1: ไม่
0: ฟ
1: ิ
0: ลไม่มีความหมายครับแต่ถ้าฝึกกับพิลาทิสเราก็จะสามารถคอนโทรลได
1: ้เฮ้ยผมสบายเลยรู้สึกสบายรู้สึกดีแหละรู้สึกตึงมัน
0: ดีเลยครับ
1: มันยืดจริงๆอ่ะ

0: ตอนนี้นะครับเรามาเล่นพิลาทิสโดยใช้อุปกรณ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: รีฟอร์เมอร์นั่นเองตัวนี้เลยไหมครับ
1: ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ
0: อุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร
1: ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมากกว่านะครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้จะเริ่มจาก beginner ก่อนเลยนะครับให้คุณบ๊วย
0: อุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริง
1: สปริง
0: สปริงในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับ
1: มีความหมายครับสีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาด middle แล้วก็แดง hard นะครับ
0: โอ้มันสากลมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
1: ไฟแดง
0: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
1: เริ่มจากการ
0: ครับ
1: นอนหงายนะครับแต่ว่าการนอนหงายแบบนี้นี
0: ่
1: เป็นวิธีที่ผิดนะครับรบกวนคุณบ๊วยหันนั่นด้านนี้ครับนั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกวางลงนี้ก่อน
0: ลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วย
1: ถูกสุข
0: ถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บได้
1: ใช่
0: โอเคลงนี
1: ้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับ headless
0: ถ้าเป็นแล้วนอนคุณจะนอนแบบนี้นะเนี่ย
1: ถูกต้องครับนี่คือการนอนที่ถูกทีแล้วค่อยพลิกนะครับลำตัวหงายขึ้นมา
0: โอเค
1: ดีครับขาวางไว้ที่ตรงนี้เลยครับตรงฟุตบาร์นะครับมือวางข้างลำตัวนะครับท่าที่ผมจะให้คุณบอยเล่นคือท่าของsingle leg footwork นะครับเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขางอขาไว้งอขา
0: okay.
1: งอขาจากนั้นนะครับคุณบอยออกแรงที่ส้นเท้านะครับกดไว้แล้วค่อยๆเกรงต้นขาค่อยๆเหยียดขาออกไป
0: oh.
1: นี่โอเคเกรงต้นขาไว้ในระหว่างนี้นะครับการเหยียดขาออกไปพยายามอย่าให้เพลวิสนะครับมันขยับเพลวิสก็คือเชิงกรานของเรานั่นเองแล้วงอขาเข้ามาช้าๆเกรงต้านเอาไว้นะครับห้ามให้เครื่องกระแทกหรือเบาะกระแทกนะครับโอเคจากนั้นเหยียดต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดเราทำทั้งหมด10ครั้ง
0: ถ้าเป็นเวทเนี่ยถ้าเราเหมือนเราเล่นเวทยกเหล็กเนี่ยคือเราช่วงขาลงเราเกรงได้ช่วงที่แรงต้านเราเกรงได้แต่ถ้าเกิดแรงผลักออกนี่เราเล่นเร็วได้ไหมครับ
1: จะไม่ได้ครับจะไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดและการง
0: อ
1: ใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายใจออกนานแหละครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ
0: ตึงครับ
1: ตึงครับจากนั้นสมมุติคุณบ๊วยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบ๊วยงอเข่าขวางอเข่าขวาและจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับ
0: โอ้
1: พร้อมกันงอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมา1 2
0: อันนี้เหมือนเล่นกันด้วยฝั่งนี้
1: ใช่ครับเล่นด้วยทั้ง2ข้างพร้อมกัน3นี่แหละครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น
0: 4ท่าต่อไปครับ
1: ครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัสซาจหรือว่าน
0: วดด้วย
1: นวดหลังไปในตัวด้วยก็คือ
0: ชื่อท่าแล้วมันดีขนาดนั้นเลยครับ
1: มีจริงๆครับในพิลาทิสครับ
0: แล้วก
1: ็โอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบ๊วยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่ไปนะ
0: มีไว้คู่ไว้
1: ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
0: โอ้โหนี่ดีจะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบ๊วยค่อยๆโรลอัพขึ้นนะครับชิวขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับ
0: ได้ต่อ
1: ค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้อีกไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอันนี้นะครับคุณบ๊วยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไปไหมครับโอเคจากนั้นนะครับค้างไว้ปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดครับแล้วค่อยๆดึงส้นเท้าลงมาหาก้น
0: โอ้โห
1: ดึงส้นเท้ามาหาก้นจากนั้นงอขาไว้งอขาแล้วค่อยๆงอหลังลงงอหลังลงค่อยๆโอเคคุณบ๊วยเหยียดขามาก่อน

0: ครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยลองก่อนมันรู้สึกแบบช่วงที่เราเหมือนขากบอะที่เราออกข้อส้นเท้าติดกันแล้วแยกดึงลงมามันยาวมาถึงตรงก้นนี่เลยอะ
0: นั่นแหละครับคือที่คุณบ๊วยบอกตอนแรกไงครับว่ามีปัญหาตรงนี้นั่นแหละครับ
1: โอเคมาขอลองดู
0: โอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณบ๊วยดีขึ้นนะครับปลายเท้าม
1: ันให้เลยกึ่งกลางนะผมว่ามันได้สติ
0: ใช่เกรงท้องช้าๆคอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเท้าลงหาก้นครับแล้วค่อยๆงอหลังลง
1: โอ้โหสบายสบายขึ้นเยอะเลย
0: หมายครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปทางนี้ครับ
1: หุยทีที่สองทีแรกต้องคนละโลกกันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงครับ
1: มันรู้สึกสบาย
0: รู้สึกสบายที่หลังใช่ไหมครับ
1: ช่วงที่มันลงมารู้สึก
0: ใช่ใช่จังหวะนั้นเป็นการช่วงของมาสาการ articulate spine
1: ผมซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วตีนี้เท่าไหร่

0: มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของพิลาทิสนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราใช้แมตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลกเลย
1: ตัวนี้คือคาดิแลกเลยครับ
0: ครับผมทีนี้นะครับท่านี้คือหลายๆคนที่ดูใน IG ของเซเลบดารามักจะใช้อันนี้แหละคาดิแลก
1: คาดิแลก
0: แล้วก็โชว์แล้วก็ห้อยโหนตีลังกาคุณบุญนามเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทำได้เลย
1: คนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมตมาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้ว
0: สักระยะหนึ่งนะ
1: สักระยะหนึ่งไม่ใช่ 2-3 ครั้ง
0: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นแมตช์เรียบร้อยแล้วมาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้วก็มาคาดิแลกไม่ควรไม่เวิร์คไม่เวิร์ค
1: ไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำในท่า
0: ถ้าอย่างนั้นโชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำท่านี
1: ้ทำไมเราเซเลบถึงต้องทำ
0: ท่าที่ห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับ
1: catwalk over ครับ
0: catwalk over
1: ใช่
0: ที่เป็นเดินแบบนี่ครับ
1: แนวเดิน
0: catwalk over
1: ใช่โอเค
0: ใช่ครับครับ
1: เริ่มจากนะครับเราก็เ
0: ซตนาเขาไม่สนใจผม
1: โอเคนะครับเหยียดขาตรงครับยืดตัวขึ้นไปกึ่งยิมนาสติกนิดนึงครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็จิตใจในจังหวะนี้เราจำเป็นจะต้องเกรงหน้าท้องนะครับสกรูปหน้าท้องเอาไว้แล้วหัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นใส่ความแข็งแรงของหัวไหล
0: ่
1: นะครับหน้าท้องหลังตึงตึงยืดดึงกลับ
2: ช้าช้า
0: โล่งอย่าช้าหมดทุกอย่างช้าหมด
1: ใช่ครับเป็นการฝึกการ
0: แข็งแรงจากท่าแมตต์ก่อนโอ้สุดยอดมากมันได้กล้ามเนื้ออะไรบ้างครับไล่อีกทีนึง
1: อันดับแรกเลยหน้าท้อง
0: หน้าท้องกล้ามท้องได้แน
1: ่ต้อง stability ไว้นะครับแขนหัวไหล่หลัง back extension
0: สมาธิอีก
1: ใช่ครับ
0: เลือดไปเลี้ยงศีรษะอีกเลือดเลี้ยงหัวอีก
1: ดูหนุ่มดูสาวขึ้น
0: สุดยอดนี่คือท่าเรียบร้อยแต่ย้ำเตือนอีกทีนะครับใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีทักษะมาก่อนกรุณาอย่าทำผมยังไม่กล้าทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันนั่นทีมันก็ไม่
1: ใช่ครับบาดเจ็บยาวเลยครับท่านี้

0: ทีนี้อยากให้คุณนาบอกคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นพิลาทิสเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรเงี้ยครับ
1: พิลาทิสนะครับมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ใครหลายๆคนอย่างเช่นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คนชราวัยหนุ่มวัยสาวเล่นได้หมดเลยครับ
0: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
1: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
0: เล่นเพื่ออะไรครับ
1: เล่นเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ของบุคคลเหล่านั้นครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมตัวผมเองได้ลองพิลาทิสผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมรู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back

0: แบ็คมีเรื่องของก้นกล้ามเนื้อก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมันฟินมากเลยรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวมันจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับแล้วกล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิสโอกาสหน้าเจอกัน
1: วัน นี้
0: ขอบคุณมากครับคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Healthy

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆ yeah! โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วงด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะหมอขอบ่น
2: ค่าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
3: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูก
2: แม้ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
4: สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
5: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
4: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
3: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
4: ตามสบายนะเจ้า
3: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอีทกา
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
0: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไป
2: มาลูก
0: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
2: มันคืออะไรอ่ะคะ
0: มันคือขนมจ๊อกนะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยวมันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: ับน้ำเต้าหู้กับมีเต้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
1: เจ้าเนี่ยป้าทำเอง ทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
2: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
1: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
2: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนมากอะเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือแบบเผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
0: ได้ๆนะเจ้าลูกชาย
2: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
2: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
3: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆไปกันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ไหว้สาไหว้สาลูกต้องได้กันมา
2: โอ
1: ้
2: คนนี้ปลาหลานน้อยมาแอลน่าจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงจ
1: ้
2: า
1: โอ้ลายจ้องนี่นาโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก่อนลูกลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างใดนี
2: ่ลูกพากันมาจ้า
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
1: เพราะเป็นช่วงโควิดปีกบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮือเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทำขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
1: เ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
2: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
2: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได
4: ้มีการ
2: ได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
1: ั่นแหละแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เห็นแท้ๆนี่นะบะจุกันแท้นานเนาะเออเอาแต่แท้แล้วลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าตั้งบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
2: เห็นได้พบลูกวันนี้พูดก็ถ้าอยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่อู้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดก็นี
5: ่
2: กะเอากําเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกําเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะดาวเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบไทยเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมื้อนี้มีใส่เกลือมีข้าวน่ะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวน่ะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเอ้อวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคลุกนี
2: ่
1: ต้องคลุกมือตัวเจ้า
2: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
2: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบาย

0: ให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
0: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
1: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
2: สวัสดีครับคุณแม
1: ่โอ้ยกำลังทำงานเลย
2: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
1: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
2: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
1: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
2: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
1: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
2: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
1: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
2: ๆไม่ครับ
1: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
2: ึงชีวิตได้ครับ
1: ทุกวินาที
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
2: ต้นๆเลยครับ
1: ห้ามประมาท
2: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
1: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
2: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
1: บ
2: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้าทั่วไปตามตึกและอาคาร
1: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: แล้วก
1: ็ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็ไม่รวมไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ครับ
0: วันนึงฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้งดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: ทันทีเลยครับ
0: ว้าว
1: ครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได้
0: คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้ใช
0: ้
1: เราไม่ต้องใส
0: ่หูฟังก็ได้
1: ครับที่เป็นการที
2: ่ไม่คุยไม่รู้เรื่อง
0: คุณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยครับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับ
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบ

0: จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพ
1: ครับผม
2: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
0: ครับ
2: หน้าที่เต็มๆไปใน
0: ร
2: ัก
0: ษาใช่ครับใช่ครับ
2: คนเบื้องหลัง
0: เบื้องหลัง
2: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
0: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
2: จริงครับพี่
3: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ครับ
2: ฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
0: ครับ
2: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
0: ครับ
2: เข้าเป็นกะ
0: เข้าเป็นกะครับ
2: อยู่วันหยุด
0: ครับ
2: ออกไปตรวจเช็ค
0: ครับ
2: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
0: ครับผม
2: ไปติ๊กถูกนะ
0: ใช่ครับ
2: ใช้ได้นะ
0: ใช่เลยครับ
2: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
0: ครับ
2: ต้องตรวจสอบด้วย
0: เช็คด้วยครับ
2: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
0: ใช่ครับ
2: โอ้โห
0: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
2: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟ
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
0: ได้ครับ
2: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
2: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับก็มีที่บัตรกรี
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
0: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
2: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
0: ใช่ครับใช่
2: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
0: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี
2: ้แล้วก็จะมีการต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
0: ่
2: อากาศมันปลอดภ
0: ัยใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
2: อ้าวละ
0: ครับ
2: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจังอยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัว
0: ข
2: อไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับได
2: ้ไปห้องไหนดี
0: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
2: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
0: ใช่ครับ
2: รักษาคนไข้
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
0: ครับ
2: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
0: ครับ
2: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้นะครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
0: ครับผม
3: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้อีกทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วทานเคลฟเก็บ
4: อาการ
3: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกห่างพอดี
4: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลย
3: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนานๆครับ
5: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งล้อมผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
2: โอ้โหห้องเริ่มเลย
0: ครับผม
2: นี่แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
0: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับ
2: ฮะ
0: ใช่ครับ
2: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
0: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดนึงนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
2: เป็นล้าน
0: เลย
2: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
0: ใช่ครับ
2: แล้ว

0: มันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
1: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
0: ถุงมง
1: ถุงมือกันไฟ
0: ถนนกันไฟ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานอะไรไม่เครียดหรอพี
2: ่
0: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลย
1: ครับ
0: ในโรงพยาบาลเนี่ย
1: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
0: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานจะมีความสุข
1: ครับ
0: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
1: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
1: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
0: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
1: ้
0: า
1: ใช่ครับ
0: ในการป้องกันไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับครับ
0: เราก็ไม่ถนัด
1: เราก็ไม่ถนัด
0: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
1: ใช่ครับ
0: ไปทำงานตึกนี
1: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
0: ฝากคุณหมอแนะนำ
1: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
0: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สดีครับไปถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องเกิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
0: ่
3: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
0: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
3: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
0: ีกเรื่องนึงนะ ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
3: ๆใช
0: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
3: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
3: ใช่ค
0: ่ะอุ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
3: ่
0: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
3: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
0: ครับ
3: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
0: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
3: อ
0: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
3: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
3: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนี้จะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกเหมือนก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
3: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก
0: ็
3: คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
0: า
3: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
3: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
3: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
3: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
3: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
3: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
3: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
3: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบล็อกเอาท์แท็กเอาท์หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. พลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5.ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
3: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
3: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
3: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่าย
0: ครับ
3: แล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
3: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
3: ถูก
0: มั้ยครับ
3: ก็ต้อง
0: มีการกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย
3: ค
0: ุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
0: ค
3: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
0: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
3: อ๋อก็อากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
3: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
3: ๆ
0: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
3: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
3: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะ ก็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลเตียงไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 1. ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที6แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม่
0: ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work With A Healthy Life ทำงานอย่างสุขภาพดีวันนี้ลา
4: โรคไข้ชักเป็นสาเหตุการชักที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุของเด็กที่พบเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีสาเหตุของไข้ชักในเด็กเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างแรกเนี่ยอาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยสมองยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้กระตุ้นอาการชักได้อย่างที่สองก็คือเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือว่าญาติสายตรงมีอาการไข้ชักตอนเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไข้ชักสูงขึ้นอย่างที่3เกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัสน้องกีต้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลคร
5: ับน้องกีต้าเป็นไข้ค่ะ
4: เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คร
5: ับ เป็นเมื่อเช้าเนี้ยค่ะสูงมากเลยวัดแล้ว39เกือบ40
4: แล้วมีอาการอื่นนอกจากมีอาการไข้มั้ยครับ
5: มีอาการชักเกร็งค่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วย
4: อาการไข้ชักส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อนเช่นอาจจะมีไอน้ำมูกอาเจียนท้องเสียไทเหลวล้มกับมีอาการไข้หลังจากนั้นเด็กก็จะมีอาการชักโดยรูปแบบของการชักก็จะเป็นได้ทั้งแขนขาเกร็งกระตุกบางรายมีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะอุจจาระราดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในขณะที่ชักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการชักมักเกิดขึ้นไม่เกิน15นาทีและภายหลังจากที่เด็กชักส่วนใหญ่เด็กจะตื่นรู้ตัวดี
6: เดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจน้องหน่อยนะคะ
5: ได้ค่ะ
6: โอเคหมอขอฟังปอดหน่อยนะคะ
4: มีผู้ป่วยบางรายที่อาจมีโรครวมเช่นอาจมีเรื่องของโรคลมชักร่วมด้วยในเด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีการชักต่อเนื่องและอันตรายได้ครับโดยอาการไข้ชักเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อสมองเด็กมีการพัฒนาขึ้นคือเมื่ออายุมากกว่า6ปีขึ้นไปไม่ส่งผลต่อระดับสติเชาปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กความสำคัญคือการปฐมพยาบาลของผู้ปกครองถ้าน้องเริ่มมีอาการชักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับอย่างนั้นเราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้องเนี่ยนอนวางบนพื้นนะครับหรือว่าบนเตียงนะครับแล้วก็ทำการตะแคงตัวน้องไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมทั้งหันศีรษะไปศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนให้ศีรษะต่ำเพื่อป้องกันการสำลัก
6: นะครับถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าที่รัดก็ให้ทำการปลดออกหรือว่าถอดเสื้อออกได้นะครับถ้าภายหลังการชักน้องตื่นรู้ตัวดีนะครับเราแนะนำให้คุณแม่ป้อนยาลดไข้พาราเซตามอลแล้วก็เช็ดตัวแต่ถ้าเกิดขณะชักน้องไม่รู้สึกตัวเราไม่แนะนำให้ป้อนยาหรือเอาวัตถุเข้าปากไม่ว่าจะเป็นช้อนนิ้วมือหรือวัตถุแข็งๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักลงปอดได้หากบุหรี่ของท่านมีอาการรุนแรงชักนานซึมลงแนะนำให้พาบุหรี่ของท่านมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับบุหรี่ของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่มีอายุมากกว่า40ปียกมือขึ้นครับมีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะและในกลุ่มนี้ท่านใดที่มีอาการเหล่านี้เตรียมยกมือขึ้นนะครับ
1: ต้องยืนตลอดกะการทำงานทั้ง8ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นมีน้ำหนักตัวมากชอบใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้ารองเท้าส้นสูงทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกายต้องเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็งพื้นซีเมนต์หรือคอนกรีตท่านใดที่ยกมือผมก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะโอกาสที่จะเป็นโรครองช้ำค่อนข้างสูงนะครับโรครองช้ำคือโรคผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเท้าบางครั้งอาจลามไปที่อุ้งเท้าด้วยครับเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมาและปวดแสบโดยมากความเจ็บปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนคิดว่าเดี๋ยวอาการปวดก็หายไปแต่ก็จะกลับมาปวดอีกอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรกครับเช่นการลุกขึ้นยืนหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นต้นดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้เป็นโรครองช้ำโดยต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ควรให้น้ำหนักตัวมากกว่าปกติเพราะเวลาเดินจะมีน้ำหนักกดเอ็นฝ่าเท้ามากกว่าปกติไม่ยืนด้วยท่าทางที่ผิดปกติจนทำให้เอ็นฝ่าเท้ารองรับน้ำหนักกดมากกว่าปกติไม่เดินลงส้นเท้าหรือการกระแทกฝ่าเท้าไม่สวมรองเท้าส้นสูงตลอดเวลาไม่สวมรองเท้าที่คับแน่นหรือหลวมเกินไปไม่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือพื้นบางเกินไปเราสามารถป้องกันโรครองช้ำได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากจำเป็นต้องทำงานที่มีการยืนหรือเดินนานๆต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาอุ้งเท้าผิดปกติควรตัดรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าหรือเลือกใช้แผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมหากเป็นนักกีฬาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาให้มากขึ้นเช่นการกระโดดผิดท่าเป็นต้นครับ
2: จริงๆแล้วโรคพวกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็ข้อดีคือข่าวดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นแล้วมันสามารถหายได้เองแต่ว่าโรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณสัก6เดือนถึงปีครึ่งแล้ว90%เนี่ยก็จะเบาไปได้เองแต่ว่าพวกนี้ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ก็จะนำมาซึ่งที่เราจะต้องฝึกการบริหารเพื่อให้ได้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่ดีเพื่อจะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ซ้ำซาก
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรครองช้ำและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะเวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับนี่เป็นเรื่องคลาสสิกที่เราได้ยินกันมายาวนานมากๆเรื่องนี้เคยถูกลดความสำคัญไปนะครับเราบอกว่าไข้เลือดออกเนี่ยเดี๋ยวเป็นแป๊บนึงก็หายจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดาครับโรคนี้สร้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้กับคนที่ป่วยและสร้างผลกระทบกับคนที่ดูแลจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไข้เลือดออกมือ2น่าจะเคยเห็นจากการที่เขาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้พบหมอรามาอบอุ่นฮะเรามีอาจารย์2ท่านมาพูดคุยกันในรายการนะครับทักทายกันเลยฮะท่านแรกครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์สุครับนะฮะสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวยท่านหนึ่งนะครับไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์หยกนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้อบอุ่นสำหรับรายการนี้นะ
1: ปกติมีกันสองคน
0: คุยสองคนคุยกันสองคนเป็นชั่วโมงเลยอาจารย์ปกติแต่วันนี้มีสามคนอะไรนะ
1: เบื่อไหม
0: ยังไม่เบื่อ
1: ไม่เบื่อโอเค
0: ผมยังไม่เบื่อการทำงานนี้นะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้บอกเป็นในใน
0: บอกเป็นในในนะฮะวันนี้คุยกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเริ่มต้นหน่อยเลยฮะสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์ไข้เลือดออกเนี่ยที่เราดีนกันมาต่อเนื่องณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไง
1: ค่ะจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขอย่างสม่ำเสมอนะจริงแล้วถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งบางทีเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เคสมันไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงนะเอาตัวเลขเอาของปีที่แล้วก่อนละกันนะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ประมาณแสนรายนะคะเสียชีวิตประมาณร้อยกว่าราย
0: ก็ถือว่าเสียชีวิตเย็บไม่ถือว่าน้อยไหม
1: ถ้าคิดว่าเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็คือ1ในพัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องหลักแต่ละวันคิดว่าเอ๊ะมันเยอะหรือมันน้อยอัตราการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือประมาณสักกรกฎาคมสัก7เดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 25,000 ก็เสียชีวิตไปแล้วประมาณ29รายนะคะ อัตราการเสียชีวิตยังประมาณใกล้ๆเดิมอยู่ประมาณ 0.1% หรือประมาณ1ในพันนะคะ
0: แต่ว่าอัตราการติดเชื้อเหมือนจะน้อยลงไหมครับอาจารย
1: ์ก็จริงอาจจะบอกยากเพราะว่านี่เข้าฤดูฝนละมันอาจจะไอ้ช่วงแรกอาจจะยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวต้องลองดูว่าหลังจากนี้แล้วพีคมันจะขึ้นไหมจำนวนเคสมันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็โดยรวมทั้งปีจะประมาณเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วถ้าเราดูจำนวนการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะดูเอ๊ะน้อยหรือเปล่า1ในพันนะแต่ถ้าบางทีเราจะเทียบกับโรคที่เราคุ้นเคยเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วกันไข้หวัดใหญ่บางทีทั้งปีดูจะเหมือนเยอะเช่นหลักหลายแสนรายนะคะแต่ว่าอัตราการป่วยตายเนี่ยจะดูน้อยกว่านะคะ10เท่าเลย
0: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออก
1: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออกเพราะนั้นคือจำนวนเคสอาจจะเยอะแต่จำนวนที่ตายน้อยกว่าพอหารกันมาแล้วเนี่ยการเป็นอัตราตายที่ดูน้อยกว่าไข้เลือดออกนะคะอันนี้อาจจะดูให้เห็นภาพที่ง่ายกว่าว่าการตายจากไข้เลือดออกเนี่ยมากกว่าไข้หวัดใหญ่อันนี้ของประเทศไทยนะประมาณ10เท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่อย่าเพิ่งวางใจนะเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงพีค
1: ใช่เราต้องติดตามตัวเลขไปเรื่อยๆมาถ้าใครสนใจก็ไปตามติดตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดถามถึงความรุนแรงครับอาจารย์ความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี่ยวันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันรุนแรงขึ้นไหมหรือจริงมันรุนแรงมาตั้งนานแล้ว
1: จริงๆมันก็อาจจะรุนแรงมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างคือความเสี่ยงหรือเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบเช่นปัจจุบันเราก็พอรู้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นอย่างเป็นระบบเช่นเรารู้ว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่
1: หรือเป็นจากผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเรามีการเก็บสถิติเยอะขึ้นทำให้เรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรครุนแรงมีอะไรบ้างหรือรวมถึงตัวสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ของไข้เลือดออกเองเพราะว่าเรามีการทำละเอียดมากขึ้นว่าเอ๊ะเวลาเป็นโรคแล้วเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์2หรือเปล่าที่อาจจะทำให้เป็นโรคที่รุนแรงเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลงานวิจัยมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างคือความเสี่ยงของการเป็นโรคที่รุนแรง
0: ครับซึ่งนี่เรามีเจาะลึกกันแน่นอนครับใครที่เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกบ้างมีคนไม่เสี่ยงไหม
1: จริงๆถ้าพูดคำว่าเสี่ยงนะทุกคนคือความเสี่ยงทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสิทธิ์โดนยุงกัดยุงอาจจะมีสิทธิ์มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายุงตัวนั้นมันมีหรือเปล่าเราจะโดนกัดเมื่อไหร่เพราะนั้นถ้าพูดแค่ว่าใครเสี่ยงบ้างจะเป็นไข้เลือดออกจริงๆแล้วทุกคนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยคือเราเรียกว่าแหล่งที่มีความชุกของโรคเป็นแหล่งที่เป็นโรคไข้เลือดออกเยอะ แต่ถ้าจะพูดว่าใครเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรครุนแรงอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึง
0: ครับซึ่งใครเสี่ยงสูงที่รุนแรงครับอาจารย์
2: ส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับอีกกลุ่มนึงคือคนอ้วนนะครับจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใน
1: แข็งก็ไม่อ้วนนะแข
2: ็
1: ง
2: ก็ไม่อ้วนก็คือกลายเป็นว่ากลุ่มนี้อาจจะถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งแรงดีแต่ถ้าเขาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะรุนแรงได้หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วติดรอบ2หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพวกภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติไปก็อาจจะทำให้โรคเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับ
0: ครับแล้วคนที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับพวกโรคหัวใจเบาหวานแบบนี้การติดไข้เลือดออกเนี่ยมันยิ่งทำให้หนักกว่าเดิมไหมเกี่ยวไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นเบาหวานเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดเขาก็อาจจะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเองเนี่ยมันจะทำให้มีพลาสมาเนี่ยมันไหลรั่วไปจากไอ้ตัวหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความดันตกปริมาณเลือดหายไปอย่างนี้นะครับก็จะรุนแรงครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงจากการเป็นโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดติดก็มีโอกาสหนักกว่าคนแข็งแรงทั่วไป
2: ใช่
0: ไหมครับนอกจากไข้เลือดออกอาจารย์ครับสถานการณ์ตอนนี้มีโรคไหนที่น่ากังวลอีกบ้าง
1: ก็จริงๆตอนนี้ก็มีหลายโรคนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนด้วยนะคะไข้เลือดออกก็เป็นหนึ่งในโรคที่อาจจะเจอเยอะมากขึ้นในช่วงหน้าฝนแต่จริงเราก็เจอได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ
1: ่ISV หรือบางทีถ้าหน้าฝนก็จะมีอีกประเด็นที่เราชอบคุยกันคือโรคที่มากับน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีฉี่หนูที่เราเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือโรคมือเท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่โรคอะไรเอ่ยที่จะมากับน้ำท่วมอีกประเด็นนึง
0: ไอ้โรคน้ำกัดเท้านี่มันเป็นโรคใช่ไหมอาจารย์
1: จริงๆมันเป็นโรค
0: ผมเคยเห็นโฆษณาตอนเด็กๆไงทุกวันนี้เขาก็ยังใช้โฆษณา
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อไงอาจจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ติดเชื้อก็ได้เหมือนกัน
1: ติดเชื้อก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะน้ำก็สกปรกมีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรต่างๆบางส่วนนั้นก็จะเป็นติดเชื้อได้
0: เหมือนช่วงหน้าฝนเป็นช่วงแบบเป็นช่วงสนุกของโรคเนาะมันมาแบบมันมาเยอะมาก
1: เพราะว่าอากาศมันกำลังเหมาะด้วยมันไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเชื้อโรคก็เจริญเติบโตได้ดี
0: ครับโอเคกลุ่มประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าคำถามในทีมงานเตรียมมาให้สำหรับประมาณ2ชั่วโมงนะจ๊
1: ะ
0: นะเราจะพยายามให้อยู่ภายในชั่วโมงเดียวให้ได้นะครับเริ่มต้นติดตามเลยครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเราดูสถิติมาเป็นตัวเลขกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เฉพาะที่นี่นะที่นครราชสีมาในเตือนประชาชนขอให้ป้องกันตัวเองอย่าให้โดนยุงกัดโดยการทากันยุงเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำได้ในการป้องกันโรคเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างแรกเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำนะครับการป้องกันโรคติดต่อเนี่ยนำโดยยุงลายเนี่ยทำได้3โรคได้3โรคเลยคือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกานะครับสถานการณ์โรคในเขตสุขภาพที่9นะฮะระหว่าง1มกราคมถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมไปแล้ว495รายนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอย่างเช่นไข้ที่สูงเนี่ยเกิน 39-40 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันปวดหัวแล้วก็ปวดกระบอกตาหน้าแดงเนี่ยควรจะต้องไปหาหมอแล้วนะครับไม่ควรมาซื้อยารับประทานเองนะครับรายละเอียดตรงนี้กันว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอเลยดีกว่านะครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับพูดถึงการระบาดไข้เลือดออกแต่ละปีเนี่ยฮะปัจจัยอะไรที่มันมีผลบ้างว่าปีนี้ระบาดเยอะปีนี้ระบาดน้อย
1: จริงก็อาจจะบอกยากนะเพราะว่ามันขึ้นกับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเองนะคะอย่างเช่นถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เชื้อโรคระบาดได้ดีหรือว่าการแพร่พันธุ์ของเชื้อเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นรวมถึงตัวยุงเองที่ก็มีคนพยายามศึกษานะว่าตัวยุงเองมันก็มีการคล้ายๆกับว่าปรับตัวหรือการกลายพันธุ์เราจะเคยได้ยินว่ายุงก็แบบดื้อยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยฉีดไปก็ไม่ตายอย่างเง
0: ี้
1: ยหรือว่ายุงกัดทั้งวันทั้งคืนได้สมัยก่อนเราคิดว่าเอ๊ะยุงลายกัดเฉพาะกลางวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าไข่มันจริงๆแล้วมันทนมากนะไข่มันบางทีน้ำแห้งไปแล้วยังอยู่อ่ะพอน้ำกลับมาอีกทีมันก็ฟื้นได้อีกอะไรเงี้ย
0: มันวิวัฒนาการ
1: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวยุงเองเขาก็มีการปรับสภาพชีวิตเขาเหมือนกันเพื่อให้อยู่รอดเพราะนั้นก
0: ็
1: ทั้งตัวสภาพอากาศเองตัวยุงเองที่มีการปรับตัวรวมถึงพวกเราเองที่รวมถึงคล้ายพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราก็มีเอาท์ดอร์มากขึ้นมีเอาท์ติ้งไปเที่ยวอะไรมากขึ้นเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นปัจจัยเสริมรวมกันที่ทำให้เอ๊ะทำไมบางทีโรคระบาดหรือโรคบางอย่างหรือไข้เลือดออกเองมันก็ยังเป็นเคสที่เราเจอได้อยู่รวมถึงบางทีก็อาจจะเยอะขึ้นบางปีระบาดหลายแสนเลยด้วยซ้ำ
0: ครับเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่ายุงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกคือยุงลายใช่ไหมคร
1: ับยุงเป็นยุงลายอยู่
0: ยุงลายทุกตัวมีเชื้อไข้เลือดออกไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ทุกหรอกแต่ว่ามันก็คือบางตัว
0: บางตัว
1: แล้วมันก็ส่งต่อกันได้แม่ก็ไปลูกได้อะไรเงี้ยแต่เราถ้าเราอยากรู้มันคงไม่ทุกตัวอยู่แล้วเช่นยุงมี10ล้านตัวเงี้ยมันคงไม่ได้ทุกตัว
0: อ๋อแล้วเชื้อมาจากไหนอาจารย์มันมาจาก
1: มันก็คืออ
0: ยู่ใน
1: วงจรชีวิตของยุงเน
0: ี่
1: ยมันก็ตั้งต้นจากคือมันเป็นวงจรเอาตั้งต้นว่ามีคนคนหนึ่งเป็นไข้เลือดออกก่อน

0: คนที่นั้นที่มีไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็จะมีไวรัสล่องลอยอยู่ในตัวโดยเฉพาะในช่วง 3-4 วันแรก
1: ครับ
0: ยุงตัวแรกมากัดคนที่เป็นไข้เลือดออกช่วงที่เขามีไวรัสอยู่ในเลือดเพราะนั้นยุงตัวที่1รับไปยุงตัวที่1รับไปแล้วก็จะมีวงจรชีวิตของยุงเนี่ยก็จะมีไวรัสแบ่งตัวอยู่แล้วยุงเนี่ยก็จะไปกัดคนที่2แล้วก็ยุงตัว2 3 4ก็อาจจะมากัดคนไปเรื่อยๆมันก็จะ
1: เป็นวงจรขึ้นมาม
0: ีไวรัสอยู่ในยุงไปเรื่อยๆค่ะ
1: ใจดาบผมนะยุงมันป่วยมั้ย
0: การที่ยุงจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคได้หรือสัตว์อะไรก็ตามหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยมันต้องไม่ป่วย
1: การตอบได้อ่ะสุดยอดนี่ผมอยากรู้จริงๆนะเนี่ยค
0: ือ มันมาแล้ว
1: เรียกมาแล้วคือมันเป็นพาหะน่าเพราะว่าเป็นพาหะอาการไม่แสดงที่ตัวมัน
0: ถูกมันคือต้องมีความสามารถในการที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวแล้วแพร่เชื้อได้เพราะนั้นการเป็นพาหะของสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยตัวมันต้องไม่ป่วย
1: ครับ
0: เพื่อจะแพร่เชื้อเพราะมันถ้ามันป่วยปุ๊บมันตายไงถ้ามันตายมันก็ไม่ได้เป็นพาหะมันก็เป็นแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ได
1: ้ครับคราวนี้ตัวไวรัสที่มันทำให้เราเป็นโรคมันคืออะไรครับตัว
0: คือชื่อไวรัสเดงกี
1: ครับ
0: หรือถ้าเรียกภาษาไทยก็ไวรัสไข้เลือดออกนั่นแหละประมาณนี้นะคะ
1: เดงกีนี่มีแบบไหนบ้างครับอาจารย์
0: ก็มีถ้าเราแบ่งเป็นสายพันธุ์มันก็มี4สายพันธุ์ก็เรียกตามตัวเลขเลย1 2 3 4
1: เขาขี้เกียจตั้งชื่อเหรออาจารย
0: ์ก็ประมาณนั้นถึงตั้งไปก็จำไม่ได้อะ
1: เดงกี1 2 3แต่ว่า
0: สายพ
1: ัน
0: ธ
1: ุ์1
0: สายพันธุ์2สายพันธุ์3สายพันธุ์4อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ซึ่งต่างกันแต่ละตัว
0: ก็มีความต่างกันในแง่ของรายละเอียดแล้วก็การลงลึกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องรู้แต่ว่าในแง่ของการวิจัยก็จะมีความจำเป็นต้องรู้ในแง่ของการพัฒนายาและพัฒนาวัคซีนก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องรู้นะคะ
1: คราวนี้ในการที่สมมติว่าถ้าเกิดเราจะเป็นไข้เลือดออกครับมันจะมีอาการช่วงแรกยังไงบ้างบางครั้งเวลาเราโดนกัดเนี่ยเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ตกเลย
1: ถ้าเกิดเราตกมัน
0: อ
1: ะทันไหมอาจารย์ถ้าเกิดมันจิ้มไปแล้ว
0: เพราะจิ้มไปแล้วอาจจะยาก
1: ถ้าจิ้มไปแล้วคือ
0: เชื้อมันก็จะปล่อยจากน้ำลายต่อมน้ำลายมันก็คือเข้าไปในเราแล้ว
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าตกก่อนนิดนึง
1: ครับ
0: ก่อนจิ้มอาจจะทัน
1: โอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนยุงลายกัดแล้วเรากังวลอย่างเงี้ยแล้วสังเกตอาการได้ยังไงบ้างว่าอันนี้เสี่ยงแล้วที่มันจะเป็น
0: ก็หลักๆก็คือต้องมีไข้นะคะแล้วก็มันจะเป็นไข้สูงลอยไข้สูงลอยแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่แล้วกินพาราจะไม่ลงอย่างบางโรคเนี่ยกินพาราอาจจะลงแล้วขึ้นใหม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นไข้อาจจะเป็นไข้สูงลอยนะคะแล้วก็จะมีอาการตามระบบเช่นปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเพลียเมื่อเทียบกับอาการของหวัดที่จะไม่ค่อยมีเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยอาจจะพอแยกได้ว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะก็รวมถึงไปปัจจัยเสี่ยงเรามีพฤติกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้ซึ่งไข้เลือดออกครับเราสามารถสมมติว่าเรามีความกังวลแล้วเรารู้สึกว่ามีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถตรวจทราบเลยไหมครับว่าอาจจะมีเชื้อของไข้เลือดออก
0: ได้แต่ว่าการตรวจเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อต้องเจาะเลือดแล้วก็มีทำเทสได้สมัยนี้ก็คือมีเทสที่ทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมี2เทสนึงก็อาจจะราคาถูกกว่าแต่ว่าความไวอาจจะไม่เท่าอีกเทสนึงที่เรียกว่า PCR วิธี PCR เนี่ยอาจจะได้ยินคุ้นตอนโควิดนะก็เป็นวิธี PCR แบบเหมือนคล้ายๆโควิดหลักการเดียวกันก็จะไวกว่าราคาแพงกว่ามันเดี๋ยวนี้เราก็ตรวจได้ง่ายขึ้นไปโรงพยาบาลถ้าคุณหมอสงสัยเขาก็จะต้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจได
1: ้ครับแต่ว่าตัวไข้เลือดออกเรายังไม่มีแบบATK test อย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับ
0: ถ้าซื้อหาไปเองตามตู้หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มี
1: ไม่มีโอเคเพราะมันต้องเกี่ยวกับเลือด
0: ใช่แล้วเราก็อยากให้ ATK เนี่ยจริงๆมันก็แม่นยำได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นตรวจที่ไม่ใช่ ATK มันก็จะแม่นยำกว่า
1: ครับอาจารย์ครับบางทีเวลาแ
0: ค
1: นป่วยเนี่ยหรือว่าคนอื่นป่วยเนี่ยมันจะมีอาการปวดต่างๆตามมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะแก้ปัญหาด้วยการกินยาแก้ปวดพวกเอนเซตอันนี้สำหรับไข้เลือดออกทำได้ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเป็นข้อห้ามนะคะคือถ้าเป็นพาราธรรมดาเนี่ยก็คือได้แต่อย่างที่บอกคือบางคนก็เอ๊ะมันไม่ลงอ่ะอยากจะเอายาแรงกว่าปกติแล้วก็ไปยากลุ่มเอนเซตหมายถึงยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด
1: ์
0: ค่ะซึ่งมันก็จะอาจจะลดไข้ได้ดีกว่านะคะแต่ก็จะมีผลเสียและผลข้างเคียงตามมาโดยเฉพาะถ้าคนเป็นไข้เลือดออกซึ่งอาจจะทำให้เกิดเลือดออกที่รุนแรงได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ก็จะเป็นข้อห้ามว่าถ้าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่แนะนำหรือเป็นข้อห้ามเลยว่าไม่ให้ใช้ยากลุ่มเอนเซมนะคะ
1: คราวนี้สมมติถ้าเกิดติดไข้เลือดออกจริงแล้วมันมีช่วงอันตรายของมันไหมครับคือระยะการป่วยมันอาการมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็ช่วงเฉียบพลันที่บอกไปแล้วนะคะช่วงอันตรายที่ควรต้องเฝ้าระวังก็คือช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือช่วงสัก 4-5 วันถึง7วัน
1: ครับ
0: ก็จะเป็นช่วงที่ในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดภาวะช็อกอาจจะเกิดอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรพัฒน์พูดก็คือบางคนมีการรั่วของพลาสมาออกไปเกิดความดันตกเกิดไข้เลือดออกเกิดเลือดออกได้ก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือ 4-7 วันงั้นถ้าใครไม่เกิดช่วงนี้ก็ดีไปก็แปลว่ารอดพ้นไม่ใช่ทุกคนต้องมีช่วงนี้นะบางคนอาจจะไม่มีภาวะนี้ก็ได้ภาวะวิกฤตนี้ก็ได้ก็เข้าสู่ระยะฟื้นตัวได้เลย แต่บางคนเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ภาวะช็อกภาวะวิกฤตตรงนี้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาเช่นความดันตกอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เกิดช็อกตามมาได้
1: มันจริงไหมครับที่เขาบอกว่าบางพอมาถึงช่วงนี้ไข้มันจะลด
0: ใช่ก็เป็นช่วงไข้ลด
1: ไข้ลดมันก็ใจฟูเลยว่าจะหายแล้ว
0: แต่ก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังมันก็ในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นข้อดีมั้งที่พอไข้ลดปุ๊บก็เป็นช่วงที่ทำให้แพทย์ต้องรู้ว่าเราต้องเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่เกิดอะไร

0: ของหลอดเลือดได้คือตัวเชื้อตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษชนิดหนึ่งคือมันทำให้ความคงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยหลอดเลือดต้องมีหน้าที่ในการที่จะทำให้น้ำเหลืองหรือเลือดของเราเน
1: ี่
0: ย
1: อยู่ในหลอด
0: ภายใน
2: มันเป็นท่อน
1: ้ำ
0: แต่พอท่อมันรั่วเนี่ยก็ทำให้ปริมาตรเลือดที่อยู่จริงๆเนี่ยมันลดต่ำลงและหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความดันตกเพราะปริมาตรเลือดที่แท้จริงเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นรั่วไปอยู่ข้างนอกท่อไปหมดนี้นะฮะซึ่งถ้ารุนแรงมากจริงๆก็จะมีภาวะช็อกเพราะว่าช็อกก็คือความดันนี้ตกมากจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาของการไหลเวียนเช่นไตวายตับวายหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออันนี้ก็จะน่ากลัวมากอีกอันนึงก็คือเกล็ดเลือดเขาจะต่ำฮะในคนไข้กลุ่มนี้เพราะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยอย่างบางคนก็ไปเจอเอ็นเซตเข้าไปอีกก็จะมีปัญหาเรื่องเลือดออกซึ่งเลือดออกที่ว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในทางเดินอาหารก็ได้หรืออวัยวะภายในใดๆรวมถึงสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อาการที่ความดันตกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกครับ
1: เอ็นเซตมันไปกระตุ้นเหรอครับมันไปทำอะไรครับ
0: ตัวเอ็นเซตทำให้เกิดการทำงานของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติไปนะครับไปถึงแทนที่มันจะมีหน้าที่ในการทำให้เลือดมันหยุดได้ปกติมันก็สูญเสียการทำงานนี้ไปมันก็ยิ่งทำให้เสริมการปัญหาที่มีเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผมเข้าใจถูกไหมว่าตัวไวรัสตัวนี้มันทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมันรั่วเหรอครับอาจารย์เขาเรียกว่าไข้เลือดออกเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมเป็นว่าไง
2: มันมีสองกลไกเนาะ
0: ก็คือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้รั่วไปแต่ส่วนหนึ่งเกล็ดเลือดต่ำก็ทำให้เลือดออกเหมือนกัน
1: เกล็ดเลือดต่ำถ้าเกิดเกล็ดเลือดเยอะคือเลือดจะไม่
0: หยุดง่าย
1: หยุดง่าย
0: ที่เลือดออกมันก็จะหยุดง่าย
1: ครับ
0: โดนมีดบาดอะไรเงี้ยนะเลือดก็หยุดง่ายแต่ถ้าเกล็ดเลือดต่ำก็จะเลือดไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยมีเลือดออกมาบางคนก็เห็นคนโบราณเห็นอย่างนั้นก็คงเรียกว่าเป็นไข้เลือดออก
1: ผมคงจะถามว่าใครคนตั้งชื่อ
2: เพราะมันจะมีเลือดออกแบบสองแบบคือเลือดออกแบบชัดๆเลยเช่นไทป์เลือดหรือว่าบางคนถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็ประจำเดือนเยอะผิดปกติเนี่ยค่ะไก่เลือดออกอันนั้นคือจะเป็นจุดเลือดออกตามตัว
1: คือออกเห็นผิวหนังเลย
0: จุดๆจ้ำ
2: แ
0: ค่
2: แ
0: ข
2: นอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าตอนแรกเราเข้าใจแต่ผิวหนังเนี่ยจริงมันก็คือด้านในก็ด้วยเหมือนกัน
0: ก็มีได้
2: คนถ่ายเป็นเลือดก็
1: ม
2: ี
1: ซึ่งพอเลือดมันหลุดออกไปเยอะๆเนี่ยมันทำให้เลือดมันน้อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับปริมาณเลือดที่อยู่ในท่อมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้ครับ
1: ครับอาจารย์จอดลึกไปนิดนึงว่าแล้วอันนี้คือที่เราคือทุกคนสามารถเป็นได้แล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เราเกิดในตอนแรกว่าที่มีภาวะอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันเสี่ยงรุนแรงได้มากขึ้นขนาดไหน
0: คือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะติดเชื้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะแย่ลงนะครับนะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือไข้เลือดออกเองเนี่ยทำให้คนที่มีโรคประจำตัวเหล่านั้นเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะติดรุนแรงคือเขาอาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้มากกว่า
1: ค
0: นอื่นที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็เลยเป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
1: ครับทำได้แค่เฝ้าระวังใช่ไหมถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วสมมติถ้าเกิดคนกลุ่มเสี่ยงเนี้ยเป็นแล้วตรวจเร็ว
0: ก็คงต้องอาจจะต้องเกริ่นถึงเรื่องของวัคซีนด้วยหรือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยุงเนี่ยเป็นอะไรที่เราเลี่ยงยากจริงๆเราต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็อาจจะต้องคุยถึงเรื่องวัคซีนอยู่บ้างคร
1: ับช่วงที่ผมศึกษาเรื่องไข้เลือดออกอาจารย์บางทีผมมีแบบฟิลแบบโรคจิตเหมือนกันคือเวลายุงกัดยุงอะไรวะ
2: ส่องไม่ทันหรอกมันไปแล้ว
1: ส่องอยู่อะแล้วถ้าเกิดขามันละลายผมจะตกใจแล้วก็ตกก็ไม่ทันอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่คือถ้าให้เลือกระหว่างส่องกับตกตกก่อน
1: ตกแต่ถ้าตกปุ๊บมันจะบี้ไปแล้วไงจะส่องไม่เห็น
2: แต่ตกก่อนมันจะจิ้มมันจะจิ้มเอาต่อมน้ำลายแล้วเชื้อมันก็จะไปแล้ว
1: โอเคนะครับอันนี้คือถามอาจารย์สวนนิดนึงว่าอย่างคนที่เป็นไข้เลือดออกที่เราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีวัคซีนเลยครับเข้ามาตรวจการรักษาเนี่ยเรารักษายังไงได้ฮะ
2: ก็จริงๆแล้วความที่เรากังวลอยู่หรือความน่ากลัวของโรคไข้เลือดออกคือเราไม่มียาต้านไวรัสจำเพาะสำหรับการรักษานะคะ
1: ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่มี
2: ไข้หวัดใหญ่มีโควิดมี
1: ทำไมไข้เลือดออกถึงไม่มีครับอาจารย
2: ์ทำไมไม่มีถามใครดีก
1: ็
2: คือ
1: เขาไม่ทำมาใช่ป่ะ
2: เขาพยายามพัฒนาอยู่แต่มันทำไม่ได้มันไม่สำเร็จเพราะว่าอย่างสัก2ปีก่อนตัวเองก็เคยได้รับการติดต่อให้ทำวิจัยเรื่องยา
1: ครับ
2: สำหรับรักษาไข้เลือดออกนะแต่สรุปว่าไม่เวิร์กคือเทียบกับยาหลอกแล้วสรุปว่ามันฆ่าไวรัสไม่ได้อะไรประมาณเพราะนั้นถามว่ามีคนวิจัยไหมมีพัฒนาไหมมีเพราะเราก็อยากให้มียาแต่ปัญหาตอนนี้คือยังไม่มี
1: มันยังไม่สำเร็จออกมาย
2: ังไม่สำเร็จออกมาเพราะนั้นการรักษาคือเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองเท่านั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจารย์หยงพูดไปเนี่ยมันก็จะยากลำบากในการที่จะต้องรักษาถ้าโรคไหนมียาฆ่าไวรัสโดยตรงมันก็ง่ายถูกไหมวินิจฉัยปุ๊บกินยาไปแจกยาไปเพราะนั้นคือความยากที่มันไม่มียาจำเพาะ
1: ครับไข้เลือดออกผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่ามีเคสต่างๆถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็กรณีของคุณปอทฤษฎีที่หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับ

0: ตอนแรกเนี่ยอย่างที่อาจารย์หยงบอกว่าคนที่อาจจะสูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงมากแต่กับกรณีล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ตกใจเหมือนกันกับข่าวนี้ฮะคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันคนนี้แคนติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลแรกๆตอนแรกเนี่ยที่คุณกุ้งบอกแล้วก็เหมือนกับผ่านมาหลายเดือนจนถึงเกือบปีแล้วก็ทราบข่าวอีกทีนึงคือเสียชีวิตนะครับ1มิถุนายนครับตอน 3:00 นคุณกุ้งสุธิราชนะครับนักแสดงแล้วก็ลิเกชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแจ้งข่าวการจากไปของคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ลิเกสาวชื่อดังนะครับเป็นน้องสาวของคุณกุ้งหลังจากรักษาตัวไข้เลือดออกเนี่ยนานเป็นปีนะครับก็บอกว่าวันนี้ถึงวันที่ต้องเอ่ยคำลาจริงๆมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันคือเรื่องจริงแล้วก็บอกว่าหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้วหนูคือดวงใจของพ่อของแม่และของพี่นะครับก็เสียดายที่มีเวลาน้อยมากๆแบบนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมกราคมปี67ฮะตอนนั้นเห็นข่าวอยู่ก็คือคุณกุ้งสุทธิราชเนี่ยโพสต์บอกว่าคุณวิรดากำลังป่วยเป็นไข้เลือดออกรุนแรงตั้งแต่30ธันวาคมของปี66นะครับอาการหนักยังไม่รู้สึกตัวจนกระทั่ง31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จากไปอย่างสงบก็จะเห็นว่าใช้เวลาในการรักษาปีกว่านะฮะก็ตั้งแต่67จนกลางปี68เนี่ยนะครับจนเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอายุ37นะฮะก็อายุไม่ได้มากแล้วทำไมก็ถึงขั้นหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับทำไมผู้ใหญ่ถึงมีอาการเสียชีวิตถึงมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าเด็กอาจารย
1: ์มันเกิดจากอะไรก็ส่วนนึงเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อรอบ2นะครับหรือว่าเป็นการติดหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวครับหมายถึงผู้ใหญ่ทั่วไปนะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโรคร่วมนะครับหัวใจเบาหวานความดันอย่างที่กล่าวไปแต่ว่าอย่างในกรณีคนที่แข็งแรงดีมาโดยตลอดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าบางส่วนเนี่ยจะเคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว1ครั้งพอครั้งที่2เนี่ยมันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาแพทย์เรียกอิมมูนรีสปอนส์เนาะมันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เยอะรุนแรงขึ้นมามากแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะช็อกนานพอช็อกนานเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยก็จะสูญเสียไปละเช่นสมองหรือว่าไตหรือว่าตับอย่างเงี้ยฮะถ้ามีอวัยวะที่ส่วนปลายสูญเสียไปหลายส่วนด้วยกันเนี่ยก็จะแย่ลงอีกอันนึงที่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้รุนแรงมากจริงๆก็คือเชื้อไอ้เดงกีเนี่ยมันเข้าไปทำลายในกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็คือเป็นไมโอคาไรติสเราเคยเจอเคสที่เราพิสูจน์โดยการตัดชิ้นเนื้อทำไบออปซีแล้วก็ไปดูก็เจอไวรัสอยู่ในชิ้นเนื้อจริงๆก็พวกนั้นจะรุนแรงมากจริงๆเพราะหัวใจเองเนี่ยทำงานไม่ได้ก็อาจจะบีบตัวเหลือแค่ 10% 20% แล้วก็ช็อกแล้วก็อวัยวะส่วนปลายก็จะสูญเสียไปหนักหน่วงพอสมควรนะฮะมันก็จริงๆก็ต้องตอบว่ามีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าอันที่เกินไปเนี่ยก็คงเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยถึงจะมีอัตราการเสียชีวิตซึ่งเท่าที่เราเจอก็ 80% เลยนะคนที่ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นในเคสของผู้ใหญ่ส่วนเด็กเนี่ยเจอบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะรอดพ้นได
0: ้เมื่อกี้จะบอกก็คือตัวเอาเรื่องแรกก่อนคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วอาการหนักเนี่ยอาจจะเคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเงี้ยครับ
2: ใช่
0: เพราะว่าแล้วการที่เป็นรอบแรกกับรอบ2เนี่ยมันเชื้อตัวเดียวกันไหมครับมันเป็นเดงกีตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าต้องเป็นคนละตัวเท่านั้น
2: ก็โดยหลักการแล้วคือถ้าย้อนกลับไปก่อนก็คือการติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยคือ1บางคนอาจจะไม่มีอาการ
0: ครับ
2: เพราะนั้นรอบแรกไม่รู้ตัว
0: ไม่มีก็ได้เหรอครับอาจารย์
2: ไม่มีได้อันที่2คือบางคนอาจจะมีอาการหรือจะมีอาการน้อยเช่นฉันคงเป็นไข้ธรรมดามั้งแล้วก็จบไปถูกไหมนั้นรอบแรกเนี่ยเป็นไปละเรียบร้อยแต่ไม่รู้ตัวไม่ได้วินิจฉัยก็แต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลพอเป็นรอบ2ผู้ที่อาจารย์หยงเล่ารอบ2เนี่ยมันมีข้อมูลแล้วว่าการเป็นรอบ2เนี่ยมันทำให้เป็นรุนแรงกว่าปกติเพราะนั้นรอบนี้ที่เราเป็นอย่างสาเหตุของน้องสาวคุณพุ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นรอบ2หรือเปล่าที่ทำให้ดูเหมือนอายุน้อยรวบรวมก็ไม่มีทำไมดูรุนแรงเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นแล้วหรือว่าเป็นแบบไม่มีอาการอันนี้ก็คำอธิบายที่บอกอธิบายได
0: ้ค่ะ
2: ก็ประมาณนี
0: ้ซึ่งรอบแรกมันจะเบาเสมอไปไหมครับอาจารย์
2: ไม่แน่
0: แล
2: ้วก็โดยหลักการคือถ้ารอบแรกติดเชื้อสายพันธุ์ถือว่าสุดท้ายสายพันธุ์หนึ่ง
0: ครับ
2: โดยหลักการแล้วเราก็ไม่ควรจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งอีก
0: ไม่ติดซ้ำ
2: ไม่ควรจะติดซ้ำเพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดิมแต่เราก็มีโอกาสติดสายพันธุ์ที่เหลือได
0: ้
2: ประมาณนี้คือหลักการ
0: ณตอนนี้มีสายพันธุ์ที
2: ่มี4สายพันธ
0: ุ์มี4สายพันธุ์จริงๆมีเยอะกว่านั้นไหมครับหรือว่าหลักๆ
2: ตอนนี้มี4สายพันธ
0: ุ์เอาแค่4พอเนาะ
2: ใช่4พอ
1: แค่4ก็แย่แล้วครับ
0: มีใครที่เป็นแบบเกิน2ครั้งมั้ยอ่ะ
2: มี
0: เหรอแล้วเค้ายิ่ง
2: ก็เป็น1เป็น2ก็เป็น3เป็น4ได้ไง
0: แล้วครั้งที่3ยิ่งหนักไปใหญ่ปะ
2: ก็ส่วนใหญ่มันจะหนักมากที่สุดจากข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งที่2
0: ครั้งที่2ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเป็นแล้วหรือเปล่าร
2: อบที่เราเป็นจริงจะเป็นครั้งที่2หรือเปล่า
0: เพราะหลายคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเป็นรอบแรกอาจจะพอแบบก้มแก้ม
2: เดี๋ยวเราใช้เป็นรอบแรกก่อนอะไร

0: างเงี้ยครับอาจารย์เราถ้าเกิดคนที่กังวลเขาสามารถรู้ได้ไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่า
1: จริงๆทำได้แต่ต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษเพราะว่าการตรวจ
0: แบ
1: บทั่วไปตามพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ไวพอในการที่จะบอกว่าคุณเคยเป็นมาก่อนแล้วหรือเปล่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยมันต้องแบบตรวจพิเศษซึ่งแพงและไม่ได้ทำทั่วไปเป็นระดับหลักวิจัยประมาณนั้น
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลได้สำหรับคนที่เอ๊ะตกลงฉันเป็นหรือเปล่า
1: เป็นมาแล้วหรือเปล่า
0: ใช่ไหมครับเมื่อกี้อีกอันนึงที่อาจารย์หยงพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของไวรัสที่มันเข้าไปตรงที่กล้ามเนื้อหัวใจ
2: ครับ
0: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดกับใครหรือว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได
2: ้อันนี้ก็เจอไม่บ่อยนะครับก็ตั้งแต่ทำงานมาเป็น10ปีก็เจอประมาณ 1-2 เคสแค่นั้นเองก็คืออย่างที่บอกนะครับอาจจะบอกไม่ได้จริงๆว่าใครจะเสี่ยงมากกว่าใครรู้แต่ว่ามันอาจจะเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับก็อาจจะมีคนศึกษาเหมือนกันว่าพันธุกรรมบางชนิดอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่มันไวต่อการอักเสบมากกว่าคนปกติอาจจะทำให้เขาเสี่ยงมากกว่าปกติโดยทั่วไปเราไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยการดูจากอาการของคนไข้เป็นสำคัญถ้าสมมติว่ามันจำเป็นที่ต้องตรวจเยอะขนาดที่ต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ย ก็อาจจะต้องทำในบางรายที่เราหาสาเหตุอื่นไม่ได้ว่าทำไมหัวใจคนไข้แย่ลง อย่างมากแล้วก็ประกอบกับอยู่ในบริบทของการติดเชื้อชนิดนี้เข้ามาด้วยนะฮะมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าตัวเชื้อเองเนี่ยสามารถเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้ครับ
0: ซึ่งในเคสแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยเรารักษาได้ไหมหรือว่าก
2: ็ส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปคือตัวยาเองเนี่ยมันไม่ได้มีบางครั้งเราอาจจะต้องใส่เอ็กโมนะครับเหมือนเราจะต้องใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจไปก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมา
0: ครับ
2: นะครับ
0: เอ็กซ์โมนี่ผมเข้าใจว่าพอใส่แล้วแต่ไม่รอดแล้วไม่ใช่ใช่ไหม
2: ก็ไม่จริงขนาดคือส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ต้องถูกใส่มักจะเป็นคนที่หนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นอัตราการเสียชีวิตก็มักจะสูงกว่าคนปกติอยู่แล้วดังนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรอดเลยนะครับหมายถึงว่าก็หลายครั้ง
1: ต้องระดับอาจารย์หยงแล้วต้องรอดอะไร
0: ก็คือใส่เอ็กซ์โมก็มีโอกาสที่กลับมาได้เหมือนกัน
2: ใช่ถ้าตัวโรคเหล่านั้นเป็นตัวโรคที่ฟื้นกลับขึ้นมาได
0: ้โอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเดี๋ยวเราเจาะลึกกันนิดหนึ่งนะฮะอย่างโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าความดันสูงเนี่ยถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกความเสี่ยงจะสูงกว่าคนทั่วไปอธิบายให้เห็นภาพหน่อยครับว่ามันสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไง
2: ครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะฮะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออกรุนแรงมากคนปกติประมาณ2เท่าหัวใจก็สักประมาณ3เท่าเบาหวานเนี่ยเยอะมากเบาหวานนี่คือ4เท่าอย่างที่บอกคือเบาหวานเนี่ยมีผลต่อภูมิคุ้มกันโดยตรงทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแล้วก็เกิดการอักเสบด้วยแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการเซลล์มันบาดเจ็บแล้วก็หลอดเลือดมันสูญเสียความคงตัวไปมันก็เลยทำให้เลือดพลาสมาอะไรเนี่ยมันรั่วออกไปจากหลอดเลือดได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับงั้นคนที่เป็นเบาหวานนะฮะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่สำคัญนะครับ
0: แล้วอย่างโรคหัวใจครับอาจารย
2: ์ครับโรคหัวใจเองเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยสมมติหัวใจเขาบีบตัวไม่ดีพอเขาเจอความดันต่ำหรือว่าพลาสมามันรั่วไปเนี่ยหัวใจเขาก็ทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกตินั้นโอกาสจะเสียชีวิตหรือว่าโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเยอะขึ้นในช่วงที่มีอะไรมากระทบครับ
0: เพราะว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่มันมีผลโดยตรงกับเลือดใช่ไหมครับแล้วสิปุ่มเนี่ยเลือดมันวิ่งทั่วร่างกายคนที่ปกติอยู่แล้วอาจจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ
2: ่
0: ประมาณนั้น
2: ใช่ครับ
0: โอเคในทางการแพทย์คราวนี้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแบบทั่วไปกับคนที่เป็นไข้เลือดออกแบบมีภาวะอื่นแทรกซ้อนโดยในการดูแลต่างกันไหมครับ
2: ปัญหาตอนที่เกี่ยวข้องกับแผนหัวใจเนี่ยจะเป็นตอนที่ความดันตกแล้วเราก็ต้องไปดูว่าปัญหามันคืออะไรนะครับหลักๆก็คือต้องดูว่ามันเป็นการรั่วของพลาสมาออกไปหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้จริงคือการควบคุมปริมาณสารน้ําในแต่ละวันซึ่งลําบากมากให้เยอะเกินไปก็จะเกิดน้ําท่วมปอดถ้าเกิดให้น้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะเลือดข้นแล้วก็มีปัญหาไม่เพียงพออีกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยความยากคือต้องหาจุดพอดีหรือจุดเหมาะสมในการประเมินนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูเป็นรายๆไปอาศัยว่าระยะตอนนี้โรคกำลังฟื้นตัวหรือเปล่าหรือกำลังจะแย่ลงแล้วก็ต้องกะปริมาณสารน้ำให้พอดีนะครับอันนี้คือความยากของโรคนี้ครับ
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเลย
1: แล้วความยากก็คือเหมือนกับว่าท่อน้ำมันยังรั่วอยู่ถูกป่ะรั่วออกไปแต่ถ้าเราให้น้ำไม่พอมันก็รั่วออกไปเรื่อยๆแล้วคือเส้นเลือดก็จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอก็เกิดอวัยวะวายตับวายไตวายอะไรได้แต่ถ้าให้เยอะไปก็รั่วออกไปที่หัวใจน้ำก็ท่วมปอดอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือยากแล้วก็จะเป็นเคสที่จะต้องเถียงกันทุกทีตกลงน้ำขาดน้ำเกิน
2: ใช่
1: อะไรเงี้ยแต่จะเอาเยอะหรือจะเอาน้อยอะไรเง
2: ี
1: ้ย
2: บางครั้งถึงขั้นต้องลองให้ไปก่อนแล้วรู้ตัวว่าผิดแล้วค่อยกลับอีกทาง
0: ต้องเทสดูก่อน
2: ใช่ใช่มันยากครับ
0: แล้วพอสมมติหายแล้วอะไอตัวหลอดเลือดนะครับ
1: คืนคืน
2: กลับมาม
0: ันไม่รั่ว
1: ไม่แล้วจบภาวะตรงนั้นแล้วก็โอเค
0: โอเคครับอ่ะคราวนี
1: ้ตลอดไปไม่ไหว
0: นั่นสิถ้าเกิดสมมติรั่วเรารั่วเลยก็แบบว่า
1: ไม่ได้
0: โอเคครับ คราวนี้มาถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดถึงบ่อยในปัจจุบันเพราะว่าก็มีการพัฒนาวัคซีนมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยพบผู้ป่วยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นแสนรายนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตเนี่ยเยอะพอสมควรในปีที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นแสนนะฮะเสียชีวิตประมาณ90รายคราวนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงกันต่อไปก็คือเรื่องของวัคซีนที่พัฒนาออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงแนวทางการรักษากันหน่อยครับอาจารย์โสครับที่บอกว่าปัจจุบันในการป้องกันมันมีทางเลือกใช่ไหมครับนอกจากตัววัคซีนแล้วเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหม
1: ค่ะก็จริงต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าเนื่องจากว่าโรคไข้เลือดออกมันไม่มียารักษาใช่ไหมคะเพราะนั้นการป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งการป้องกันคือการไม่ให้เป็นโรคนั้นจริงๆแล้วถามว่าการป้องกันเนี่ยเราก็ทำได้ตั้งแต่อะไรบ้างที่เราทำ
0: ที่ทำแต่เด็กปะ
1: ตกยุง
0: ตบยุง
1: ไม่ใช่เราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด
0: กำจัดลูกน้ำยุงลาย
1: คือหนึ่งแม่ก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดจะยังไงก็ได้จะทายากันยุงจะใส่เสื้อผ้าแขนขายาวก็ได้แล้วก็แอคทิวิตี้กิจกรรมก็ดูให้ดีว่าไม่ใช่แบบยุงเยอะอันนี้ทำได้ไหมทำได้ทำไป
0: อันนี้พื้นฐานเลย
1: อันที่สองก็คือกำจัดแหล่งเพาะพันยุงนะจะทำอะไรก็ได้จะคว่ำขันคว่ำน้ำทำลายแหล่งเพาะพันยุง
0: ยังคงสำคัญอยู
1: ่เอายางรถไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตามนั้น
0: มันสามารถผลิตลูกน้ำยุงลายได้เยอะจริงๆใช่ไหมนะ
1: ก็ได้มั้งตามนั้นอันนี้ก็ทำไปนะคือสิ่งที่เราทำได้ก็ทำไปแต่ประเด็นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำมานานแล้วแต่เราก็ยังมีเคสไข้เลือดออกที่เยอะอยู่รวมถึงมีคนที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกที่เยอะอยู
0: ่
1: เพราะนั้นก็คือเราคงต้องมีเครื่องมือเสริมที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ใช้ในการป้องกันโรคซึ่งวัคซีนก็คือหนึ่งในนั้นที่จะเป็นเครื่องมือเสริมในการช่วยลดการเป็นไข้เลือดออกกับลดความรุนแรงของโรค
0: ทำไมตอนที่แคนเด็กๆนะฮะประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเราถึงยังไม่ได้พูดถึงวัคซีนไข้เลือดออก
1: มันยังไม่มีเขาพัฒนาอยู่มันเพิ่งมีจริงๆตั้งแต่สัก10ปี
0: ครับแล้ววัคซีนตอนแรก
1: อย่างที่คุณปอก็ยังไม่ทันเพราะเป็นช่วงรอยต่อที่คุณปอมาสัก10ปี
0: อ้าวตอนนั้นยังไม่มี
2: ไม่มี
1: ตอนนี้ไม่มีเป็นช่วงแบบอีกแป๊บเดียวจะมี
0: ครับ
1: ก็เลยพลาดไป
0: ซึ่งวัคซีนไข้เลือดออกในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ก็จริงๆแล้ววัคซีนไข้เลือดออกก็จริงๆเขาก็มีการพัฒนามาหลายปีแล้วนะคะจริงๆก่อนหน้า10ปีที่มีวัคซีนตัวแรกออกมาก็พัฒนากันมานานแต่ปัญหาคือมันทำค่อนข้างยากนะคะส่วนถ้ามีวัคซีนตัวแรกที่ออกมาในประเทศไทยเราก็มีใช้มาหลายปีละก่อนหน้านี้แต่ว่าวัคซีนตัวแรกที่ออกมาใช้เนี่ยก็คือจะต้องฉีด3เข็มนะคะ0 6แล้วก็12แล้วก็ฉีดได้เฉพาะในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็มีช่วงอายุจำกัดสำหรับการฉีดคือฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ถึง45ปีนะ
0: 6ถึง45ปี
1: ทำให้วัคซีนตัวนี้มีข้อจำกัดว่าเอ๊ะเราก็ต้องรู้มาก่อนแล้วไหมว่าเราต้องเป็นไข้เลือดออกมาก่อนถึงจะฉีดได้ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดของการที่จะฉีดวัคซีนตัวนี
0: ้แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเป็นนะครับแล้วไปฉีดวัคซีน
1: ก็มีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มความรุนแรงของโรคเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลมากกว่าก็เลยเป็นข้อมูลว่าวัคซีนตัวแรกเนี่ยก็ได้ความนิยมลดลงไปและอาจจะไม่มีในที่สุดตอนนี้อาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยและอาจจะไม่มีในที่สุดนะคะก็เป็นที่มาของการพัฒนาวัคซีนตัวอื่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้ที่เราตัวที่เรามีตัวที่2ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแบบชนิดฉีด2เข็มนะคะแล้วก็ฉีดที่0กับ3เดือนนะคะข้อดีก็คือฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเราเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมาก่อนนะคะแล้วก็จริงแล้วทางองค์การอาหารและยาของไทยเนี่ยก็คือรับรองฉีดตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปโดยที่ไม่มีปลายปิด
0: 4ปีเป็นต้นไปฉีดได้หมดเลย
1: ไม่มีปลายปิดเพราะนั้นก็จะเป็นข้อดีของวัคซีนชนิดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้เยอะกว่าก็คือแบบฉีด2เข็มแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะคะก็ยังมีข้อจำกัดเช่นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ได้นะคะก็คือเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะ
0: ซึ่งหลังจากฉีดไปแล้วครับตลอดชีวิตเลยไหม
1: ก็จากข้อมูลตอนนี้ที่มีการตีพิมพ์ไปเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ปีว่าสามารถการเป็นไข้เลือดออกได้ป้องกันการรุนแรงของโรคได้รวมถึงการนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ 80-90%
0: ค่ะ
1: ส่วนต่อไปต้องรอดูว่าจะอยู่ได้นานกว่านี้ไหมต้องฉีดเข็มกระตุ้นไหมนะข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำว่าต้องฉีดกระตุ้นคุณฉีด2เข็มแล้วก็จบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอข้อมูลที่มีมากกว่านี
0: ้คือการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยครับอาจารย์มันไม่ใช่เป็นการป้องกันไม่ให้ติดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็จริงป้องกันติดได้แต่มันก็ทุกอย่างไม่ 100% อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยมันจะเบากว่า
1: ก็ลดความรุนแรงของโรคได
0: ้ครับอย่างผมเนี่ยผมไปฉีดมาแล
1: ้
0: วอย่างนี้ผมเจอยุงลายผมก็มองมันได้ปะ
1: ไม่ได้เราก็ไม่ควรให้มัน
0: ไม่ควร
1: จะท้าทาย
0: มีวัคซีนด้วยอะไรเงี้ยหลักการมันคือยังไงครับหลักการก็คือฉีดเชื้อเข้าไปให้มันสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ก็คือพอฉีดวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือสิ่งที่ฉีดเข้าไปแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสถานการณ์ที่เจอเชื้อจริงหรือการติดเชื้อจริงเราก็จะสามภูมินั้นก็จะจดจำได้แล้วก็ต่อสู้กับการเป็นโรคจริงๆได
0: ้โอเคครับนี่คือแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าเดงกีมันมีทั้ง4ตัวครับอาจารย์ที่เราฉีดเข้าไปอ่ะมันกี่ตัว
1: ในวัคซีนเองจะประกอบด้วย ตัวไวรัสทั้ง4สายพันธุ์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วโดยหลักการก็จะสามารถป้องกันได้ทั้ง4สายพันธ
0: ุ์ครับแต่เราฉีดไม่ฟรีใช่ไหมวัคซีนเข
1: าเรียกวัคซีนจริงๆทุกชนิดไม่ฟรีอยู่แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเราจะได้ยินแค่มีไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่รัฐบาลซื้อแจกอยู่ช่วงนึง
0: ครับ
1: วัคซีนอื่นโดยส่วนใหญ่เฉพาะในผู้ใหญ่นะคะเป็นวัคซีนที่ไม่ฟรี
0: ครับ
1: นะคะ
0: คราวนี้มันมีข้อยกเว้นไหมครับอาจารย์สำหรับกรณีคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นโรคหัวใจอะไรต่างๆมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนยังไงบ้าง
2: จริงๆโรคหัวใจเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกก็คือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าเบาหวานเนี่ยเขาจะเพิ่มความเสี่ยงของความรุนแรงเพราะฉะนั้นจริงๆเราแนะนำนะครับวัคซีนตัวนี้จะเหมือนวัคซีนครอบครัวเนาะก็คือเหมือนว่าไปกันได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่สี่ขวบลูกเล็กเด็กแดงรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวชนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นข้อห้ามจริงๆกิจกรรมฉีดวัคซีนส่วนข้อห้ามจริงๆจะเป็นแนวแบบคนที่มีผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV ที่แบบภูมิต่ำๆอะไรเงี้ยเป็นต้น
0: ทำไม HIV ถึงฉีดไม่ได้
1: ก็คือเป็นเราถือว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเลยเพราะถ้ามี CD4 หรือเรียกว่าภูมิคุ้มกันต่ำน้อยกว่า200ตัวเพราะนั้นก็จะเหมือนคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นเช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดอยู่เงี้ยหรือว่าเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันบางอย่างที่รับยากดภูมิอันนี้เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงแล้วไม่ได้ห้ามเฉพาะไข้เลือดออกห้ามวัคซีนอื่นด้วยที่เป็นเชื้อเป็น
0: คือพอรับเชื้อเป็นเข้าไปบางทีมันอาจจะทำให้รุนแรงขึ้นมาเลยก็ได้
1: นี่โดยหลักการของการรับวัคซีนเชื้อเป็นในกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่แล้ว
2: คนที่เหลือก็จะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะครับกับนมบุตรผมว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลในกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มากพอที่จะ
0: นึกว่าฉีดปุ๊บได้แม่เผื่อลูกเลย
1: วัคซีนบางอย่างไปแบบนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องดูข้อบ่งชี้แต่ว่าไข้เลือดออกไม่ใช่วัคซีนที่เป็นข้อบ่งชี้แบบนั้นนะคะ
0: แล้วแบบนี้คนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วครับอาจารย์ฉีดวัคซีนต่อได้ไหมถ้าเกิดฉีดไปมันจะรุนแรงกว่าเดิมไหม
1: เพราะนั้นคือคนที่เป็นแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นซ้ำถูกไหมครับเพราะงั้นการที่คุณเป็นครั้งที่2เนี่ยก็อาจจะทำให้รุนแรงกว่าปกตินะคะดังนั้นคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ฉีดได้นะคะแล้วก็ถ้าเรารู้จุดที่เป็นชัดเจนเนี่ยก็อยากให้รอประมาณสัก6เดือนค่อยรับวัคซีนเพราะว่าตอนที่เราเป็นไข้เลือดออกใหม่ๆเนี่ยเราจะยังมีภูมิคุ้มกันอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะก็ยังไม่ต้องรีบฉีดนะก็สัก6เดือนแล้วก็สามารถมารับวัคซีนได
0: ้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ไม่มีประเด็นเพราะว่ารุ่นใหม่ที่ฉีดแบบ2เข็มเนี่ยไม่ต้องมีประเด็นแล้วว่าคุณเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นก็สามารถฉีดได้ทั้งทุกคนที่ที่จะต้องการรับวัคซีน
0: เพราะฉะนั้นเกิดมีทุนทรัพย์ฉีดไว้ก็ดีกว่านะเพราะ
1: เรา
0: ดีกว่าเราแบบเห็นยุงแล้วแบบรู้ว่ามันมีไหม
1: ใช่ไหม
0: ฮะคราวนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีเงี้ยฉีดไข้เลือดออกร่วมเลยได้ไหม
2: สบายมากครับ
0: แบบจิ้มทีเดียว2
2: ใช่เป็นเรื่องปกติของคนรุ่นนี้
0: ต้องเปลี่ยนแขนไหมหรือแขนเดียวกันก็ได้
2: ได้อาจารย์โสจะบอกว่าห่างกัน
1: 1นิ้วถ้าจะเอาแขนเดียวกันนะ
0: หรอ
1: แต่จะ2แขนเลยก็ได
0: ้มันจะเดี้ยงไหม
1: ก็อยากรู้ก็ต้องลองดู แต่คือจริงๆถ้าเราแต่ตัวเองคือถ้ามี2อย่างเราก็นำคนละข้าง
0: ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคก็คือฉีดพร้อมกันได้ไม่เป็นไร
2: ใช่หลายวัคซีนเลยครับเดี๋ยวนี้คนเวลามาตรวจเนี่ยฮะเป็นเรื่องปกติเลยเน
0: ี่
2: ย
0: ในการฉีด
2: อย่างเงี้ยนะฮะครับ
0: ถ้าเกิดผมแบบคือผมไม่ค่อยมีเวลาเวลาไปทีนึงเราก็ฉีดตัวนี้ก็ได้ไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ไข้เลือดออกบาดทะยักด้วยได้ไหม
1: ได้แต่บาดทะยักมันจะบวมเยอะหน่อยแนะนำว่าเอาคนละข้าง
0: โอเคก็แบ่งฝั่งมา
1: ใช่อย่างมันจะมีวัคซีนบางอย่างที่อาจจะบวมเยอะเราก็ไม่อยากให้มา2อย่างอยู่ในแขนเดียวกันเพราะทีเราอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะตัวมันบวมจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ย
0: ครับมีวัคซีนไหนที่ไม่ควรฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นไหมครับ
1: คือจริงโดยหลักการก็คือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อเป็น2ตัวเนี่ยถ้าไม่ฉีดในวันเดียวกันต้องห่างอย่างน้อย4สัปดาห
0: ์
1: นะคะแต่ถ้าเชื้อเป็นกับเชื้อตายเช่นเมื่อกี้ที่คุณแทนถามก็คือไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกอันนี้เป็นกับตายไวรัสวัคซีนนะไม่ใช่คน
0: ครับวัคซีน
1: ก็ฉีดพร้อมกันได้จะฉีดแยกฉีดพร้อมได้หมด
0: โอเคฮะอาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมไหมฮะ
1: จริงๆแล้วในถ้าเป็นตัวบุคลากรทางการแพทย์จริงๆคงไม่ใช่ข้อบ่งชี้โดยตรงสำหรับไข้เลือดออกแต่ว่าคุณก็คือสามารถรับวัคซีนได้อยู่แล้วนะถ้าในแง่ของคนทั่วไปที่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะ
0: โอเคฮะวันนี้ฮะให้อาจารย์หนุ่มสรุปเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออก
2: ก็จะเห็นได้ว่าไข้เลือดออกนี่เป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าที่เราเข้าใจครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงแล้วก็กลไกนะฮะในการที่ทำให้ตัวเชื้อเนี่ยรุนแรงกว่าปกติในคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆรวมถึงคำแนะนำวัคซีนนะครับก็อย่าลืมฝากทิ้งไว้นิดนึงว่าอันนี้เป็นวัคซีนครอบครัวนะครับก็คือสามารถฉีดได้ในอายุ4ขวบจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยนะครับก็ไปฉีดกันเป็นครอบครัวครับ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์หยงด้วยนะครับมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: มาดูกันต่อนะครับเรื่องต่อมานี้เป็นประเด็นพูดถึงในปีนี้เยอะเหมือนกันก็คือ HIV นะครับ พราะว่ามีข่าวว่าระบาดหนักเลยในปี68นี้ HIV ระบาดหนักปี68นะครับติดเชื้อพุ่งทะลุ

0: ล้านนะฮะป่วยรายใหม่กว่า 13,000 รายกรมควบคุมโรคเนี่ยเปิดสาเหตุชี้บอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์ติดเชื้อนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV ภาพรวมของประเทศปี68ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมอยู่ที่ 547,556 คนและผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เนี่ยเพิ่มมา 13,357 คนนะครับสาเหตุหลักของการติดเชื้อจากการไม่ป้องกันครับพร้อมกับชี้ว่ายังมีอีกหลายคนเนี่ยไม่ได้ตรวจและไม่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ของตนเองเนื่องด้วยหลายสาเหตุครับทั้งไม่ทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงกับอีกอย่างนึงก็คือไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะกังวลเรื่องการถูกตีตราจากสังคมและไม่รู้ว่าสามารถตรวจ HIV ได้ด้วยตัวเองก็เลยส่งผลให้ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วก็อาจจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าความแตกต่างอันนี้เราเหมือนเราเคยคุยกันแล้วหลายครั้งแต่คนก็ยังคงเข้าใจผิดกันอยู
1: ่
0: ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กับคนที่เป็นโรคเอดส
1: ์ก็จริงๆแล้วคือ HIV เนี่ยเป็นชื่อไวรัสนะคะก็คือย่อมาจากชื่อยาวๆแต่ว่าไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ว่าโดยหลักการคือมันเป็นชื่อไวรัสที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องนะก็เป็นที่มาของตัวโรคนั่นแหละนะคะเพราะนั้น HIV เวลาพูดถึง HIV คือเป็นการติดเชื้อ HIV นะคะแต่ถ้าโรคเอดส์ก็คือหมายถึงว่าเป็นการติดเชื้อ HIV ที่อยู่ระยะท้ายของโรคนะคะเพราะนั้นเวลาติดเชื้อ HIV เนี่ยอาจจะแบ่งคร่าวๆเป็นประมาณ4ระยะนะคะระยะแรกคือระยะที่ติดเชื้อเฉียบพลันระยะติดเชื้อเฉียบพลันแปลว่าได้รับเชื้อมาใหม
0: ่ๆ
1: ครึ่งนึงจะไม่มีอาการก็จะเหมือนไข้เลือดออกเมื่อกี้ก็คือไม่รู้ตัวว่าฉันเป็นแล้วอีกครึ่งนึงจะมีอาการคล้ายไข้หวัดซึ่งบางทีไปพบแพทย์ก็คิดว่าฉันเป็นหวัดมั้งเพราะบางทีแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ซักละเอียดหรือเราก็เองเราก็ไม่รู้ว่าเราเสี่ยงนะเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็จะพลาดโอกาสนี้ไปว่าฉันติดเชื้อแล้วก็จะผ่านระยะเฉียบพลันไปนะซึ่งเป็นโอกาสที่เราควรจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เข้าสู่ระยะที่เรารู้ว่าไม่มีอาการก็จะสบายดีเที่ยวเล่นไปทำเที่ยวเล่นดีไหมไม่ดีนะเขาก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้ว่าเขาไม่ได้รับการรักษา
0: เนื่องจากว่าเหมือนที่อาจารย์บอกคือสมมติว่ามีไปไม่ได้ป้องกันมีอะไรคนเนี้ยเสร็จปุ๊บ
1: ระยะที่1ไป
0: เป็นไข้
1: ติดเป็นไข้
0: เป็นไข้นิดหน่อยหลังจากนั้นไข้มันหายหรอ
1: หายเองได้ดีขึ้นเองได้
0: แต่เชื้อมีแล้ว
1: เชื้อมีแล้ว
0: ก็ไม่รู้ตัว
1: ไม่รู้ตัว
0: โอเค
1: นั้นก็เข้าสู่ระยะที่2คือไม่มีอาการ
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็อาจจะไปเที่ยวเล่นต่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันก็มีโอกาสที่เราแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้นะคะจนถ้าระยะเวลาผ่านไปเชื้อไวรัสแบ่งตัวตลอดเวลาเข้าสู่ระยะที่3คือระยะเริ่มมีอาการระยะเริ่มมีอาการนี่ก็อาจจะเป็นจุดที่เอ๊ะเริ่มรู้ตัวเริ่มจะอยากไปรักษานะคะ
0: เช่นคือเป็นอาการอะไรคร
1: ับ น้ำหนักลดโดยเฉพาะลดมากกว่า 10% นะคะท้องเสียเรื้อรังนะหรือว่ามีตุ่มๆขึ้นตามตัวบางคนก็ยังไม่เอะใจอีกนึกว่าตุ่มยุงกัดอีกไม่ใช่แค่เลือดออกนะอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นตุ่มดำๆเยอะๆนะคะหรือบางคนเริ่มมีฝ้าขาวในปาก
0: ฝ้าขาวในปาก
1: เป็นเชื้อราในปากในปากในกระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยค่ะ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าอยู่ในระยะที่เริ่มมีอาการนะจนถ้าเข้าระยะถ้าไม่รักษาอีกก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เราเรียกว่าโรคเอสโรคเอสก็คือเป็นระยะที่มีภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่า CD4 หรือ CD4 คือต้องเจาะเลือดแล้วนับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า CD4 เนี่ยน้อยกว่า200หรือมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเช่นเป็นวัณโร
0: ค
1: เป็นเชื้อราขึ้นสมองเป็นเชื้อราลงปอดอันนี้คือเรียกว่าระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอสหรือระยะเอสนะนี่คือความแตกต่าง
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผู้ป่วย HIV ทุกคนจะต้องเป็นเอสนะ
1: ถ้าเรารู้ตั้งแต่1 2 3ก็ไม่เข้าสู่เอสแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือบางทีมาก็เอสแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ตัว
0: นี่คือความน่ากลัวของเอสป่ะหรือของ HIV ป่ะตอนที่บางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจอ
1: ่
0: ะเราก็จะไม่รู้ตัวเพราะว่าอาการตอนแรกก็เหมือนกับเราเป็นไข้อาจจะพักผ่อนน้อยรู้สึกไปเองประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดมันติดจริงๆอาจารย์มันจะเป็นไข้เนี่ยหลังจากที่เราไปมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ป้องกันเนี่ยนาน
1: ก็เราเรียกว่าระยะฟักตัวแล้วกันนะตั้งแต่รับเชื้อจนทั้งเกิดอาการแต่อย่างที่บอกคือความยากครึ่งนึงไม่มีอาการนะ
0: เอาครึ่งไม่มีอาการด้วย
1: ครึ่งนึงไม่มีอาการระยะเฉียบพลันเนี่ยครึ่งนึงไม่มีอาการแต่ครึ่งนึงมีคล้ายๆไข้หวัดง่ายๆแล้วกันงั้นระยะฟักตัวอยู่ประมาณสัก3อาทิตย
0: ์3อาทิตย
1: ์3ถึง4อาทิตย
0: ์โอเคแล้วทุกวันนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: ปัจจัยหลักในการติดเชื้อยังคงเป็นเหมือนเดิมไหม
1: ค่ะก็คือทางติดต่อของ HIV สำหรับบ้านเรายังเป็นเหมือนเดิมคือทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้ที่นำมาเลยก็คือชายนะคะชายหญิงก็รองลงมาเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงชายหญิงนะคะตอนนี้ก็คือชายแล้วก็ชายหญิงนะคะก็เป็นเพศสัมพันธ์อันดับ2ที่รองลงมาที่เจอได้ก็คือ2 อย่างก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะซึ่งประเด็นก็คือคนท้องบ้านเราเนี่ยในบางคนก็คือยังไม่รับการฝากท้องไม่รับการตรวจเลือดนะคะทำให้มีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้แต่ถ้าคุณกินยาดีตั้งครรภ์เรียบร้อยนะคะมาฝากท้องสม่ำเสมอการกินยาต้านไวรัสระหว่างการ

0: ป้องกันจะป้องกันอันนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยเฉพาะสารเสพติดแล้วก็รวมถึงการสักการเจาะต่างๆเนี่ยก็สามารถติด HIV ได้ถ้าเป็นร้านที่ไม่สะอาดร้านที่ใช้เข็มร่วมกับคนอื่นไม่มีการทำความสะอาดให้ดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเรื่องยาเสพติดน่าจะเป็นน้อยลงแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ยาเสพติดบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่เข็มละสมัยก่อนก็จะเป็นเฮโรอีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสมัยนี้ก็จะเป็นสูตรเอาเป็นกินเอามากกว่าเพราะนั้นทางเข้าที่เป็นแบบยาเสพติดฉีดก็อาจจะน้อยลงอาจจะเป็นพวกสักที่ไม่สะอาดเจาะตามตัวที่ไม่สะอาดใช้เข็มประมาณนี้มากกว่าแต่ดับหนึ่งก็ยังเป็นเพศสัมพันธ์
1: เพศสัมพันธ์เหมือนเดิมคราวนี้อาจารย์ถ้าเกิดบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาพลาดอ
0: ่ะ
1: เขาพลาดแล้วเขาไม่ชัวร์จริงๆว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นมันติดหรือเปล
0: ่
1: ามันป้องกันได้ทันไหม
0: ได้ทันก็จริงแล้วการป้องกัน HIV จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยก็จริงๆมีหลายอย่างนะคะแต่ถ้าที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็หนึ่งก็คือถุงยางอนามัยก็ยังเป็นสิ่งที่ป้องกันได้อยู่ถุงยางอนามัยแต่ประเด็นก็คือเราก็ต้องรู้ล่วงหน้ามีติดตัวมีเตรียมไว้ถูกไหมคะแล้วก็อนามัยบางคนก็ไม่ใช่ชอบใส่เพราะรู้สึกว่ามันไม่
1: feeling
0: อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีอันนึงที่เราเรียกว่ายาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับป้องกัน HIV ได้นะคะก็คือเอายาต้านที่คนไข้ HIV รักษานี่แหละแต่เราเอามากินสำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันนะคะซึ่งจะเป็นได้ทั้งกินก่อนสัมผัสก็ได้หรือกินหลังสัมผัสก็ได้แต่เมื่อกี้ที่คุณแคนถามเช่นพลาดไปแล้วเราก็เรียกว่ากินหลังสัมผัสก็คือเช่นเหตุการณ์เกิดเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นถุงยางแตกหรือไม่ได้ใส่ถุงก็ตามแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สามารถตามได้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือบางทีไม่รู้เลยว่าใครเจอกันในแอปเสร็จแล้วแยกย้ายบางทีก็ถามตามได้ไหมมีทั้งแบบตามไม่ได้และไม่อยากตามนะคะแล้วก็เสนอว่ามีเราเรียกว่ากินเพป PEP
1: นะคะเคยได้ยิน
0: ก็คือเป็นยาต้านไวรัสกินแบบ3ตัวรวมกัน1เม็ดเลยก็กินไป28วันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเมื่อคืนปุ๊บรู้มาเช้านี้มาพบแพทย์เลยนะคะเต็มที่ไม่ควรเกิน72ชั่วโมงเพราะว่าถ้าคุณมาช้าประสิทธิภาพของยาป้องกันอันนี้ก็จะลดลง มาเร็วก็กินเลยปุ๊บวันละเม็ดกินไป28วันแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะนัดเจาะเลือดเขาก็จะเจาะเลือดที่ก่อนกินก่อนเพื่อให้รู้ว่าฉันยังไม่เป็นนะไม่ใช่อยู่ดีมาขออ่ะฉันเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจาะเลือดทีที่1เดือนแล้วก็ที่3เดือนปิดจบเคสไป
1: เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดมาถึงเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าเป็นแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ได้ละ
0: อันนี้แบบรักษาไป
1: เปลี่ยนแล้วก็โอเคไม่ยึดกับขั้นตอนการป้องกันถ้ารักษาแหละครับต้องทำไงบ้าง
0: ถ้ารักษาตอนนี้นะคะก็คือเราก็จะเป็นหลักการก็จะเป็นการกินยาต้านไวรัสแบบทุกวันวันละเม็ดนะคะก็หลักการตอนนี้คือต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียาฉีดแล้วนะคะก็จะเป็นยาฉีดที่แบบฉีดทุก2เดือนนะคะเพราะว่าบางคนในต่างประเทศเนี่ยบางคนก็จะแบบกินยามานานแล้วแล้วก็แบบ
1: ไม่อยากกินตลอดชีวิต
0: หรือบางคนเขาเรียกว่ามีการตีตราเพราะว่าการกินยาต้านเชื้อก็เหมือนกับว่าคนอื่นจะมามองไหมว่าเรากินอะไรหรือบางทีมาดูว่าเรากินยาอะไรอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการที่แบบฉันต้องมากินยาทุกวันตรงเวลามันแบบมันไม่อยากทำแล้วตลอดชีวิตนี้ทำมาแล้ว20ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เปลี่ยนเป็นยาฉีดก็จะช่วยเรื่องของการตีตาความสะดวกสบายความกังวลนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถสวิตช์จากยากินทุกวันเป็นยาฉีดทุก2เดือนนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายื่นไปแล้วยื่นแบบยื่นออยไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองนะคะแล้วก็ราคาน่าจะแพงก็ทางคิดว่าทางบริษัทอาจจะไม่อยากทำตลาดในประเทศไทยนะว่าเป็นหลักหลายหมื่น
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นในต่างประเทศมีแบบยาฉีดแล้วก็คือสวิตช์จากกินเป็นฉีดได
1: ้แต่ว่าประเทศไทยกินอยู
0: ่ประเทศไทยก็ยังกินแบบวันละเม็ดอยู่สำหรับการรักษานะคะ
1: กินยาหรือว่ารู้ตัวช้าเร็วต่างกันเนี่ยประสิทธิภาพในการรักษาความแข็งแรงต่างกันเยอะไหมคร
0: ับ มีผลค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นเยอะๆแล้วมารักษาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเยอะแล้วรักษามาถึงเนี่ยก็จะมักมาด้วยโรคแทรกซ้อนเช่นเป็นวัณโรคเป็นเชื้อราขึ้นสมองทำให้เราต้องรักษาโรคนั้นก่อนต้องไปรักษาเชื้อรารักษาอะไรก่อนจนกระทั่งระยะเวลาที่เหมาะสมเราก็ใส่ยาต้านทำให้การรักษา HIV ก็จะช้าไปแล้วทำให้ในระยะยาวเนี่ยอาจจะภูมิขึ้นได้ไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะตั้งต้นที่ภูมิต่ำมาก
1: ๆ
0: เหมือนกับว่าต้นทุนเราน้อยอ่ะถึงแม้ใส่ยาต้านเหมือนกันคนที่ต้นทุนเยอะคนต้นทุนเยอะก็ขึ้นไปเยอะเลย คนต้นทุนน้อยก็ขึ้นมานิดหน่อยก็ทำให้ระยะยาวก็อาจจะไม่แข็งแรง
1: เพิ่มภูมิตัวเองได้แบบกลับมาเท่าเดิมได้ไหมครับในอนาคตคิดว่า
0: ก็จะถ้าเทียบกันแล้วก็จะน้อยกว่า
1: ถ้าคนที่เป็นเอชแล้วครับอาจารย์ต้องตายอย่างเดียวเลยไหม
0: สมัยก่อนใช่สัก20ปีที่แล้วนะสมัยแบบเป็นนักเรียนใหม่ๆนะ20น่าจะตอนนั้นน่าจะ20ปีอ่ะ
1: ครับ
0: คือเป็นช่วงที่ HIV บ้านเรากำลังเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่ยาเรายังไม่มี
1: ครับ
0: ตายอย่างเดียว
1: ตายอย่างเดียว
0: เพราะว่าจะมาด้วยโรคเชื้อโรคอากาศเนี่ยมาด้วยวัณโรคมาด้วย

0: ื้อราขึ้นสมองเนี่ยพอเรารักษาพวกนี้เสร็จเราไม่มียาให้เขาอะภูมิก็จะตกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะสมัยก่อนเราเรียกว่าตายใบไม้ร่วงนะ
1: โอ้โหคือแบบอย่างนั้นเลยเหรอ
0: คือรู้ปุ๊บก็คือตายอะแล้วก
1: ็หมดหวังในชีวิตเลย
0: แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยยาแพงมากแบบระดับ5-6 หมื่นเมื่อ20 ปีที่แล้วต่อเดือน
1: ครับ
0: อู้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงได
1: ้5-6 หมื่นเมื่อ20 ปีที่แล้วด้วยนะ
0: 20 ปีที่แล้วแพงมากเพราะนั้นก็คือตายจริง
1: ๆครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เราพยายามจะให้ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามีความเสี่ยงอยากให้เจาะเลือดอยากให้รู้เร็วอยากให้เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะเพราะว่าตอนนี้ยาฟรีก็มีตามสิทธิ์นะจะจ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีชีวิตไม่ใช่เรานะคือถ้าคนติดเชื้อรักษาเนี่ยก็มีชีวิตยืนยาวได้เท่ากับคนที่ไม่ติดเชื้อนะคะเพราะนั้นอยากให้ทุกคนรู้สเตตัสของตัวเองรู้สถานะตัวเองเจาะเลือดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าติดเชื้อค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดไม่อยากกังวลนะป้องกันมันดีที่สุดอยู่แล้ว
0: ต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะถึงแม้จะรักษาได้ก็ตามอ่ะแต่มันก็ต้องอยู่ในกระบวนการดูแลตลอดเวลา
0: ไม่เป็นดีที่สุดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้เองก็จะบอกว่าเป็นแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะมันบางทีอาจจะพลาดไปแล้วหรือไม่ได้ป้องกันนะเป็น HIV ดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้ชัดเจน
1: มะเร็งน่ากลัวมาก
0: ใช่เพราะว่าอันนี้เรากินยาปุ๊บอยู่ยาว
1: ๆ
0: เป็นมะเร็งบางทีรักษาผลข้างเคียงก็เยอะ
1: แ
0: ล้วก็บางทีเป็นแล้วกลับมาอีกซึ่งส่วนใหญ่กลับมาอีกก็จะมักจะรุนแรงแล้วก็มักจะกระจายนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าแต่เป็นแล้วดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือเป็นคำกำลังใจเล็กๆน้อย
1: ๆครับผมเราน่าจะแถมเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ได้นิดหนึ่งนะฮะ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานที่เราคุยกันมานั่นแหละแต่ว่ามีคำถามนึงที่ผมสนใจมากๆการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะฮะอาจารย์ควรฉีดเชื้อเป็นหรือเชื้อตายมันมีอยู่ด้วยเหรออาจารย
0: ์
1: ผมนึกว่ามันมีแบบเดียว
0: อันนี้คือความรู้ใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดกันละว่าเชื้อเป็นเชื้อตายเพราะว่ามันมีแต่เชื้อตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นด้วยซึ่งจริงแล้วมีในต่างประเทศมาเป็น10 ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้คือในประเทศไทยปลายปีนี้จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นซึ่งเป็นวัคซีนที่พ่นจมูกพ่นจมูกไม่ใช่ฉีดตรงนี
1: ้เหรอ
0: เออ
1: แล้วมันจะได้ผลเท่ากัน
0: อ๋อได้ผลเพราะว่าใช้มานานแล้วในต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าการรับรองของวัคซีนอันนี้จะใช้ได้อายุ2-49 ปี
1: มี
0: แ
1: ต่อยู่
0: ประเทศไทยอันนี้เกินแล้วเลยไม่ได้อยากพ่นมากเลยเพราะไม่อยากฉีด
1: อาจารย์เกินแล้วครับผมนึกว่า41อยู่
0: ค่ะเกินแล้ว
1: ทำไมถึงไม่ให้เกินถึงไม่ให้
0: เพราะว่าข้อมูลการศึกษาของคนที่อายุเกินเท่านี้มันมีน้อยนะคะ
1: แล้วแบบนี้จะแพงกว่าการฉีดปกติไหม
0: ก็แพงกว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีเขาพัฒนามานะคะแล้วก็เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะนั้นก็จะมีข้อห้ามคล้ายๆกับไข้เลือดออกเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเช่นภูมิกันบกพร่องมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเชื้อเป็นนะคะ
1: โอเค
0: แล้วก็อายุที่ยังจำกัดอยู่ใน2-49 ปีพ่นแล้วก็คือยังต้องเป็นปีละครั้งเหมือนกันนะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องถ้าเป็นฉีดก็ฉีดปีละครั้งอันนี้ที่พ่นก็ต้องพ่นปีละครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ราคาที่อาจจะแพงกว่าเดี๋ยวดูราคาอีกทีว่าจะเท่าไหร่นะ
1: แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เข้ามายังไม่ได้
0: ปลายปีนี้จะเริ่มจะเข้ามาสำหรับฉีดปลายปีรอบปลายปีนะคะแล้วก็ที่เขาพัฒนามาส่วนหนึ่งก็คือสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กก็กลัวเข็มเพราะนั้นก็คือการที่พ่นจมูกเนี่ยทำให้เพิ่มเรทหรือเพิ่มการรับวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ลูกไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการพัฒนาการของวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ค่ะครับคำถามสุดท้ายวันนี้ครับอาจารย์ตกลงเนี่ยเราต้องฉีด3 สายพันธุ์หรือ4 สายพันธุ์ถกเถียงกันมาแบบ
0: ใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่ถกเถียงกันเยอะนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ถกเถียงกันเพราะว่าเราฉีด4กันมาตลอดมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่มาของการ3 สายพันธุ์ที่มีคนพูดถึงกันเยอะขึ้นเนี่ยแล้วประชาชนที่ก็งงว่าตกลงฉันต้องฉีด4หรือฉีด3นะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดทักปี2020เนี่ยโควิดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะมีหน่วยงานที่คล้ายๆกับว่าสำรวจว่าสายพันธุ์ใหญ่ที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะปรากฏว่าเขาพบว่ามีสายพันธุ์ B อันนึงที่ชื่อยามากาตะเนี่ยมันหายไปจากการก่อโรคในคนเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าการบรรจุวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทั้ง4สายพันธุ์คือเดิม4สายพันธุ์เราจะมี A2 สายพันธุ์ B2 สายพันธุ์เพราะนั้นไอ้สายพันธุ์ B ที่มันหายไปอันนึงเนี่ยมันก็เหลือ3ก็พอนะคะที่บรรจุในวัคซีนเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าต่อไปนี้นะพวกเราเนี่ยฉีดกัน3สายพันธุ์ก็พอเพราะว่าไอ้ B อันนึงเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของการประกาศแล้วก็ทำให้บริษัทยาบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยปรับเปลี่ยนการผลิตวัคซีนจาก4เนี่ยเป็น3สายพันธุ์นะแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าถ้าในระดับประเทศหรือระดับนโยบายเนี่ย3สายพันธุ์ก็พอนะคะก็ ช่วงรอยเปลี่ยนรอยต่อก็มีคนมาถามว่าบางทีอ้าวฉันเคยฉีด4ทําไมโรงพยาบาลมาฉีด3ให้ฉันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทําไม3มันพอเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้าเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกแต่พอลดเนี่ย
0: มัน
1: รู้สึกว่าเอ๊ะ
0: ใช่
1: มีปัญหาเปล่าจริงๆ
0: นั้น3พอ
1: โอเค
0: นะคะจุดนี้
1: เคลียร์นะฮะวันนี้เราใช้เวลาคุ้มค่ามากนะผมว่าประเด็นนี้เยอะมากๆวันนี้ขอบคุณทางโซครับ
0: หมดแล้ว
1: ครับ
0: เอาบอก2วัน
1: 2วัน
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงนะฮะวันนี้อัดแน่นจริงนะฮะนี่คือพ่อหมอรามานะครับเราจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวสุขภาพแบบนี้ทางรามา Channel นะครับวันนี้สวัสดีครับ

กว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

ยกเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสด
2: ี
4: คร
2: ับ มองกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: บินสเบิร์นพอดีครับก็ไหลแต่ขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงขั้นนี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับ

0: แฟลกที่เป็นแปลว่าธงคร
1: ับอ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
0: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
1: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
0: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทำสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็พยายามแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเทนนั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลเราก็เป็นการดึงแฟกแทน
1: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
0: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
1: แล้วถ้าสมมติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
0: สมมติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
1: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
0: อ๋อไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลยอ๋อใช่
1: แล้วก็ใส่กับพื้น
0: ใช่แล้วใส่กับพื้นก็ได้กัน
1: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
0: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
1: อึ๊บอันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับนี่คือตัวแฟก
0: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
1: ได้ครับ
0: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
1: มาครับโอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
0: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
1: พยายาม
0: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
1: วิ่งไปอีกฝั่งนึง
0: ใช่ไ
1: ปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
0: เหมือนกันเลยครับท
1: ั
0: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอนโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
1: และในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
0: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่น
1: ครับ
0: แต่สมมติว่าพี่อาจโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่อ
1: เองใ
0: ช
1: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
1: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
0: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
1: โอเคได
0: ้เดี๋ยวเข้าอะไรละเอียดเกิน
1: ให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเคได้ขอบคุณครับพี่วิน
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ปอน
2: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีสับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
1: ้ครับ
2: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
1: บ
2: ช่วยเกี่ยวไว
1: ้
2: ใช่แล้วลองเขย่าดูเขย่าตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
2: อย่างที่2ท่าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
1: ครับ
2: เราต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
2: ตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
2: ซ้ายง้างขึ้น
1: ง้างขึ้น
2: ก้าวซ้าย
1: ป
2: ้าแล้วเหวี่ยงลงไปเลยรออีกสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นควอเตอร์แบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหว
1: แล้วว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเส้นตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
2: QB คือควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
2: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
2: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซต
1: เซต
2: คำที่2ฮัทฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
2: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เซตกันฮัท
2: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
2: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราเราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้างข้างลองสแควร์ดูเราจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
2: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทำเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีไหมฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
2: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
2: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองไปคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีกอันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
2: โอเคผมทิ้งไว้กับสองคนนี้แล้วกันนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่บอส
2: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
3: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
3: แต่วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติว่าอัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไม่มั่วซั่ว
1: อ
3: ะอย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงลูกสูงสูงไอ้จะทำมืออย่างนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันนั่นลองทำเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บมันจะรับ
1: โอเคครับ
3: ไอ้ลองโยนให้อ่ะดูลูกเบาๆนะมันก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช่ไหมแล้วก็จะรับอย่างนี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้ลองรับดูครับประมาณใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
3: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่คว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตอัพแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัพหยุดรับบอลเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะหรือว่าอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
3: นี่ยังไงก็ได
1: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทำแต้มมา
3: แม้กระทั่งตำแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทำหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทำแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไกล
4: เราดูลูกไกล
3: ลูกไกลเรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่ไหมบางทีลูกไกลรับปุ๊บเขาชัดดาวไปเลยให้ลองดูเด็ดอัพไปควอเตอร์แบ็กจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
1: ง
3: ไปตามบอล
1: ใ
3: ช่เดี๋ยวผมลองคว้างให้อัพลองดูเด็ดอัพยิงเลยยิงเลยยิงเลยเด
1: ็
3: ด
1: อัดถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้อยู่ป่ะ
3: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัชดาวน์เราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัชดาวน์เลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบ็คก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบ็ค
5: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกมั้ยขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ทีมหนึ่งกี่คนครับ
5: ทีมหนึ่งจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
1: 5-5
5: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ก
5: 1ทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: งั้นเดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
5: เดี๋ยวลองฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไป เราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่
4: โดมครับ
1: พี่โดมครับ
4: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
1: ครับ
4: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
4: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งทำยังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
4: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
4: พอสแตกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
4: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
4: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
4: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
1: ้
4: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
4: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมุติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมุติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไป
1: ก็
4: จะเป็นหน้าที่ของโซนคนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
4: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนละแบบกับปีกหลักๆคนละแบบ1คนกับปีกอีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหาคิวบี้เพราะฉะนั้นรัชเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
4: คิวบี้ใช่ตำแหน่งของรัชเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
4: แต่เนี้ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้คร
1: ับ
4: พี่จะเป็นสายดึงใช่ไหม
1: ครับ
4: อันนี้จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัตพอฮัตเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี่กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งก็ไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลกจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
4: นี่คือดูแลอ่ะลองดูใหม่เซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
4: เซตฮัทประมาณนี้อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหมจะได้รู้ว่ามันประมาณ
1: โอเค
4: เอามาลองดู
1: เซตฮัทท ำไงได้อะ
4: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟลกวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรางออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
4: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่า
1: ปุ๊บ
4: ใช่ประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
4: ได้ครับ
1: โอเคครับป่ะ
4: ก็ผมป่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดี พี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
0: ได้เลยครับมาเลย
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
0: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
1: จริงๆลองทั้ง2อันเลยได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: เกมนึงมันนานไหมครับ
0: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
0: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแบบฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามั

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้อง
1: เพราะว่าเขาถือบอลอย
0: ่
1: างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนนี้เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็จบด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งนึงเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่าที่เราเล่น
1: เหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้
0: เขา

0: แปลว่าเขาได
1: ้เขาเริ่มใหม่
0: อีก4อย่าง
1: คอร์เตอร์แบ็กเขา
0: ออกกระฟ้าเลย
1: ก็ถือว่าไม่ได้
0: นี่คือวันสอง
1: แจ้งอะแจ้งไม่ดึงไม่ได้เขาเข้าติดโดนเราพอดีทัชดาว
0: เขาได้หนึ่งแต้ม
1: เขาได้หกแต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือหนึ่งสกอร์เขาเรียกหนึ่งสกอร์
0: ก็คือหนึ่งสกอร์หกแต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแท
0: นตอนนี้เราก็ต้องรับต่ออีกรอบ
1: รับต่ออีกรอบนึงเพราะเขาทัชดาวเราต้องการแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: เราต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นเขาก็เลยได้แค่6แต่ที่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
2: ลองอีกรอบมั้ยครับ
0: ได้ครับ
2: เมื่อกี้พี่อ่ะไปสูงเกินไป
0: เรานิดเดียว
2: มาตรงกลาง
3: ข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูมา
0: ประมาณอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
4: ถ้าวิ่งจนพี่อ่ะ
1: พยายามวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเอาแผน
0: มาอ๋อคือเขาจะต้องฟังแผนกัน
1: เพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
2: day by play อาจจะวิ่งฟลายขึ้นไปเลยครับวิ่งแค่3 ก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเค
2: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: โอเคครับ
2: ถือว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: ยังไงครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
1: นี่เดี๋ยวครับอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วครับเติร์นโอเวอร์
0: เราโค้ชไม่ถึง4
1: ใช่ครับมุมไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมก็เมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลัก

0: พี่ต้องบริสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บริสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
1: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกินเจ็ดลา
0: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
2: ต้องยกมือค้างไว้ครับ
1: ใครอ่ะ
2: จนกว่าจะเริ่ม
3: ตั้งแต่
2: เป็นรัชเชอร์
3: ต้องยกค้างไว้
4: เขาจะขวางทางพี่ไม่ได้ครับพี่ยกม
2: ือขวางฮะ
1: นี่ได้ไหม
0: นี่ไงแต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลย
4: ไ
0: ห
4: ว
0: เลย
4: ถึงแล้วไหวเลยถึง
0: เขาทำเฟิร์สดาวแล้วต้องเล่นไหนสี่ครั้ง
4: เขาได้ไหม

Yeah,慢点。วิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต
1: ่อมันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกัน
0: แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลัชเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: จังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึง
0: ครับ
1: เวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบบอกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช่
0: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่คนพบเลยเนี่ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราเขาจะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปเตรียมนี่ก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
2: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เวิลด์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
2: จริงๆเวิลด์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
2: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริงๆแล้วใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
2: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ผมว่าสนุก
0: สนุกมาก
2: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกเพราะรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อุบัติเหตุถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครคาดเดาได้ครับทุกเหตุการณ์ถ้าใครรอดมาได้ก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นคนพิการไม่สามารถขยับแขนขาได้ตามต้องการแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีบวกกับความสามารถของแพทย์ทำให้เราสามารถย้ายเส้นประสาทเพื่อแก้ไขความพิการได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามเนื้อหาในวันนี้ครับ

0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณแอน
0: ครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ครับพอบอกว่าย้ายเส้นประสาทฟังดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้หมอที่ศิรานี่ทำได้จริงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับวิทยาการในปัจจุบันเราทำได้ครับก็ใช้กล้องขยายช่วยในการผ่าตัด
0: ย้ายได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นก่อนอื่นเราคงต้องรู้จักเส้นประสาทก่อนดีครับอาจารย์พามาที่นี่นะฮะเพื่อมาดูตรงนี้ระบบประสาททั่วร่างกาย
1: ครับ

0: นี่คือเส้นประสาทนะครับ
1: นี่คือเส้นประสาทระบบของเส้นประสาทก็มี2ส่วนนะครับเส้นประสาทส่วนกลางที่ออกมาจากสมองกับเส้นประสาทส่วนปลายที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่นแขนขาแล้วก็ลำตัวนะครับ
0: จากสมองกับไขสันหลังนี่มันกระจายไปทั่วร่างกายเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมมองดูเห็นมีทั้งเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็เส้นนิดเดียวบางๆเล็กๆก็มีมันเหมือนรากต้นไม้ไหมครับก็คือรากแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็แตกแขนงไปก็จะเล็กลงไอที่เล็กๆก็จะไปอยู่ปลายอะไรอย่างงี้
1: ถูกต้องก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าไปควบคุมส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเส้นใหญ่ก็เหมือนกับเป็นต้นทางนะครับเหมือนเป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้ซึ่งจะให้แขนงเล็กๆไปเลี้ยงตามใบไม้ซึ่งก็คืออวัยวะย่อยต่างๆเช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรบริเวณนั้นเป็นต้น
0: ทำหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างไหมครับเส้นประสาทในร่างกาย
1: ตัวเส้นประสาทในร่างกายก็อาจจะแบ่งตามหน้าที่เป็น3พวกนะครับ อันหนึ่งก็คือเส้นประสาทรวมซึ่งมีหน้าที่ทั้งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกอีกประเภทนึงก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: อ
1: ีกอย่างนึงก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
0: อ๋อมีแบบนั้นแยกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวด้วยรู้สึกด้วย
1: ใช่แล้วพวกนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าด้วยผู้ที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ปลายกว่า
0: ความเสียหายเส้นประสาทในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกรณีไหนได้บ้างครับ
1: การถูกของมีคมเช่นถูกฟันถูกยิงหรือว่าที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนี่ก็เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ซึ่งอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์คว่ำพวกนี้อาจจะไม่มีบาดแผลแต่เกิดการฉีกกระชากขาดของเส้นประสาท
0: ส่วนไหนฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยก็คือที่บริเวณคอบริเวณแขน
0: อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะไหมฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
1: เยอะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบเดียวกันที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆอ
0: ย่างเวียดนามก็ใช้เยอะจีนก็เยอะใช่ไหม
1: อินเดียก็เยอะ
0: อินเดียก็เยอะ
1: แต่วิธีการขับขี่ที่เคยพบเนี่ยต่างกันเยอะ
0: ยังไงครับ
1: พวกเขาขับค่อนข้างช้าแล้วก็ระมัดระวังในปัจจุบันเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งบ้านเราขับด้วยความเร็วกับประเทศอื่นๆเขามาก
0: ครับ
1: พอตกจากมอเตอร์ไซค์ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนศีรษะและไหล
0: ่
1: ถูกกระแทก
0: ลงไปพร้อมกัน
1: ถูกต้องแล้วก็มีแรงดึงให้ไหล่กับศีรษะแยกเพราะฉะนั้นที่บริเวณคอเนี่ยจะมีแรงกระชากนะครับทำให้เส้นประสาทขาดได้เหมือนกับ
0: บริเวณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับที่เราเรียกว่าข่ายประสาทเบรคิอัล
0: ค
1: ือสายข่ายประสาทที่ออกจากข่ายสันหลังส่วนคอไปเลี้ยงแขนทั้งหมดเหมือนกับรถพ่วงที่ลากรถเสร็จแล้วถูกกระชากรถคันหลังเบร
0: ค
1: เชือกที่ล่ามอยู่ก็ขาดแล้วพวกนี้จะขาดกระรุ่งกระริ่งด้วยจะไม่ได้ขาดคมคมเพราะฉะนั้นการเย็บต่อก็จะทำได้ด้วยความยากลำบากมาก
0: ถ้าขาดอย่างนี้เลยยังเอามาต่อนี่
1: ต่อง่ายกว่าครับถูกฟันเนี่ยต่อง่ายกว่า
0: แล้วทำงานใช้งานได้เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ใช้งานได้ดีกว่าด้วย
0: แต่ถ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง
1: อันนี้ไม่ดี
0: ทีนี้การย้ายเส้นประสาทเนี่ยอาจารย์เล่าวิธีการให้ฟังหนึ่งนะให้เห็นภาพว่าย้ายยังไงย้ายอะไรย้ายตรงไหนยังไงครับอาจารย
1: ์ครับในการย้ายเส้นประสาทเราจะย้ายจากตำแหน่งที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาช่วยตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกว่าในส่วนของแขนเนี่ยเราคำนึงถึง3ส่วน คือการเคลื่อนที่ของไหล
0: ่
1: การเคลื่อนที่ของข้อศอกและการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือ
0: 3จุดนะฮะ
1: ในส่วนของไหล่เราอาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการหายใจคือเส้นประสาทกระบังลมมาช่วยนะครับในส่วนของข้อศอกเราก็อาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการยกไหล
0: ่
1: ซึ่งอันนี้เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับในส่วนของการทำงานของมือ
0: ห
1: ลักแขนข้างดีสมมติว่าแขนข้างขวาเป็นอัมพาตจากข่ายประสาทขาดเราแบ่งเส้นประสาทบางส่วนมาจากแขนข้างซ้ายซึ่งดีบางส่วนแบ่งมาให้ข้างขวาเพื่อช่วยให้ข้างขวาขยับมือและขยับ นิ้วมือได้แต่ก่อนนี้การบาดเจ็บในลักษณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นก็คือคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได
0: ้ข้างหนึ่งก็ต้องใช้งานไม่ได้
1: ก็อัมพาตไปเลยตลอดชีวิตเพิ่งมาเริ่มมีการพัฒนาการผ่าตัดในลักษณะนี้ประมาณ10กว่าปีมานี
0: ้
1: และโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจะว่าในโลกก็ได
0: ้ในโลกเลยเหรอครับ
1: ครับที่เราทดลองก่อนแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติจริงๆจนถึงในปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ700กว่าราย
0: ที่ผ่าตัดไปแล้ว
1: ที่ได้รับการผ่าตัดในลักษณะนี้นะครับ
0: ต่างประเทศอะไรเขาม
1: าดูเราครับเขามาดู
0: เขาต้องมาดู
1: ครับ
0: ที่เราทำนะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อถ้างั้นขออนุญาตชมได้ไหมครับเข้าไปในห้องผ่าตัดว่าผ่ายังไงย้ายยังไงถึงจะให้แขนอีกข้างกลับมาใช้งาน
1: ดีๆครับเชิญเลยครับเชิญครับ
0: อาจารย์
2: ครับคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับอาจารย
3: ์ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราปีนี
2: ้
3: สังเกตว่าการบาดเจ็บจะไม่มีบาดแผล
2: แล้วผลเป็นยังไงฮะ
3: ผลก็คือทำให้แขนเป็นอัมพาตนะครับคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: จะไม่รู้สึกเลยฮะไม่มีความรู้สึก
3: ไม่มีแล้วก็สัมผัสก็ไม่รู้หยิกก็ไม่เจ็บที่เป็นอันตรายอีกอันนึงคือคนไข้พอคนไข้ไม่รู้สึกโดยสามัญสำนึกก็คิดว่าเอ้ยลองใช้ความร้อนเจอบ่อยเลยที่ไปอังความร้อนเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะมีแผล
2: ไหม้
3: มากมายนะฮะมีแผลไหม้มากมายนะเป็นการเชื่อตามภาษาคนบ้านๆไม่ใช่ต้องทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย
2: ครับแล้ววันนี้ที่จะทำการผ่าตัดนี่คือจะทำอะไรกับเส้นประสาทครับ
3: การผ่าตัดวันนี้เป็นการผ่าตัดขั้นที่2นะครับเราจะย้ายประสาทจากข้างดีสมมุติขาดข้างขวาเนี่ยเราจะแบ่งประสาทจากข้างดีข้างซ้ายบางส่วนซึ่งมือยังดีอยู่นะฮะแบ่งมาบางส่วนเพื่อให้มือข้างขวาเนี่ยสามารถขยับได้
2: อาจารย์ครับแบ่งมาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไปตัดบางส่วนมาต่อตรงนี้
3: ตัดบางส่วนมาโดยที่
2: ครับฝั่งที่ดีอยู่แล้วฮะ
3: นี่ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยที่สุดว่าเอ๊ะแขนเนี่ยข้ออัมพาตไป
2: ขวาใช้ได้แล้วซ้ายจะเดี่ยงไปด้วยหรือเปล่า
3: เราทำให้แขนดีอีกแขนหนึ่งของเขาที่เหลือเพียงแขนเดียวเนี่ยเสียไปด้วยเปล่าก็เป็นการพบอย่างบังเอิญของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่อิตาลีว่ามีเด็กคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแขนเข้าไปติดในลูกกลิ้งโรงงานอุตสาหกรรมกระชากออกมาพอกระชากมาเสร็จแขนข้อมือตกกระดกไม่ขึ้นแล้วก็เลยนัดผ่าตัดเขาไปทำเอ็กซเรย์ MRI ตรวจร่างกายพบว่าข่ายประสาทซึ่งข่ายประสาทที่คอที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมี5เส้นเส้นหนึ่งตรงกลางขาดนะก็บอกเส้นประสาทคอเส้นที่7ขาดนัดผ่าตัดเพื่อจะซ่อมข้อมือที่กระดกไม่ได้แต่ส่วนอื่นดีนะเพราะเส้นอื่นมันไม่ขาดแล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดด้วยความบังเอิญเด็กไม่สบายวันที่นัดผ่าตัดซึ่งก็ประมาณเดือนหลังจากที่ได้รับบาดเจ็
2: บ
3: ผ่าไม่ได้เด็กไม่สบายดมยาไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปจนกว่าจะเด็กหายปรากฏว่าเลื่อนไปจนถึง3เดือนพอ3เดือนนัดจะมาผ่า
2: เป็นไง
3: ปรากฏว่าเด็กกระดกข้อมือได
2: ้อ้าว
3: ฮะอันนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยคำอธิบายว่าเนื่องจากข่ายประสาทมี5เส้น
2: ครับ
3: 1เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8และเส้นประสาทส่วนอกเส้นที่1
2: ครับ
3: ขาดเส้นที่7ไปเราตรวจชัดด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการตรวจไฟฟ้าแล้วที่ฟื้นขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่ามันมีใยประสาทโดยธรรมชาติจากเส้นที่อยู่ข้างเคียงมาทำงานแทนคือมันเป็นการซ่อมตัวเองได้บางส่วนแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดมากๆมันซ่อมไม่ได้นะครับ อันนี้มันโชคดีที่ว่ามันเป็นเส้นกลางพอดีและเส้นประสาทเส้นกลางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เรียงกล้ามเนื้อมัดใดๆโดยตัวมันเองเพียงมัดเดียวคือเช่นถ้าจะเป็นการยืดข้อศอกก็จะเลี้ยงด้วยเส้นนี้ใยจากเส้นนี้บางส่วนใยจากเส้นนี้บางส
2: ่
3: วนจะเลี้ยงข้อมือก็เลี้ยงจากใยเส้นที่7บางส่วนใยเส้นที่8บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใยของเส้นที่7เสียไปไอ้เส้นที่8ที่มาเลี้ยงบางส่วนมันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นไอ้ส่วนของซีเส้นที่6มันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นมากขึ้น
2: ทำงานมากขึ้น
3: มันก็ทำโอทีถูกต้องแล้วเพื่อให้เซฟขึ้นเนี่ยเราใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะ
2: ครับ
3: เส้นเนี้ยเราใช้แค่ครึ่งเส้น
2: อ๋อไม่ตัดมาทั้งหมด
3: ไม่ตัดมาทั้งหมดเพื่อให้เซฟ
2: พอใช้ครึ่งเส้นมันจะงอกได้ต่ออีกครึ่งเส้นมาเต็มไหมฮะเส้นประสาทเรา
3: ถ้าเราไม่ซ่อมมันก็ไม่งอกแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมเพราะเราทราบว่าถึงไม่ซ่อมไอ้ที่เหลือก็ทำโอทีได
2: ้เยี่ยมเลยนะฮะ
3: ครับ
2: พอตัดมาครึ่งเส้นมาใช้ในข้างที่เสียไปผลเป็นไงฮะมันใช้งานได้กลับมากี่เปอร์เซ
3: ็
2: นต
3: ์ในช่วงแรกที่เราทำเราต่อเฉพาะส่วนมือซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดและยังไม่เคยมีใครทำได้เราทำให้คนไข้สามารถขยับได้ 30%
2: 30%
3: ก่อนหน้านั้นคือศูนย์นะครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทขาดลักษณะนี้เนี่ยก็คือปล่อยไปเลยล่ะแต่ว่าอีก 70% ก็ขยับไม่ได้แต่หลังจากที่เราทำมากเข้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ก็แปลว่าใน100คนเราสามารถทำให้คนที่พิการ50คนสามารถขยับมือได
2: ้
3: กล้ามเนื้อการวัดด้วยระบบที่เราใช้ปัจจุบันมี5เกรดเกรด5คือปกติเกรด4คืออ่อนแรงสู้แรงดึงไม่ได
2: ้
3: เกรด3ก็คืออ่อนแรงแต่พอต้านแรงดึงดูดของโลกได้
2: หมายถึงว่าพอจะกำมือได้
3: ใช่
2: แล้วตอนนี้เตรียมการถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย
3: ์ต้องเตรียมเส้นประสาทจากคอด้านนี้นะเราจะเอาเส้นประสาทจากคอด้านนี
2: ้ครับ
3: เจาะจากคอ

0: ด้านนี้แล้วก็เอากราฟเส้นประสาทเราเรียกว่ากราฟเส้นประสาทคือใช้เส้นประสาทบางส่วนจากแขนข้างนี้ซึ่งเราคิดว่าไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วนะเป็นกราฟพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสายจัมนะครับสายดีเลย
1: ์
0: ที่เราใช้กันในการต่อสายไฟฟ้าเอาสายนี้เป็นสะพานไฟไปเชื่อมกับตัวประสาทด้านนี
1: ้
0: เราก็จะเจาะช่องนะครับต่อเส้นประสาทตัดเส้นประสาทส่วนนี้มาต่อจากจุดนี
1: ้
0: มาจะถึงบริเวณนี
1: ้
0: บริเวณนี้คือจุดที่เราจะต่อไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วและข้อมือ
1: มันจะเป็นการตัดต่อไหมฮะคือตัดเส้นประสาทตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับเลาะเส้นประสาทตัวนี้มาเส้นนึงซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพราะครั้งนี้อัมพาตไปละแล้วเส้นนี้เราซ่อมไม่ได
1: ้
0: เราก็ใช้เส้นประสาทเส้นนี้เหมือนกับเป็นสายดีเลย
1: ์
0: นะครับยกขึ้นมายกขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็ไปต่อจุดนี
1: ้อ๋อต่อโดยผ่านช่วงตัวนี่เหรอ
0: ใช่ครับโดยสอดโดยสอดเป็นอุโมงค์นะต่อจากคอด้านนี
1: ้
0: มาถึงเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงนิ้วมือและข้อมือด้านนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เทคนิคในการต่ออีกอันนึงคือเราไม่ได้ยกขึ้นมาเปล่าๆเป็นเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้าเรายกเส้นประสาทขึ้นมาเปล่าๆเนี่ยจะทำให้ตัวเส้นประสาทได้ขาดเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขั้วของเขาซึ่งมีหลอดเลือดเลี้ยงมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการยกแบบเหมือนกับหมุนแขนของเข็มนาฬิกาโดยที่ให้แกน
1: ยังมี
0: โดยที่มีเส้นประสาท
1: ตรงนี้ยังมีเลือด
0: เส้นเลือดเลี้ยงอยู
1: ่
0: เส้นเลือดนี้ก็จะไปเลี้ยงเส้นประสาทนี้ทำให้เส้นประสาทไม่ตาย
1: แล้วเส้นประสาทฝั่งดีเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าใช้ครึ่งเส้นเราตัดมาต่อฝั่งนี้ไหมฮะหรือว่า
0: อันนี้เหมือนกับเป็นมอเตอร์หรือเป็นโรงไฟฟ้าอันนี้ก็คือปลั๊กฮะเรา
1: เปิด
0: ยัง
1: อยู่ที่เดิม
0: ยังอยู่ที่เดิม
1: อ๋อไม่ได้ตัดย้ายมาตรงน
0: ี้ไม่ได้ย้าย
1: เพียงแต่ว่าเหมือนตัดครึ่งมาที่ฝั่งนี้
0: ตัดครึ่งให้เปิดปลั๊กขึ้นมาแล้วก็เอาปลั๊กอันนี้เสียบเข้าไปแล้วมาต่อกับไอ้นี
1: ่
0: ตัวเส้นประสาทตัวนี้ทำเหมือนทำหน้าที่เหมือนสายรีเลย์เท่านั้นเอง

0: ตอนนี้คุณหมอทั้งสองทีมกำลังทำงานไปพร้อมกันนะครับฝั่งหนึ่งก็คือที่บริเวณแขนซ้ายข้างที่เสียไปของคนไข้เนี่ยคุณหมอกำลังเปิดเพื่อดึงเส้นประสาทหนึ่งเส้นเสียสละมาต่อกับอีกข้างหนึ่งนะครับที่คุณหมอกำลังเปิดไปพร้อมกันเพื่อจะเอาเส้นประสาทข้างที่เสียเนี่ยหมุนมาต่อเข้าเส้นประสาทข้างที่ดีให้ตัวฝั่งที่ดีเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับเหมือนคล้ายๆเป็นตัวจ่ายไฟฟ้ามาอย่างข้างที่เสียเพื่อให้ใช้งานได้แต่พอจ่ายมาแล้วใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันครับ
1: อาจจะสังเกตนะครับตอนนี้เราไปอยู่บนเส้นประสาทข้างที่เราจะนำออกมาใช้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยแขนจะขยับจะเห็นว่าหัวไหล่ขยับนะครับจะเห็นไหล่คนไข้ขยับนะแปลว่าเราอยู่บนเส้นประสาทที่มันใช้งานได้อยู่จะมีการขยับไหล่เดี๋ยวเราจะสอดเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เป็นสายรีเลย์มาตามช่องนี้นะอันนี้อาจารย์สายชนกำลังวัดความยาวนะครับเส้นประสาทที่จะแบ่งมาจะยาวถึงจุดนี้ไหมปรากฏว่ายาวพอนะครับยาวเกินไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันตึงมากเราจะยกเส้นประสาทฝั่งนู้นให้ยาวเกินไปนิดนึงเพื่อว่าคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะได้สามารถหันศีรษะหันไหล่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ารอยต่อที่เย็บไว้จะขาดเส้นประสาทจะถูกสอดเข้าไปในอุโมงค์ที่เป็นโพรงใต้ผิวหนังจากฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่แขนเป็นอัมพาตนะครับมายังฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งที่เราจะใช้ไปเป็นผู้บริจาคกระแสไฟฟ้ามาข้างนี้เพราะจะวางอยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งเป็นไขมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อปลายประสาทฝั่งนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายรีเลย์เข้ากับปลั๊กไฟซึ่งข้างขวาจะเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสประสาทอันนี้คือสายรีเลย์นะไปต่อเดี๋ยวจะใช้การเย็บนะฮะตอนนี้อาจารย์สายชนกำลังตัดต่อเส้นประสาทข้างที่ใช้เป็นสายรีเลย์กับเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมือกับข้อมือข้างขวานะครับ
0: ครับ
1: ตัดต่อระยะที่จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าไป
0: ตอนนี้ในห้องผ่าตัดทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะ
1: ครับเลยเย็บปิดผิวหนังครับ
0: เย็บปิดผิวหนังเท่านั้น
1: ครับ
0: ครับอาจารย์ครับขั้นตอนทั้งหมดเราเห็นการทำงานของคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ที่สงสัยอยากถามเพิ่มเติมครับเมื่อเราเอาเส้นประสาทหนึ่งเส้นจากแขนมาต่อกับเส้นประสาทที่คอข้างที่ใช้งานได้พอไปปุ๊บว่ามันเหมือนกับเป็นชุมสายวิ่งไปกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจ่อตรงนี้แล้วจากตรงนี้ฮะมันจะกระจายต่อไปยังถึงปลายนิ้วให้ใช้งานได้เนี่ยไปยังไงอาจารย
1: ์ครับคือตรงนี้เหมือนกับเป็นกิ่งใหญ่
0: ครับ
1: และอันนี้ก็จะมีแขนงย่อยไปตามใบไม้คือกล้ามเนื
0: ้
1: อมันก็จะมีกิ่งเล็กๆที่กระจายไปตาม
0: แทรกอยู่ไปเรื่อยเลยนะ
1: ครับแล้วต่อโคนของกิ่งนั้นตอนที่เราเอาเส้นประสาทฝั่งนี้ไปที่เราจะใช้เป็นสายดีเลย์เนี่ยก
0: ็
1: คือเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่เราคิดว่าเสียสละได
0: ้ครับ
1: เรายกสายเส้นประสาทเส้นนี้มานะครับในตำแหน่งเดียวกันนี้เลยขนาดก็ใหญ่กว่านี้นิดนึง
0: ครับ
1: แล้วเราก็ยกโดยที่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วของเส้นเลือดติดอยู
0: ่
1: เราตัดฟับยกขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปทำอุโมงค์สอดเข้าไปใต้ผิวหนัง
0: ต่อตรงนี้
1: มาต่อกับตรงนี้กับประทานโทษนะครับที่คอนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี
0: ้
1: กับขั้วที่ออกมาจากแขนที่ไปเลี้ยงแขนข้างดีข้างขวาในขณะที่ข้างนี้เหลืออีกปลายหนึ่งประทานโทษผมขอวางไว้ตรงนี
0: ้
1: อันนี้เราก็กลับมาเย็บต่อกับเส้นประสาทที่นิ้วชี้ผมนี่คือเส้นประสาทซึ่งจะไปเลี้ยงนิ้วและตัวนี้คือขั้วมันนะครับจะมีแขนงเล็กๆไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆของนิ้วทั้ง5
0: แล้ว
1: เทียบกัน
0: ที่อาจารย์บอกงอกวันละ1มิลเนี่ย
1: อันนี้คือไส้ที่เปรียบเหมือนกับสายทองแดงเราที่เราเย็บนี่คือเราเย็บเปลือกพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนโดยปกติแล้วเนี่ยในเส้นประสาทเรามีตัวนำประสาทซึ่งเปรียบเหมือนสายทองแดงแต่เป็นเนื้อเยื่อชีวภาพพอถูกตัดหรือถูกทำลายปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแต่เปลือกหรือปลอกสายทองแดงจะสลายไปส่วนที่งอกคือเนื้อเยื่อชีวภาพซึ่งมีคุณค่าเท่ากับสายทองแดงในการนำกระแสไฟฟ้าก็จะงอกจากจุดนี
0: ้
1: ความจริงงอกจากจุดนี้นะครับ
0: ตั้งแต่นี้เลยนะ
1: ก็นับไปเลยแล้วก็งอกผ่านปลอกอันเนี้ยซ
0: ึ่
1: งมีแต่เปลือกมาเรื่อยๆวันละ1มิลลิเมตรมาวันละ1มิลลิเมตรมาถึงจุดนี้มาถึงรอยต่ออีกรอยต่อนึงแล้วก็งอกต่องอกต่องอกต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตรงนี้ถึงใช้เวลา3ปีกว่าก
0: ว่าจะงอกจนถึงปลายแล
1: ้
0: วก็ใช้งานได้
1: ถูกต้อง
0: ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาพาเราดูตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไล่มาจนถึงในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วทำให้เราได้มองโรคในแง่ดีนะครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
1: เห็นไหนเนี่ยว่าเนี่ย
0: ความเครียดนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดโรคทางอารมณ์และตอนนี้คนเมืองให้ความสนใจกันมากขึ้นเราเรียกมันว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่า

0: คุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมไม่ได้ผมเป็นไบโพล่านะครับผมคิดว่าผมเป็นโรคคนบ้ามากกว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโรคไบโพล่านะครับอาจารย์แพทย์หญิงเนตรวรรณเสวกนะครับ
1: สวัสดีอาจารย์
0: จังครับโรคไบโพล่าเนี่ยคือมันมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วเวลาเราเสิร์ชเน็ตอย่างเงี้ยครับมันจะมีแต่ข้อคิดเห็นผมหาข้อเท็จจริงยากมากเลยวันนี้รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
2: ก็จริงโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะคือเวลาคนเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าพึงพอใจก็รู้สึกดีมีความสุขเนาะเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเครียดเข้ามาก็รู้สึกมีความทุกข
0: ์ก็ปกตินะครับ
2: อันนั้นคือที่ปกติแต่ว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะควบคุมไม่ได้นะคะคือบางช่วงเนี่ยก็จะแบบโอ้มีช่วงที่อารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรอันควรแล้วก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อารมณ์ไปเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุขรู้สึกอยากตายไม่อยากอยู่เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไบโพล่าคือเกิดจากสารในสมองไม่สมดุลก็คือจะเป็นสารในสมองเรื่องโดพามีนนะคะที่มันผิดปกติมันไม่สมดุลทำให้แบบช่วงดีก็ดีเกินแล้วก็บางช่วงที่ซึมเศร้าเนี่ยโดพามีนก็อาจจะหลั่งน้อยเกิน อย่างช่วงที่แบบอารมณ์ดีเกินเนี้ยก็เหมือนแบบอะไรก็ดีอะไรก็น่าจะเป็นไปได้เราทำได้มุมมองความคิดมันก็จะแบบบวกมากๆจนบางทีไม่ค่อยระมัดระวัง
0: โดพามีนหลั่งมากเกิน
2: ช่วงนั้นหลั่งมากเกินช่วงที่อารมณ์แบบดีเกิน
0: ดีเกิน
2: โอ้ยอารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบความมั่นใจภูมิใจตัวเองเยอะเป็นพิเศษคิดอะไรได้ฉับไวคิดหลายๆเรื่องได้พร้อมๆกันคือก็จะไปขยันทำอะไรที่มันอาจจะไม่ควรทำถ้าโดยปกติตอนที่มีอาการของโรคอาจจะไม่ทำ
3: ฮัลโหลแม่โอนเงินมาให้ก่อน 10,000 ได้ปะเดี๋ยวใช้ให้พอดีเงินเดือนมันยังไม่ออกแต่ว่ามันต้องใช้แล้วอ่ะแม่ขอเย็นนี้นะโอ้นี่อย่ารีบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: แต่ช่วงไหนที่โอ้น้อยเกินช่วงนั้นก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะคิดลบมากขึ้นนะคะรู้สึกอะไรมันก็แย่ไปหมดตัวเองอะไรก็ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคืออารมณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดมุมมองด้วยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมันหลายๆด้าน

0: หรือบางทีก็อาจเป็นแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินปกตินะคะ
1: เกินปกตินี่คือยังไงครับ
0: ก็บางทีหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุก็หงุดหงิดหรือเป็นมากเกินกว่าโดยนิสัยเดิมๆที่จะหงุดหงิดแบบนั้นหรือโดยที่เรื่องที่แบบเอ้ยมันไม่น่าหงุดหงิดขนาดนั้นก็หงุดหงิดมากเลย
2: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ตกลงราคากับลูกค้าไปแล้วแล้วเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำได้ยังไงต่อให้ขายได้เป็นล้านพี่ก็ไม่สนไปบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่เอาก็บอกว่าไม่เอา

0: แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะแบบอุ๊ยอารมณ์เศร้าเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือมีก็นิดหน่อยช่วงนั้นจะอารมณ์แบบเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอะไรที่เคยชอบทำเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากคุยกับคนอื่นก็ไม่อยากทำแล้วก็ช่วงนั้นก็จะนอนหลับยากหรือหลับๆตื่นๆกินก็ไม่ค่อยได้รู้สึกคิดช้าลงรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงคือจะตรงข้ามกับด้านที่มีความสุขเกิน
1: ทีนี้อยากจะรู้ว่าอะไรเหรอทำไมถึงทำให้สารเคมีสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันหลั่งติมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือไอสารในสมองผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของมีญาติมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยสารในสมองเราก็มีแนวโน้มที่จะผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเครียดมาผสมด้วยเช่นมีเหตุการณ์ความเครียดอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทำให้สารในสมองมันเสียสมดุลไปนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งอย่างเดียวนะคะหรือบางคนก็ไปใช้สารเสพติดมาแล้วสารเสพติดมันไปกระตุ้นสมองทำให้มันผิดปกติไปเลยหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นโรคก็มีคือต้องมีอะไรไปทำให้ไอ้กลไกการหลั่งสารตัวนี้มันผิดสมดุลไปก็จะเกิดอาการโรคของโรคขึ้น

0: จริงๆโรคในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะแต่ขอพูดเฉพาะโรคที่น่าสนใจแล้ว เหมือนเป็นตัวแทนของโรคในกลุ่มนี้ละกันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะคะไบโพล่าชนิดที่1เนี่ยคือช่วงที่ดีเนี่ยโอ้ดีเกินอยากพูดอยากคุยเกินขยันไม่หลับไม่นอนพูดมากใช้เงินเยอะจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอาการตรงเนี้ยเรียกว่าแมเนียนะคะช่วงนึงในชีวิตมีแมเนียขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เป็นเหมือนช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้เรียกถ้ามีอย่างน้อยแมเนียหนึ่งครั้งเราเรียกว่าโรคไบโพล่าชนิดที่หนึ่งนะคะชนิดที่สองเนี่ยก็คือว่าคือช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยเยอะเกินเนี่ยแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่คนรอบข้างสังเกตได้เนี่ยเราเรียกไฮโปแมเนียช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยอยากใช้เงินเยอะอะไรคล้ายๆแบบแรกเนี่ยแต่ความรุนแรงมันไม่แรงมากคนรอบข้างแค่สังเกตเห็นแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต้องมีช่วงที่เคยเป็นโรคเคยเป็นอาการเหมือนโรคซึมเศร้าคือเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิไม่ดีคิดอยากแต่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเขาถึงเรียกไบโพล่า
1: ใครเป็นมากกันผู้หญิงผู้ชายเด็กเนี่ยครับ
0: โรคนี้ก็จริงๆผู้หญิงผู้ชายพบได้พอๆกันนะคะแล้วก็แต่วัยเนี่ยส่วนใหญ่คือจริงๆเป็นได้ทุกวัยเลยแต่เด็กเล็กๆโรคที่เป็นโรคนี้ก็มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่วัยที่พบเริ่มเป็นได้บ่อยๆนี่คือวัยเนี้ยวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะทีนี้แต่ถ้าว่าเป็นตอนที่อายุเยอะๆอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นก่อนเช่นแบบมีเรื่องโรคทางสมองไหมหรือมีฮอร์โมนอะไรที่มันผิดปกติไปทำให้สารในสมองไม่สมดุลคือต้องหาสาเหตุอื่นด้วย
1: ทีนี้ในด้านของร่างกายนะครับผลกระทบมีต่ออวัยวะภายในหรือว่าการดำเนินชีวิตมากกว่ากันนะตรงนี้
0: จริงผลกระทบโดยตรงจริงๆอาจจะไม่ได้มีมากยกเว้นว่าผลกระทบถ้าเป็นโรคเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบกับสมองกับเรื่องความจำที่สมองอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมถ้าเป็นบ่อยๆนะคะแต่ถ้าณตอนเป็นน่ะเรื่องผลกระทบกับร่างกายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากยกเว้นช่วงคึกคักอารมณ์ดีเนี่ยไปกินเหล้าเมายาไปใช้สารเสพติดเยอะอันนั้นก็มีผลกับร่างกายคือเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าหรือถ้าช่วงเป็นซึมเศร้าเนี่ยบางคนคิดทำลายตัวเองก็อันนี้ก็ตั้งใจทำลายตัวเองโดยตรงเลยมันก็มีผลกับร่างกาย
1: โรคเนี่ยบางคนพี่เป็นและน้องก็เป็นด้วย มันสามารถสืบคลายกันได้แบบนั้นเลยไหม
0: ไม่ขนาดนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยมีญาติพี่น้องเป็นแล้วเราต้องเป็นแน่นอนแค่ว่าถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเนี่ยโอกาสที่เราเป็นจะมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่าคนทั่วๆไปก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างในทั่วๆไปคนร้อยคนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโรคเนี้ยสัก1คนแต่ถ้าเกิดเรามีญาติเป็นโอกาสเราจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น
1: ถ้างั้นโรคเนี้ยมันเพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้ไหมที่มันมีทุกอย่างรุมเร้ามากเลยเศรษฐกิจค่าน้ำมันความรักเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อกหักง่ายมีความรักง่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคร
0: ับ ก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คงจะมีแต่ว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยว่าโรคนี้เรียกโรคไบโพล่าอะไรมันเพิ่งมีพัฒนามาในช่วงหลังๆนี้เองแล้วพอพัฒนาการวินิจฉัยว่าอ๋อต้องอาการแบบนี้นะเป็นถึงเรียกว่าเป็นโรคเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมาพบหมอรักษามากขึ้นคนแล้วมีสื่อเข้ามามากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็คนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตมีคนดังมาให้สัมภาษณ์แล้วก็อ๋อรู้จักโรคนี้อยากหาความรู้ก็หาในอากู
1: อากูเกิลนะคร
0: ับอากูเกิลเนี่ย
1: แล้วทีนี้คนเมืองกับคนต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสเป็นเท่ากันหรือว่าต่างกันครับ
0: คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันแล้วก็เป็นได้ทุกอาชีพด้วยคือไม่ว่าจะแบบทำนารับจ้างเกษตรกรหรือนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักศึกษานักเรียนพระโอ้ยมีทุกอาชีพเลยที่มารักษานะคะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นจริงเขาจะรู้เองว่าเขาเป็น
0: คืออันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าเป็นช่วงเศร้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกนะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเศร้ากว่าปกตินะก็เลยมาหาหมอเองว่าโอ้ช่วงนี้ซึมเศร้าจังสงสัยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าหมอถามประวัติสักไปสักมาเอ้ยมีช่วงที่เหมือนแมเนียหรือว่าไฮโปแมเนียด้วยนะคะก็หมอก็เลยวินิจฉัยเป็นไบโพล่าแต่นี่เขาสงสัยเองแล้วเขามาหาหมอ
1: แบบนั้นก็ได
0: ้แบบนั้นก็ได้หรือแบบช่วงที่แบบอุ้ยอารมณ์ดีเกินหรือหงุดหงิดเกินแต่ฉันก็ยังรู้สึกฉันปกติดีไม่ได้เป็นไรแต่คนรอบข้างแบบนี่ไม่ใช่ละนี่ผิดปกติก็หลอกพามาก็มีนะคะหรือบางคนมาเพราะรู้สึกไม่อยากนอนรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับ อะไรเงี้ยหรือมันรู้สึกไม่ง่วงเลยก็มาหาหมอว่าทำไมเราไม่นอนเราผิดปกติหรือว่าก็มาเจอว่าเป็นโรคนี้ก็
1: ม
0: ีนะคะ
1: มาถามเลยว่าวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะอันดับแรกที่สำคัญเลยคือถ้าเป็นโรคนี้นะตรวจแล้วไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่นสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีให้ยาเราเรียกว่ายาปรับอารมณ์นะคะช่วยให้อารมณ์แบบไม่ดีเกินแล้วก็ไม่เศร้าเกินให้อารมณ์อยู่ตรงกลางมีทุกข์ก็เครียดบ้างมีสุขก็มีความสุขได้บ้าง
1: เพราะคนที่เป็นโรคนี้กราฟถ้าเป็นกราฟอารมณ์ก็จะ
0: ดีเกินสวิงมากเศร้าก็เศร้าเกินอันนี้ก็ยาจะปรับให้อย
1: ู่ตรงกลางสูงไปขึ้นซึนามินะอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะแต่ว่าพอยาเนี่ยก็จะปรับให้อารมณ์อยู่ตรงกลางธรรมดาไม่เศร้าเกินไปไม่ดีเกินไปแล้วก็ยาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอบถัดๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยาก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันก็จะมีรอบถัดไปแล้วอาจจะเป็นถี่ขึ้นเป็นแรงขึ้น
1: เป็นวาระขึ้น
0: เป็นวาระค่ะส่วนใหญ่โรคเนี้ยจะเป็นวาระมาปุ๊บเป็นแล้วก็สงบลงแล้วก็เป็นใหม่เป็นวาระไปเรื่อย
1: ๆบางทีเป็นแล้วหายเลยก็ได้
0: ไม่ได้แบบซึนามิ
1: ทีเดียวจบไม่ได้เป็นตลอดชีวิต
0: ถ้าไม่รักษาหลายๆคนช่วงหลังๆอาจจะเป็นบ่อยขึ้นจนเป็นหายๆอย่างเงี้ยไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้ามียากินยาที่ควบคุมได้เนี่ยก็สามารถควบคุมให้ไม่มีอาการอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองว่ารับประทานยาสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามดูแลอะไรที่มันจะกระตุ้นให้โรคกำเริบก็ต้องไม่ทำเช่นโอ้เดิมชอบเป็นคนดื่มเหล้าใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยถ้าป่วยโรคนี้นะคะก็ต้องงดละเลิกเลยนะคะเพราะว่ามันจะคอยกระตุ้นให้สารในสมองไม่สมดุลอยู่เรื่อยๆความเครียดก็พยายามดูแลตัวเองอย่าเครียดมากเกินไปทำงานหนักอะไรที่กดดันเกินก็อาจจะต้องปรับตัวเองว่าร
1: ู้จักปล่อยวางบ้าง
0: ใช่หรืออดหลับอดนอนเนี่ยก็จะทำให้หัวอารมณ์มันแกว่งง่ายนะคะถ้าเป็นรุนแรงเช่นแบบตอนเป็นหุ่ยหงุดหงิดมากจะทำร้ายคนอื่นนะคะหรือโอ้ยคุมการใช้จ่ายเงินไม่ได้เลยจะไปทำอะไรที่มันอันตรายกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวก็คงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นให้กินยาก็ไม่กินอันนี้ก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้เราสามารถจัดยาให้รับประทานได้นะคะ
1: ทีนี้ถามอาจารย์หมอว่านอกจากยาที่รักษาโรคไบโพล่าเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับ
0: ค่ะก็ยาเนี่ยเป็นหลักสำคัญวิธีอื่นก็กรณีเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แปลงไฟบ้านเราที่มันแรงๆ220โวลต์เนี่ยเป็นไฟในขนาดที่ใช้รักษาปล่อยไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในสมองเพื่อปรับให้สารในสมองเนี่ยกลับมาสมดุลอารมณ์กลับมาดีปกติ
1: โดพามีน
0: จะว่าอย่างนั้นก็พอได้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาอื่นก็คือการรักษาด้านจิตใจเช่นมาพูดคุยกันมีปัญหาความเครียดอะไรในชีวิตก็มาพูดคุยเพื่อแก้ช่วยกันแก้ปัญหา
1: ทีนี้ถามในเรื่องของคนป่วยที่กินยาครับกินยานานแค่ไหนโรคถึงจะสงบหรือว่าหาย
0: ส่วนใหญ่พอกินยาไปปุ๊บอาการไม่ได้หายทันทีต้องรอสักระยะส่วนใหญ่เป็นสัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ว่าถ้านับจากหายเป็นปกติบางคนก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็พออาการดีเหมือนปกติคืออารมณ์ดีธรรมดาไม่ดีเกินไม่เศร้าเกินละส่วนใหญ่ก็จะต้องกินยากันเป็นปี
1: ต่อเนื่องอีกหน่อย
0: ต่อเนื่องเป็นปีเพื่อให้แบบหายขาดแต่การกินยาเป็นปีนี้อาจจะนับสำหรับคนที่เป็นครั้งแรกรอบแรกไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วหายในเวลาไม่นานนะคะก็จะกินสักปีหรือ2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นรอบ2แล้วนะคะหรือรอบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นรอบ4รอบ5รอบ6สูงมากฉะนั้นเราจะแนะนำให้รับประทานยาไปเรื่อย
1: ๆมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือไม
0: ่ก็ปัจจุบันนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือจิตแพทย์นะคะหมอเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเครื่องมือสแกนตึ๊ดๆๆอะไรที่จะบอกว่าเออคนเนี้ยเป็นไบโพล่านะก็ต้องอาศัยถามประวัติถามอาการอย่างที่เล่าให้คุณบวยฟังนะคะว่าหมอก็จะถามคนไข้อารมณ์ใจคอเป็นยังไงถามจากญาติเห็นคนไข้เป็นยังไงแล้วหมอก็คิดเทียบกับเกณฑ์วินิจฉัยลักษณะคนไข้ที่เรียนรู้กันมาที่อบรมกันมาว่าคนไข้ไบโพล่าต้องอาการแบบเนี้ยแล้วดูว่าเข้ามั้ยเข้ากี่ข้ออะไรยังไงรุนแรงแค่ไหนคนนี้ต้องรักษายังไงนะคะ
1: เวลามาหาหมอจิตแพทย์อย่างงี้ครับมีคนไข้กลัวมั้ยครับแล้วเราคุยกับคนไข้อย่างไรให้เขาหายกังวลเรื่องว่าเขามาหาจิตแพทย
0: ์ก็คนไข้หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนแรกที่จะคิดว่าจะมาหาจิตแพทย์บางคนคิดอยู่เป็นปีเลยมาไม่มามาไม่มาแล้วสุดท้ายก็ตัดใจมาเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวแต่หลายคนมาปรึกษาด้วยปัญหาครอบครัวปัญหานอนไม่หลับปัญหาสมาธิไม่ค่อยดี คือจิตแพทย์เนี่ยดูในหลายๆปัญหาเลยไม่ใช่ว่าคนที่มาต้องบ้าหรือสติไม่ดีนะอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆที่เราอยากให้ความเชื่อตรงนี้น้อยลงนะคะ อยากให้มีเทรนด์ใหม่ที่พอเครียดไม่สบายใจรู้สึกตัวเองผิดปกติรีบมาหาหมอแล้วเราจะปรับจะช่วยเหลือแก้ไขไงให้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติน
1: ั่นคือความตั้งใจของแพทย์เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช่
1: อย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่ในฐานะที่ไหนๆเราก็พูดคุยเกี่ยวเรื่องโรคไบโพล่าร ู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ผมแหมไหนๆมาแล้วอยากจะตรวจเลยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วก็มีชุดคำถามแบบนั้นและชุดประเมินหน่อยว่าผมเป็นหรือไม่เป็น
0: โอเค
1: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เวลาเราคุยกับคนไข้ก็เอาจริงๆคือเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็อยากให้คุณบ๊วยตอบตรงไปตรงมานะคะว่าเป็นหรือยังที่ผ่านมาช่วงนี้คุณบ๊วยอารมณ์ใจคอเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใจคอครับเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายมากขึ้นเลยครับเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเวลาเรื่องที่จะเศร้าผมก็จะมีสวมมุมมองอะไรบางอย่างที่ผมกังวลใจว่าจะเป็นไบโพล่าอันนี้กังวลจริงๆกลัวเป็นไบโพล่าเพราะว่าบางทีผมมีมุมมองที่มันดีเกิน
0: อ
1: ่ะมันสามารถพลิกเรื่องทุกข์ก็เลือกที่จะมีความสุขได้เลย
0: ช่วงนั้นที่คุณบ๊วยแบบอารมณ์ดีเกินเนี่ยคือถ้าเทียบกับนิสัยเดิมโดยปกติคุณบ๊วยเป็นคนนิสัยยังไงอะคะ
1: ปกติผมเป็นคนร่าเริงอยู่แล้ว
0: เป็นคนร่าเริง
1: แล้วก็พอสังเกตตัวเองว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเราเล่นดราม่าชีวิตเราเป็นใครบางคนที่แบบชีวิตโอ้โดนทำร้ายโดนลุมเล้ารถติดก็โดนทำร้ายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมาอ่านเจอคำของท่านดาลัยลามะบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็ผมก็ในเมื่อเราเลือกได้นี่ว่าปกติเราทุกข์เพราะว่าเราทุกข์ที่ใจเราสุขก็สุขที่ใจไม่ได้เลือกที่จะสุขดีกว่าเพราะมันเสียเวลาชีวิตอันนี้มากกว่า
0: อันนั้นคือคุณบ๊วยเลือกที่จะปรับมุมมองให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่ามีช่วงไหนไหมที่ช่วงที่มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีมากอยากพูดอยากคุยเยอะจนคนอื่นเขาสังเกตได
1: ้มีกินกาแฟ
0: กินกาแฟใช่ไหมตอนถ้าไม่ซอนกินกาแฟเป็นไหมคะ
1: ไม่มีกาแฟก็คึกคักผม
0: เป็นคนคึกคักอยู่แล้ว
1: คึกคัก
0: มีคึกคักจนแบบโอ้คนอื่นทักว่าทำไมช่วงนี้คึกคักเยอะจังทำงานจังไม่หลับไม่นอนมีไหม
1: ไม่หลับไม่นอนผมไม่ได้ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่หลับไม่นอน
0: ปกติคุณบ๊วยนอนพักผ่อนประมาณกี่ชั่วโมง
1: ถ้าช่วงถ้าตอนนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง
0: มีช่วงไหนไหมคะนอนน้อยกว่านี้แต่รู้สึกก็ยังมีแรงดี
1: ไม่ครับนอนน้อยแบบพังเลยนะ
0: ก็จะพัง
1: นอนน้อยติดต่อกันพังเหมือนกัน
0: ก็ธรรมดาไม่มีช่วงที่นอนนอนช่วงที่อารมณ์ดีๆค่ะช่วงนั้นมีใช้จ่ายเงินเยอะโดยที่ปกติไม่ได้ใช้เยอะแบบนั้นไหม
1: ไม่
0: ก็ไม่ก็ใช้ธรรมดา
1: ใช้ตามปกติพยายามควบคุมรายจ่ายตัวเองอยู
0: ่
1: ก็ใช้ไปแต่ไม่ได้ว่าใช้โอ้แบบตกใจขนาดนั้น
0: คือไม่ได้ใช้เยอะจนแบบ
1: ผิดสังเกต
0: นะคะมีช่วงที่คุณบ๊วยแบบพูดมีคนทักว่าพูดมากจนผิดนิสัยไหมล่ะคือปกติก็เป็นคนท่าเรืออยู่ล่ะ
1: ทีมงานหัวร้อนเลยอ่ะไม่มีครับผมเป็นคนค่อนข้างม
0: ี
1: เส้นประมาณระหว่างไบโพล่ากับคนบ้าอยู่แล้วเรื่องก็เลยมันแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราพูดมากผิดปกติเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้น
0: อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถามจากทีมงานเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณบ๊วยคิดเนาะเพราะบางทีตอนเป็นบางคนไม่รู้ตัวแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเท่าที่คุณบ๊วยจำความได้เลยนะคะเคยมีช่วงไหนไหมที่อารมณ์มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุข
1: มี
0: เป็นนานเป็นทั้งวันไหม
1: เป็นช่วงแบบไม่มีสติแบบกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเงี้ยผมสมมติผมหย่าร้างมาเงี้ยหย่าร้างก็จะมีช่วงที่ว่าเป็นเพราะเราแน่โทษตัวเองไงแล้วแบบเอ๊ะเราจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอีกรายจ่ายต้องมีรายได้มันไม่มาอย่างที่เราคิดแล้วผมเห็นว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วเราก็เครียดทำยังไงมันเคยคิดว่าทำยังไงวะที่ผมเลือกที่จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราจะทำไงวะมันนั่งทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแหละ
0: ค่ะอ
1: ย่างน้อยๆเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหามุมมองอันใหม่เข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีความสุขประมาณแล้วอันนั้นนะครับที่ทุกข์มากๆในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ผมทำงานกับตัวเองเยอะสังเกตตัวเองเยอะว่าตัวเองอันนี้พูดมาจากอะไรนี่แบบเศร้ามาจากอะไรจริงๆแล้วมันเศร้าจริงหรือเปล่าเศร้าจริงหรือแกล้งเศร้า
0: ช่วงนั้นเครียดถึงกับอยากตายไม่อยากอยู่ไหมอะคะ
1: มันแวบๆนะแวบๆแต่ไม่ได้แบบโอ้ต้องซื้อหาอุปกรณ์แต่แวบๆเป็นปกติเพราะแต่ผมไม่ได้ตามผมกลัว
0: ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆแค่แวบๆเฉยๆใช่ไหมคะคือช่วงนั้นยังทำงานอะไรได้ปกติไหมคะช
1: ่
0: วงที
1: ่
0: ท
1: ุ
0: กข์มากๆก็ยังทำได้
1: ทำงานได้ตามปกติ
0: ก็ยังไปพบปะคนอื่นยังพูดคุย
1: ก็ยังมีหัวเราะ

0: ีหัวเราะแต่แบบว่างก็เครียดว่างก็เครียดซ้อมทุกตลอดเวลาซ้อมทุกอะแล้วผมเก็ตว่าเฮ้ยกูจะซ้อมทุกทำไมวะเสียเวลาชีวิตมากเลยซ้อมทุกซ้อมสุขเลยดีกว่าทำไมต้องซ้อมทุก
1: สุดท้ายก็หลุดจากความทุกตรงนั้น
0: ใช่ไหมมันไม่ได้หลุดครับมันเป็นอัตโนมัติที่เวลาทุกอัตโนมัติแต่ผมพอมีสติปุ๊บโอ๊ยทุกนี่ว่าเราก็เลือกที่จะมีที่แรกทำไม่ได้นะ
1: แต่ถึงทุกยังไงก็เหมือนดึงตัวเองได
0: ้
1: หัวเราะได้ยังมีความสุขได้แต่พอมีว่างปุ๊บก็ไปเครียดใช่ไหมคะ
0: ตามปกติก็เครียดพอเครียดปุ๊บก็บิดขึ้นมาเป็นสุขปรับ
1: มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าฟังดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ถามจากคนใกล้ชิดคุณบ๊วยญาติๆแล้วก็เห็นว่าก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดโต่งเกินไปดีเกินเศร้าเกินก
0: ็
1: น่าจะไม่มีอะไรนะคะ
0: เลขที่ออกคือเป็นหรือไม่เป็นครับ
1: น่าจะวันนี้ไม่มีนัด
0: โอ้โหดูน่าจะไม่ฟันธงอ่ะโอเคเคลียร์คุณผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนบ้าเฉยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หมอกมลเนตรนะครับอาจารย์ทำให้ผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีค่ะ
0: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตา
1: วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีดัชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเด็ดขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเบาๆเถอะบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าลาดที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงยอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังเนี่ยก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สักสองสามเดือนวันนี้อาการแสบร้อนในอกเริ่มเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่มั้ยคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่มั้ยคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดู

0: อาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางฮะถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะสะดวกจะโทรศัพท์สอบถามอาการจากอาจารย์หมอนะครับก็หมายเลขตามที่ขึ้นจออยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับนี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราคือบน Facebook นะครับที่เพจรามาชาแนลนะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้ามาในเพจกันเยอะๆนะฮะมาร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารามาชาแนลเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebookตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาเรื่องของคำถามก่อนคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะครับสามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนะฮะนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยานะรวมถึงเรื่องของอาการนะที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านมาร่วมตอบคำถามของคุณผู้ชมกันนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณเลิศขจรสุขนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยานารีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นะฮะวันนี้สดใสกันเหมือนเคยนะครับตอนนี้รัดคิวหมอรามามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับลุ้นรับแก้วรักษาอุณหภูมิฮะกติกาง่ายๆเพียงคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ฮะกดแชร์กดติด

0: พจ Facebook รามา Channel นะแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอยากจะแอบใบ้มากเลยเมื่อวันอังคารเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์หมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไปแอบดูย้อนหลังกันก็ได้เอามาตอบกันนะแต่ถ้าเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ติดตามรายการเราเป็นประจำเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรหลังจากนั้นครับส่งข้อมูลนะครับติดต่อของท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะฮะผ่านเพจ Facebook Rama Channel นะครับ10ท่านแรกที่ทำตามกติกานะครับจะได้รับแก้วรักษาอุณหภูมินะฮะท่านละ1ใบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเพจ Facebook Rama Channel จากนั้นก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอาจจะคอมเมนต์กันในช่อง Facebook Live ของเราตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนนะฮะมีแก้วมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับของที่จะได้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกนะครับในการกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดติดตามผ่านเพจของ Rama Channel แล้วก็มาร่วมตอบคำถามนะครับว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรนะครับนี่เห็นว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวนี้คือเวลาเราใส่แก้วใส่น้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะครับให้รสชาติของเครื่องดื่มของเราเนี่ยยังคงอุณหภูมินั้นนะครับบางคนบอกว่าแหมเวลาทานกาแฟเวลาจิบชาเนี่ยถ้ามันร้อนนานๆมันก็จะทำให้อรรถรสในการดื่มนั้นมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เคสตั้งต้นของเราครับเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปติดตามไปถ่ายทำนะฮะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสนี้เป็นอย่างไรติดตามจากวิธีอันนี้กันก่อนเลยนะครับ
1: หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะ
2: นี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตุ๊ดติ่งหรือคุณเบญจนัทโอรันวณิชกุลวัย51ปีหลังคุณหมอแจ้งว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมคุณตุ๊ดติ่งเล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อนเธอจึงคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อปี2561เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายเธอจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม
1: บังเอิญมือไปโดนให้อาหารแมวแล้วมือไปโดนก็เจอก้อนที่เนี่ยค่ะเต้านมข้างซ้ายก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรเพราะว่าคือครอบครัวไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเลยก็ไปถามเพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นแบบถุงน้ำอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยพาไปตรวจก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะร้องไห้ต่อหน้าหมอพยาบาลเขาก็เลยมาซักประวัติเอ๊ะแล้วทำไมคุณเป็นเลยประมาณนี้ค่ะก็คือพี่ไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยเป็นมะเร็งไม่มีปัจจัยเสี่ยงคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซักแล้วการรักษาแบบคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมประมาณนี้ค่ะก็พี่ก็บอกคุณหมอว่าพี่เคยเป็นเนื้องอกในมดลูกเมื่อประมาณปี51แล้วก็หมอก็ฉีดฮอร์โมนในพี่5ปีหลังจากนั้นหมอก็ตัดมดลูกให้เพราะว่าเหมือนกับเนื้องอกมันโตขึ้นประมาณ5เซนพอเขาตัดมดลูกให้เสร็จหมอก็ฉีดฮอร์โมนให้ต่ออีก5ปีรวมเป็น10ปีที่ได้รับฮอร์โมนนะคะหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณน่าจะป่วยจากการที่บอกว่ากายเนี่ยได้รับฮอร์โมนมากเกินไปประมาณนี้ค่ะ
2: หลังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อช่วงปลายปี2511คุณหมอจึงรีบนัดผ่าตัดโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมะเร็งลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายซึ่งหลังการผ่าตัดพี่ตุ๊ดติ่งก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ
1: ก็พอหลังจากพี่ผ่าตัดเต้านมเสร็จหมอเขาก็บอกว่าเราป่วยเพราะฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนน่ะจะรักษาเราไม่ได้ก็เขาให้การรักษาให้เคมีบำบัดมี3สูตรรวมทั้งหมด34เข็มเอฟเฟคมาทุกอย่างเลยผมร่วงอาเจียนเป็นปากเป็นแผลแบบดำอะไรเงี้ยมีหมดเลย
2: หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาเกือบ2ปีก คุณตุ๊ดติ่งก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระวังตัวเองมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้คุณตุ๊ดติ่งยังฝากไปถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและหมั่นเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ทันโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: ต้องขอบคุณพี่ตุ๊ติ่งด้วยนะฮะที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยเป็นเคสตั้งต้นที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์อาบอรุณนิดนึงนะฮะให้ความรู้นิดนึงฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะฉายภาพกว้างๆนิดนึงครับ
3: ค่ะมะเร็งโดยทั่วไปก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ของร่างกายนะคะคือร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ถ้าเซลล์มันเกิดมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะมีการโตขึ้นโดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เนี่ยก็คือบริเวณก็มันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งได้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันนะคะก็คือเซลล์ของบริเวณเต้านมเนี่ยมันมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เกิดจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กลายไปเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายลามไปที่อื่นได้มาเป็นเยอะขึ้นนะคะ
0: สาเหตุที่เจ้าเซลล์มันแตกตัวจนเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
3: ก็ปัจจัยหนึ่งที่พบแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับคนที่เป็นมะเร็งทุกคนก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกนี้มันจะเป็นพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า BRCA ยีนนะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากคุณยายมาคุณแม่คุณแม่มาคุณลูกต่อไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณสัก 20% 10-20% ของมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่อะค่ะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้อะค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยมาจากไหนแต่จริงๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
0: ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นจนเกิดมะเร็งไหมอาจารย
3: ์คือไอ้ตัวอาหารอารมณ์เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นฮอร์โมนบางชนิดมันก็อาจจะไปกระตุ้นที่มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นได้น้อยเนี่ยให้เป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดที่มันแอบมีฮอร์โมนอยู่นะคะอย่างเช่นไอ้พวกอะไรคะหวานชักมดลูกเอาเครือเลือดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้บางทีถ้ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้มันเติบโตขึ้นได้เร็วได้นะคะ
0: คุณผู้หญิงหลายท่านดูอยู่อาจจะตกตกใจครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้แล้วต้องเข้ารับการคัดกรอง
3: นี่เลยค่ะเรื่องของความเครียดอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตอบลืมไปว่าตอบไม่หมดแต่เรื่องความเครียดเนี่ยความเครียดโดยทั่วไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวความเครียดไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ถ้ามีมะเร็งซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีคือปกติถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะจัดการได้ระดับนึงแต่ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีเนี่ยจะทำให้โรคมันแย่ลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะโทษทีค่ะแล้วเมื่อกี้
0: เรื่องอายุ
3: ถามเรื่องของอายุใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: ใช่อาจารย์เพราะว่าหลายผู้หญิงหลายคนเขาเอ๊ะฉันอายุถึงช่วงเวลาหรือยังที่จะมีความเสี่ยงและต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเปล่าฮะอาจารย
3: ์อืมค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอช่วงประมาณ50-60 ปีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเจอได้ก่อนหน้านั้นนะคะบางทีเริ่ม40อะไรก็จะเริ่มเจอได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีพันธุกรรมผิดปกตินะคะมันก็จะเจอตั้งแต่อาจจะได้ตั้งแต่30หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะคะแต่เจอบ่อยจริงๆแต่ประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะโดยแนะนำในการคัดกรองนะคะตรวจคัดกรองก็คือ อย่างแรกก็คือทำเต้านมด้วยตนเองก่อนนะคะผู้หญิงเราเวลาอาบน้องอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำสำรวจเต้านมของตัวเองว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไรสะดุดผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยทำแล้วมันก็ไม่เคยเจอก้อนอะไรอยู่ดีๆวันนึงเจอก้อนก็รีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะมีวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะคะส่วนการตรวจอีกอันนึงก็การทำเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยบอกได้แต่เนิ่นๆก็คือถ้าเริ่มมีความผิดปกติของเนื้อเต้านมเนี่ยมันก็จะเจอได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยถ้าทำตอนอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เต้านมมันก็จะยังค่อนข้างมีความหนาแน่นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำแมมโมแกรมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าเริ่มอายุสัก40นะคะเป็นต้นไปก็ควรจะทำแมมโมแกรมสักทีละหนนะคะก็จะช่วยทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีญาติโยมเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะต้องเช็คก่อนหน้านั้นนะคะ
0: ครับ เจ้าอาการของโรคมะเร็งมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันรบกวนการใช้ชีวิตเป็นทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความทุกข์ทางกายยังไงบ้างฮะ
3: คือถ้าอย่างของเต้านมเนี่ยถ้ามันโตของมันเฉยๆถ้าไม่คลำเจอก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้าโชคดีคลำเจอก็จะคลำเจอก้อนก่อนนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นอยู่ดีๆเอ๊ะมีน้ำนมหรือว่ามีอะไรคะสารคัดหลั่งนะคะอยู่ดีๆก็มีน้ำสีขาวๆที่ไม่ใช่น้ำนมนะคะอาจจะเป็นสีน้องหรือสีเลือดปนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะออกมาทางเต้านมออกมาทางหัวนมนะคะทั้งที่ก็ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นเรื่องของมีเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นเยอะขึ้นมันก็แล้วแต่ว่ามันกระจายไปไหนถ้ามันกระจายไปที่ปอดก็อาจจะมีขอบเหนื่อยไอผิดปกติถ้าจะลามไปที่ท้องก็อาจจะมีท้องโตขึ้นปวดท้องมีก้อนในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมนี่จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับ
3: ไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บค่ะถ้าโชคดีคือคำเจอแต่ถ้ารอจนเจ็บเนี่ยบางทีมันจะเป็นเยอะแล้วก็คือก็เหมือนมะเร็งทั่วไปค่ะพอมันเริ่มโตมันก็เริ่มเจ็บเริ่มออกอาการค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างนี้เข้ารับการตรวจคัดกรองก็จะยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาง่ายเท่านั้นนะอาจารย
3: ์ใช่บางทีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งหรือก่อนจะกระจายยิ่งใหญ่เลยนะคะ
0: มีเขาบอกว่าการฉีดฮอร์โมนรักษาเนื้องอกในมดลูกมากเกินไปฮะอาจารย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงด้วยเหรอครับอาจารย์จริงหรือเปล่าฮะ
3: ตัวไม่ขอแอบว่าไม่จริงค่ะนะคะเพราะว่านี่ฉะนั้นเขาก็จะสั่งห้ามคือถ้ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงเนี่ยทั่วโลกน่าจะต้องสั่งห้ามการฉีดฮอร์โมนทุกชนิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่มันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะตัวฮอร์โมนมันอาจจะไปกระตุ้นให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวฮอร์โมนจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตามข้อบ่งชี้ค่ะว่าทำไมจะต้องฉีดฮอร์โมนเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอเป็นอย่างดีแล้วก็คุณหมอที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเต้านมเป็นระยะแล้วคนไข้เองก็ช่วยคุณหมอด้วยในการระหว่างที่ฉีดฮอร์โมนอยู่ก็คลำเนื้อเต้านมไปว่าอยู่ดีๆมันมีก้อนอะไรผิดปกติมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอทางสูตินรีแพทย์เห็นแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อไม่ให้มีอาการของเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องฉีดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ฉีดได้คือถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ตัวมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้อยู่มันจะโตขึ้นได้มันมีอาจจะโตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เช็คประจำก็ไม่มีปัญหาก็จะไม่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่ม
0: ครับแต่โดยปกติหมอสูตินรีเวชก็จะดูก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะเคสนี้ควรฉีดหรือไม่ควรให้ฮอร์โมนตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้รับว่าไหนคุ้มค่ากว่ากัน
3: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะฉีดเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากบางทีไปเจอช็อกโกแลตซีสหรือว่าไปเจอเนื้องอกมดลูกแล้วบางทีการรักษาจะให้หายขาดพวกนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกหรือว่าอาจจะต้องตัดรังไข่ค่ะแล้วบางทีคนไข้ก็ยังไม่อยากตัดอะไรเงี้ยค่ะพอไม่อยากตัดหรือว่ายังอยากเก็บมดลูกไว้อยู่คุณหมอก็อาจจะบอกงั้นก็ลองฉีดยาก่อนอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกเคสที่เจอเนื้องอกในมดลูกไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกใช่ไหมฮะอาจารย
3: ์ไม่จำเป็นค่ะคือถ้ามันไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วหน้าตามันก็เหมือนนอกธรรมดาเนี่ยก็คงตามดูเฉยๆว่ามันไม่ได้โตเร็วมันไม่ได้ทำให้มีอาการผิดปกติอะไรอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปค่ะแต่ถ้ามันเริ่มดูทำท่ามันทำให้เกิดประจำเดือนมามากหรือว่ามาทำให้มีปวดประจำเดือนมากก็อาจจะต้องมีการให้ยาด้วยซึ่งอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินแล้วนี่ก็อาจจะแล้วแต่ความตัวโรคก็เป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: นะวันนี้ปูพื้นคร่าวๆสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะคุณผู้ชมทักทายกันเข้าใจว่าคุณผู้ชมเริ่มไม่ค่อยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตัวเองและอยากร่วมสนุกมากกว่าส่งคำตอบเรื่องของวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาเต็มเลยอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์อ่านออกอากาศสำหรับบางท่านนะครับ คุณหลงภูสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่านทวิชั่นคุณอัญชลินนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์นะช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นแล้วลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจโรคปอดผู้สูงอายุคุณสุภัทราสวัสดีค่ะติดตามทุกวันคุณวิโรจน์นะฮะฉีดไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากมาฉีดที่โรงพยาบาลรามา5ปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยภูมิคุ้มกันดีมากสุขภาพแข็งแรงแอบทิ้งที่อยู่มาด้วยนะครับแสดงว่าเตรียมรับของรางวัลของเราเรียบร้อยนะฮะคุณอังกิตไพบูลย์ทักทายมาคุณรักไม่ได้เนี่ยบอกมา4-5 ข้อด้วยกันสำหรับประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคุณภาวดีนะด้านผิดขออภัยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออาบอรุณได้พบคุณหมอปีละครั้งโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้อาจารย์รอติดตามอาจารย์อยู่นะฮะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ตุ้ยฮะสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดไหมฮะหรือมันมีคอร์สบังคับของกลุ่มเด็กอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดช่วงแรกเกิดเขาไม่ได้ฉีดจนเลยช่วงเวลาที่ปกติเขาฉีดกันเนี่ยจะไปสามารถรับได้ไหมฮะหรือควรรับไหมอาจารย์ตุ้ยฮะ
4: จริงไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปครับโดยปกติแล้วก็ถ้า1ปีแรกของชีวิตจะต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ1เดือนครับแนะนำให้ฉีดครับแต่ว่าประชากรเด็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครับส่วนโรคประจำตัวอื่นน่าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ครับเช่นมีโรคปอดโรคหัวใจครับหรือว่าอ้วนมากเกินปกติครับก็จะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆผู้ใหญ่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอายุแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอ3ปี5ปีมานึกได้หรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมาแรกตอนนั้นได้ใช่ไหมอาจารย
4: ์ได้เลยครับสามารถฉีดได้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ทั้งปีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราแนะนำให้ฉีดตอนช่วงต้นฤดูฝนครับในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่จะเริ่มมีการรณรงค์ครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนของล็อตใหม่ของประจำปีนั้นๆครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปครับแต่ฉีดได้ตลอดทั้งปี
0: ครับแต่ปกติเด็กไม่ค่อยเป็นไหมอาจารย์แค่วันใหญ่หรือเป็นได้เหมือนกัน
4: เป็นครับเป็น
0: เป็นเหมือนกันนะ
4: ติดแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กข้อที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาไปโรงเรียนครับพอไปโรงเรียนแล้วในที่สุดแล้วเราอาจจะมีป้องกันการป้องกันที่ไม่เพียงพอครับหรือว่าเด็กก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เรียนสาเท่าไหร่เนาะเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับจับนู่นจับนี่ป้ายน้ำมูกเลยครับก็เดี๋ยวกัดติดง่ายครับง่ายอยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในที่แออัดครับเช่นเดย์แคร์หรือว่าเนสซี่เป็นต้นครับ
0: ใกล้เปิดเทอมแล้วอาจารย์มีความเสี่ยงไหมฮะสำหรับเปิดเทอมปีนี้หรือว่าด้วยพฤติกรรมปีนี้เราจะใส่แมสกันมากขึ้นเราจะมีมาตรการอื่นๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ลงด้วยไหมฮะ
4: เนื่องจากหลายๆโรงเรียนหรือว่าแค่จะตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์มากครับที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมครับวันอังคารหน้านี่โรงเรียนจะเปิดเยอะมากครับโดยปกติแล้วในวันที่17พฤษภาครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีการคอนแทคกันครับโซเชียลดิสแทนซ์เราจะลดลงครับเพราะนั้นไวรัสทั้งหลายรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และโควิด19ก็จะมีโอกาสเห็นว่าอุบัติการณ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนครับถ้ามีโอกาสนะครับ
0: เปิดพร้อมเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะอาจารย์หน้าฝนยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมฮะ
4: เป็นจริงๆแล้วฝนหรือว่าจริงๆตัวน้ำฝนเองครับหรือการโดนฝนเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับนะที่ทำให้เราป่วยมากขึ้นครับจริงๆความเสี่ยงที่สัมพันธ์หรือว่าโดยทางอ้อมที่เวลาเราโดนฝนแล้วเราเป็นมากขึ้นคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนฝนแล้วเราไปอยู่ในที่แอร์ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่เป็นที่ปิดอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วเราก็ไปติดหวัดหรือว่าเจอเชื้อไวรัสในนั้นแหละครับที่มากขึ้นแต่ตัวน้ำฝนไม่เป็น
0: อ๋อบางคนเข้าใจว่าน้ำฝนปุ๊บเนี่ยรับไวรัสรับเชื้อหวัดมาแล้วก็จะเป็นหวัดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย์
4: จะไม
0: ่
4: เกี่ยว
0: กันคุณวิพันนีสอบถามเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขามานะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะพอให้ความรู้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างนะฮะแจ้งมาว่าอายุ60นะฮะหนัก54สูง159บอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีแล้วผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากถามมาว่ามีท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่สควอทไหมคะเพราะว่าสควอทแล้วมันปวดเข่าฮะแล้วก็เลยไม่ได้สควอทค่ะพอจะมีท่าอื่นแนะนำไหมฮะการบริหารกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อต้นขาพวกนี้อาจารย์
4: หนึ่งท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือนอนคว่ำครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นฝ่อใช่ไหมครับหลักๆก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังฝ่อก็คือนอนคว่ำแล้วก็ยกขาขึ้นครับทำท่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนว่ายน้ำยกขาขึ้นทีละข้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกรงค้างไว้ 5-10 วินาทีครับทำได้วันละหลายรอบแล้วก็สลับข้างกันครับอาจารย์อาปรุณนึกท่าบริหารอื่นออกไหมออกหนึ่งท่า
3: ตัวเนี้ยค่ะในนั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางกายภาพเพิ่มเติมนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: อ๋อเออเพราะผ่าตัดมาแล้วด้วยนะครับลองดูนะลองเอาไปอีกหนึ่งท่าก่อนแล้วกันนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ายังมีอาการปวดเข่าก็ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหมอเฉพาะทางโดยตรงที่อาจารย์อภิรุณว่านะฮะกายภาพบำบัดนะครับคุณเตหรือคุณเตยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงไม่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีโควิดถ้าป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นไว้อย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่คุณเตยส่งเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราคุณสายฝนบอกว่าเพิ่งรับชมครั้งแรกชอบค่ะขอบคุณนะครับคุณบุญสมถามเรื่องมะเร็งเต้านมมานะครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์อภรุณอ่านให้อาจารย์อรุณฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแฟนอายุ49ปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1รักษาไปแล้วเมื่อ6ปีที่ผ่านมาหมอก็นัดตรวจทุกปีหมอเขาคว้านเอาก้อนเนื้อออกข้างขวาตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บเวลาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับมันจะกำเริบหรือกระจายหรือเปล่าครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็คือมะเร็งทุกชนิดนะคะหลังรักษาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ทั้งนั้นนะคะครั้งนี้ความโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยกว่าคนที่เจอเป็นระยะที่สามที่สี่ตั้งแต่แรกนะคะคราวนี้เนี่ยอาการมันก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องไปติดต่อแค่ตรวจตามนัดนะคะตามที่แพทย์นัดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมอะไรเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่หนึ่งแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่ได้นัดนานแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์ที่หนึ่งนะคะเพื่อจะได้เผื่อทำเอ็กซเรย์ทำแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอคำดูนะคะอันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้สนุกตกใจไปนะคะเพราะว่าเวลาเจ็บๆพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นพวกพังผืดหรืออะไรหลังผ่าตัดได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการเจ็บๆระหว่างการขยับอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็มีก็ควรจะต้องไปทำแมมโมแกรมมันคืออาจจะไปพบคุณหมอที่ผ่าตัดไว้ค่ะที่แล้วให้เขาตรวจดูนิดนึงนะคะ
0: ปกติคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่า
3: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิน5ปีบางทีเราก็ไม่ได้นัดแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจร่างกายทั่วไปทุก1ปีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นมะเร็งเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกก็คืออาจจะเป็นตรวจทุกปีนึงหรือ6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะ okay. แต่บางทีถ้านานเกิน10ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโอเคก็นานๆเช็คทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีปลอดภัยที่สุดก็คือทีละหนนะคะหลังถ้าหายไปนานแล้วแต่ถ้ากำลังเพิ่งหายนะคะแนะนำใน5ปีแรกควรจะ6เดือนนะคะเป็นอย่างน้อย2ปีแรกโอกาสจะเจอเยอะสุดก็อาจจะ3เดือนประมาณนั้น
0: อ๋อนะครับ
3: ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามเลยนะคะ
0: ครับมะเร็งทุกชนิดเลยนะฮะคุณภูมิฝากถามให้คุณเจนนะฮะคุณภูมิกับคุณเจนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเจนฝากถามครับอายุ31นะฮะปกติเป็นคนไม่กินกาแฟวันนี้ลองกินดูแก้วหนึ่งปรากฏว่ามีทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยงเนี่ยกินน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูเผ็ดๆตอนนี้อาการที่ว่าเนี่ยยังไม่หายเลยฮะอาจารย์มียาอะไรแนะนำไหมครับ
4: สองสาเหตุที่คิดถึงได้ครับจริงๆแล้วคนก็จะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมากับอาหารครับก็อาจจะมีโอกาสได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับ กับข้อ2ที่บางคนได้ครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อครับกาแฟนั้นใส่นมหรือเปล่าครับหลายครั้งเวลาที่เรากินกาแฟใส่นมครับ ผลิตภัณฑ์นมที่เรากินครับบางครั้งมากเกินไปแล้วความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนึงที่ชื่อแลคโตสครับสมมติถ้าน้ำตาลแลคโตสเยอะมากๆเนี่ยบางคนกินแล้วมวนท้องได้ชัดเจนมีอาการแบบนี้ได้เลยปวดท้องท้องเสียแล้วก็มีอาการที่เหมือนลมเยอะภายลมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแลคโตสไม่ย่อยครับนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นครับแต่ส่วนใหญ่คิดไว้ก่อนครับว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งครับก็คือการติดเชื้อพอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับกว่าปกตินั่นก็การติดเชื้อน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับมียาอะไรแนะนำไหมฮะอาจารย์
4: ยาใช่ไหมครับ
0: ใช่
4: โดยในเบื้องต้นก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราท้องเสียอาเจียนครับหรือว่ามีการเสียน้ำครับผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ำที่เป็นมีเกลือแร่ผสมอยู่นะครับหรือผงเกลือแร่ที่เราเรียกว่า ORS เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับในการเติมน้ำแล้วก็เติมเกลือแร่ที่เราเสียไปนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ครับยาตามอาการสามารถพอกินได้ครับสมมติถ้าเราอาเจียนเยอะครับการให้ยาแก้อาเจียนก็อาจจะช่วยได้ครับถ้าเราปวดท้องเยอะๆส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้งสิ่งที่ช่วยโดยที่ไม่ใช่ยาครับคือกระเป๋าน้ำอุ่นครับเราเชื่อว่าอุณหภูมิที่อุ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวมากขึ้นครับ
0: แล้วพวกถ่านพวกคาร์บอนเหรออาจารย์ช่วยไหมฮะอาการอย่างนี้
4: ถ้าในฐานะหมอทางเดินอาหารเด็กจริงๆแล้วถ้าคาร์บอนในเด็กไม่ค่อยช่วยครับคาร์บอนในผู้ใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยครับแต่ว่าหลักการของคาร์บอนคนก็จะเข้าใจว่าคาร์บอนเป็นสารที่ดูดซึมหรือดูดซับสารพิษต่างๆครับรวมไปถึงเชื้อหรือท็อกซินของแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อครับก็อาจจะทำให้เราหายเร็วขึ้นครับข้อเสียไม่ค่อยมีครับจริงๆแล้วนั่นเป็นที่มาของการที่คาร์บอนหรือว่าชาโคเป็นยาที่เราสามารถหาได้ตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็กินก็อาจจะไม่เสียหายครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายเร็วมากขึ้นครับ
0: นะฮะ
3: คราวที่คนไข้เขาถามมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับกาแฟไว้กาแฟไหมเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆกาแฟมันก็ทำให้ปวดท้องแต่ว่าไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดอาเจียนเป็นไข้อะไรนะ
4: โดยปกตินี่จริงๆกาแฟถ้าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟครับหลักๆแล้วไม่ค่อยก่ออาการแบบนี้ครับโดยทั่วไปไข้ไม่ค่อยเป็นครับบางคนทานอาจจะมีปวดท้องมีแสบหน้าอกได้ครับมีแน่นท้องได้ครับเพราะว่ากาแฟนี่ทำให้กรดไหลย้อนเกิดง่ายมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าเขาทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมันคลายตัวครับกรดก็จะหยดไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกติ
0: อ๋อกาแฟทำให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์อ๋อใหม
4: ่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2 อย่างครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากินกาแฟที่ร้อนจัดครับกับตัวคาเฟอีนเอง
0: นะฮะคุณรังสรรค์นะฮะสอบถามให้กับลูกชายฮะลูกชายคุณรังสรรค์อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้องจี๊ดๆแต่หลังจากกินอาหารสักพักก็หายไม่ทราบว่าอาการปวดจี๊ดๆที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะหรือเปล่าครับและแล้วต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าหรือลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนได้ไหมครับ
4: ถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูน่าจะเป็นเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครับเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็ถามว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติได้ไหมก็อาจจะได้นะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอันนี้หลายครั้งเราเชื่อว่าไม่จริงนะครับเนี่ยจะทานกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ทุกที่คนแบบคิดว่าต้องกินแบบเที่ยง6โมงเย็นอะไรเป๊ะๆนะครับก็แต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับคือเวลาที่เรากินอาหารไม่ตรงเวลาครับส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบครับความเครียดที่มากขึ้นเนาะหรือเราอาจจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพมากนักเพราะเราต้องกินเร็วครับหลายครั้งเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นปัจจัยร่วมครับที่ทำให้เราปวดท้องง่ายขึ้นครับแต่ว่าการกินไม่ตรงเวลาถ้าเป็นปัจจัยเดียวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบแน่นอนครับ
0: อย่างช่วงนี้ผมอันนี้ส่วนตัวนะขอแอบลัดคิวคุณผู้ชมนะ อย่างผมเนี่ยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทานอาหารไม่เป็นเวลาถนัดไม่เป็นเวลาแล้วรู้สึกมันเลอบ่อยอาจารย์มันเหมือนมีแก๊สขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์
4: ครับ หลายหลายครั้งก็จริงๆแล้วเวลาที่เราอย่างที่บอกไปคือเวลาที่เรากินไม่ตรงเวลาครับต้องลองไปดูครับว่าอาหารที่เรากินประกอบด้วยอะไรบ้างครับเราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นหรือเปล่าทานอะไรที่มีแคฟเฟอีนมากขึ้นหรือเปล่าอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าหลายหลายครั้งเนี้ยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่เสริมมาด้วยครับหรืออย่างนึงคือเราเพิ่งหายป่วยใหม่เวลาที่เราหายป่วยใหม่ๆเนี่ยบางทีการเกิดกดไหลย้อนหรือแก๊สก็อาจจะง่ายกว่าคนทั่วไป
0: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะ คุณแอมปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีภาวะติดเกมฮะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม
4: ครับตอบยากมากครับแต่ว่าตอบโดยรวมแล้วกันนะครับนะว่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ภาวะที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงพัฒนาการครับโรคติดเกมสมาธิสั้นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเหล่านี้ครับสิ่งสำคัญหรือกุญแจสำคัญของการวินิจฉัยหลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม3-4 ชั่วโมงแต่เรายังสามารถทำงานได้เรายังสามารถเรียนได้การเรียนเราไม่ตกลงความสัมพันธ์กับครอบครัวญาติมิตรเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเล่นเกม3ชั่วโมงก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรครับสมมติเราเรียนได้ 4.00 เล่นเกม3ชั่วโมงก็ยัง 4.00 เหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเราโอ้อีกคนนึงเคยเรียน 4.00 เล่นเกมวันละ5ชั่วโมงเกรดลงมา 2.5 นี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปัจจัยเนี้ยเป็นหรือภาวะติดเกมเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาครับ
0: อาจจะไม่ได้ดูที่จำนวนชั่วโมงการเล่นแต่ดูว่าผลของการเล่นมันเกิดผลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะฮะ
4: ใช
0: ่คุณกมลชนกสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะครับคุณวิพันนีฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะอายุ60นะฮะย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกนะฮะปี57นะฮะตรวจเจอมดเนื้องอกที่มดลูกขนาด4เซนติเมตร1ก้อนจากนั้นปี60เนี่ยเจออีกก้อนฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยเหลือ3เซนติเมตรก้อนนี้เนี่ยหมอส่งทำ CT เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่พอไปทำ CT แล้วไม่เป็นมะเร็งหมอก็เลยไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าประจำเดือนหมดแล้วอาจจะฝ่อได้คุณหมอให้ไปตรวจทุกปีจากนั้นปลายปี61หมอตรวจแล้วก้อนเล็กลงนะฮะเหลือ 3.65 เซนนะฮะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้องอกโตขึ้นได้ไหมคะ
3: ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกันถามว่าอะไรที่ทำให้เนื้องอกคือครั้งแรกที่หมอเขาตรวจเอ็กซเรย์บ่อยๆเขาคงกังวลว่าเอ๊ะมันก้อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันปกติคนเราหลังวัยทองไปแล้วมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะพอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยก้อนเนื้องอกพวกนี้มันชอบฮอร์โมนถ้ามันได้ฮอร์โมนมันจะโตขึ้นถ้าไม่มีฮอร์โมนขาดฮอร์โมนมันก็อาจจะค่อยๆฝ่อลงไปนะคะคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมีก้อนขึ้นมาใหม่ตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอเขาตรวจติดตามแล้วพบว่าก้อนเล็กลงแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นต้องอะไรระวังอะไรบ้างที่มันจะไปกระตุ้นนะคะก็เพราะว่าเรื่องน้ำนมเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยไม่น่าจะมีฮอร์โมนอะไรยกเว้นว่าอยู่ดีๆมันจะไปใส่ฮอร์โมนในน้ำนมซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นทานนมได้ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันเลยกับเรื่องของก้อนเนื้องอกจะโตหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือไอ้พวกอาหารหรือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นอะไรดีคะฮอร์โมนใบทองที่ไปทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าฮอร์โมนชนิดที่เขาบอกว่าทานแล้วจะอารมณ์ดีหายเรื่องบุบว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้ก้อนโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดก็จะอยู่ในพวกอย่างเช่นโสมสกัดเข้มข้นหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้บางทีก็จะมีฮอร์โมนแล้วอาจจะกระตุ้นให้พวกนี้โตขึ้นมาได้นะคะก็คือสมุนไพรชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควรทานเพราะเราไม่รู้ว่ามันฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าอาหารปกติอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกัน
0: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำถ้าให้กินถ้าเกิดไม่ได้อยู่ภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์หรือหมอคุณแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้องอกอยู่นะคะเพราะว่าพวกนี้เนื้องอกพวกนี้ชอบ ขึ้นกับฮอร์โมนนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันมีฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวไหนมันจะไปต้านหรือตัวไหนมันจะไปกระตุ้นบางทีการศึกษามันยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะถ้ามีเนื้องอกอยู่ค่ะ
0: นะฮะไปที่คุณอาทีหน่อยนะฮะถามว่าลูกสาวอายุ4ขวบนะฮะต่อมอะดีโนยโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีโนย
4: ต่อมอะดีโนยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีโนยนี่มาแบบเป็นคู่กันนะครับทำไมเป็นเพื่อนสนิทกันครับอยู่ใกล้ๆกันทอนซิลก็เป็นต่อมที่เราอ้าปากแล้วมองเห็นนะครับอะดีโนยก็จะอยู่ด้านหลังครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะอยู่หลังโพรงจมูกครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวครับซึ่งหลายครั้งก็กระตุ้นให้มีการโตขึ้นนะครับในเวลาที่เราเป็นเด็กโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3ถึง7 8ขวบครับนะเพราะช่วงเวลานั้นเม็ดเลือดขาวจะเจริญเติบโตเยอะหน่อยครับร่วมกับมีการติดเชื้อได้บ่อยครับนะกว่าวัยอื่นครับที่เท้าความยาวเพราะว่าจะไปถึงการดูแลรักษาต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อมอะดีโนยโตครับสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนอกจากการติดเชื้อคือโรคภูมิแพ้ครับเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการครับหลายครั้งเวลาที่เราทอนซิลหรืออะดีโนยโตนะครับแล้วเรามีอาการจามชัดเจนคัดจมูกชัดเจนนะครับเวลาเราเจอฝุ่นนะหรือเวลาลูกเล่นกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาที่มีขนเต็มเตียงเลยนะครับนะลองถามดูครับผมว่าเด็ก 90% จะมีตุ๊กตาที่มีขนอยู่บนเตียงครับผมนะครับนะก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครับพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบริเวณเตียงครับอาจจะไม่ต้องออกไปเลยนะครับไม่ได้ออกไปทิ้งนะแต่ว่าให้อยู่ห่างเตียงครับเพราะว่าสิ่งที่มันกระตุ้นคือไรฝุ่นครับเพราะว่าไรฝุ่นจะเกาะอยู่ตามขนของสิ่งเหล่านี้ครับต่างๆแล้วก็ตัวมันเองรวมไปถึงอุจจาระของมันครับจะกระตุ้นภูมิแพ้เราครับแล้วก็อันนั้นเป็นข้อหนึ่งครับอย่างที่สองครับสมมติถ้าเราทอนซิลอะดีโนยโตจริงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งก่อแพ้หรือสิ่งกระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นครับข้อสองคือรักษาด้วยยาครับเราก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับแล้วดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะครับเพราะว่าอะดีโนยเป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการติดแคบของทางเดินหายใจได้แล้วถ้ารักษาด้วย2หลักการนี้แล้วครับแล้วยังไม่ดีขึ้นครับเราก็ไปสู่ขั้น3ครับคือยอดของพีระมิดครับอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งครับถ้าทอนซิลตอยโตมากๆครับรักษาด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผลครับร่วมกับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นครับคือเด็กหลายคนอาจจะนอนกรนครับนอนแล้วหยุดหายใจหรือหายใจเฮือกเนาะหรือว่าแล้วคุณครูมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมไปโรงเรียนแล้วง่วงตลอดเลยนะครับนะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรากรนแล้วเราหยุดหายใจครับออกซิเจนเราก็จะดรอปลงครับในช่วงเวลาที่เรานอนครับเนาะกลางวันก็เลยต้องชดเชยด้วยการเอาออกซิเจนกลับคืนมาครับก็นอนเพิ่มไปครับเพราะว่านอนกลางคืนไม่ดีนะถ้ามีอาการเหล่านี้ครับก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกครับเพื่อเอาทอนซิลกับอะดีโนยออกไป
0: ดูแล้วกว่าจะถึงยอดพีระมิดเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่อาจารย์ว่าลดปัจจัยกระตุ้นลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย์คุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95สูง160เกิดอุบัติเหตุรถชนกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องมา2วันนะฮะเพิ่งเกิด2วันเดี๋ยวลองอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถเข้าเฝือกได้นะต้องผ่าตัดตามเหล็กผ่านมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัดนะหมอแจ้งว่าต้องให้แผลบวมเนี่ยยุบก่อนจึงจะผ่าตัดได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
4: นะฮะส่วนใหญ่โดยหลักการกว้างๆครับเวลาที่เรามีกระดูกแตกหรือกระดูกหักครับแล้วเรามีอาการที่เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อรอบๆครับเช่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือว่า เยื่อบุข้อต่างๆครับหลายครั้งหมอก็รอครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดในบริเวณที่มีการอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจนอวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อเลยครับ
0: ครับระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
4: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาที่เรามีอุบัติเหตุใหม่ๆภายใน1สัปดาห์แรกการขยับอาจจะทำให้เราปวดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็อาจจะให้พักผ่อนตามปกติครับยังไม่ต้องทำอะไรครับผมการบริหารหรือว่าการทำกายภาพบำบัดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักครับอาจจะมีผลเสียมากกว่า
0: ครับคุณเล็กนะฮะอายุ43สอบถามมาบอกว่ามีก้อนที่ไหล่ขวาใกล้ๆคอฮะลักษณะเนี่ยมันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
3: ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้ดูว่าไปโดนอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรกระตุ้นมานะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นก้อนไขมันจริงถ้ามันเป็นก้อนไขมันมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มๆนะคะถ้ามันขนาดเล็กๆแล้วแข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนี้ได้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
0: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี้ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
3: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันไม่อันตรายค่ะวิธีดูอาจจะดูว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้มีเจ็บไม่ได้มีอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบางทีคุณผู้หญิงถ้าคนที่ถ้ากลัวมันไม่สวยอะไรก็อาจจะผ่าคุณหมอเขาอาจจะยอมผ่าให้ก็ได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค
0: ่
3: ะ
0: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาลอยากถามเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการกินอาหารฮะว่าควรกินอย่างไรพอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ยังไงได้บ้างฮะ
4: ถ้าจำเพาะเจาะจงเลยอาจจะไม่มีครับผมว่าหลักๆแล้วเรากินอาหารให้ครบ5หมู่ครับตามปกติครับควบคุมอาหารที่มีความหวานนะครับนะหรือว่ามีน้ำตาลที่หวานชัดเจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพราะเป็นหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มทานนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับน
0: ะอัน
4: น
0: ี้ก็ฟีเวอร์เลยอาจารย์ช่วงนี้ครับ
4: ก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการบาดเจ็บนะครับหรือว่าทำให้ปลายประสาทเราทำงานผิดปกติได้ครับรวมไปถึงในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ครับนั้นก็สังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วเราบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินนิดเดียวเราท้องอืดง่ายครับบางคนคลื่นไส้อาเจียนง่ายเนาะอาจจะเป็นอาการที่ขออภัยครับจำชื่อไม่ได้ที่คุณที่อายุ70ปีเนี่ยปรึกษามาครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนครับบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือกระเพาะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มือเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมือเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อน้อยๆครับสิ่งสำคัญของคนกดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบนอนครับไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเราอยู่บ้านเป็นหลักครับหลายครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆคือเรากินอาหารเที่ยงปั๊บบ่ายโมงเราเอนหลังเลยทันทีอาหารเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอาการของกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็กินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นปั๊บนะครับไปมาเอนหลังก็ได้ครับ
0: ครับ ในห้องแอบมีคนถามมาว่าคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยทานทุเรียนได้ไหมฮะตอนนี้เห็นเขาเริ่มออกหน้าทุเรียนแล้วอาจารย์ทุเรียนเป็นผลไม้ให้อาจารย์เขาบอก
3: ทานนิดเดียว
4: น้อยครับแต่พอให้รู้สึกว่าหายยากครับแล้วก็จำกัดปริมาณ
0: นะฮะมีคำถามเรื่องสายตามาผมไม่แน่ใจว่าจะพอได้ข้อมูลกันยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้เฉพาะทางด้านจักษุนะฮะคุณพันนิพาอายุ67นะฮะตอนนี้สายตายาวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตาแห้งปวดบริเวณเบ้าตากลางคืนหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นนะฮะพอมาเมื่อวานกลับมาเป็นอีกแล้วแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอไหมฮะตาแห้งหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงก็อาการเป็นอีก
3: ถ้าหยอดแล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หยอดน้ำตาเทียมถ้าพี่ทราบก็อาจจะต้องหยอดไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่มันไม่ใช่หยอดวันเดียวแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องหยอดเรื่อยๆแต่ถ้าหยอดแล้วยัง

0: ดีขึ้นนะคะคนจะต้องเจอหมอปลาน่าจะดีกว่า
1: อ่าฮ
0: น
1: ะ
0: ะคะน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ครับอาจจะคล้ายๆผมนะผมจะหยอดทุกวันแล้ววันละหลายเวลาด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ปฏิม
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ่
1: พอสักพักมันก็จะแห้งอีกสักพักมันก็จะแห้งอีกนะฮะนะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่สบายใจอาจจะไปปรึกษาหมอคุณหมอตาก็ได้นะคุณมนตรีแล้วกันนะครับคุณมนตรีอายุ62นะฮะไม่มีโรคประจําตัวแต่ไม่ได้แจ้งเพศมาว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะ

0: แล้วขัดขวางการที่ปัสสาวะเราไหลตามปกติได้นะครับก็คือต่อมลูกหมากครับเวลาที่เราอายุเยอะหน่อยต่อมลูกหมากก็จะโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็หลายครั้งอาจจะต้องให้คุณหมอทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับนะหรือคุณหมออายุรกรรมก็ได้ครับตรวจดูนิดนึงครับว่าเพราะว่าการตรวจหลายครั้งเราก็ทําได้ไม่ยากครับก็คือตรวจทางทวารหนักครับเพราะว่าสามารถจะคลําต่อมลูกหมากได้นะครับนะถ้าโตนะครับนะก็อาจจะมียาครับซึ่งสามารถช่วยทําให้เราช่วยตอบทำให้ต่อมลูกหมากเราเล็กลงได้ครับปัสสาวะก็จะโฟลว์ดีขึ้นครับเพราะไม่งั้นถ้าหลายครั้งเวลาที่เราไม่รักษาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คือรบกวนชีวิตประจำวันครับ2บางคนเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่มากขึ้นครับ
1: ครับถามเรื่องมะเร็งลำไส้นิดนึงอาจารย์มีคนคุณใหญ่นะฮะสอบถามเข้ามาพี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้อยากให้แนะนำอาหารว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮะมะเร็งลำไส้ฮะ
0: เป็นแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นเป็นแล้ว
1: น่าจะเป็นแล้วฮะ
0: เป็นแล้วครับไม่มีการห้ามหรือว่าสนับสนุนการกินอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้นี่เนี่ยปัจจุบันถ้าสมมติถามในแง่ของการป้องกันไม่ให้เป็นครับก็คือกินผักหรือกากไก่อาหารมากขึ้นครับกินเนื้อแดงลดลงครับแต่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแล้วกินอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคิดว่าไม่มีครับยกเว้นว่าเคยมีการผ่าตัดมาแล้วครับแล้วลำไส้เรามีโอกาสติดได้ง่ายขึ้นจากพังผืดหรือการบีบรัดอะไรก็ตามครับคุณหมอหลายท่านก็จะบอกว่าระวังเรื่องการกินเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่มีกากเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าโดยปกติก็กินได้ตามปกติ
1: ย้ำอาหารที่กินในก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะอาจารย์เลี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
0: การป้องกันใช่ไหมครับการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนื้อแดงครับเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเยอะๆครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่เรากินเยอะและสัดส่วนของกากใยอาหารที่เรากินน้อยครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
1: ครับนะฮะวันนี้หลากหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอสาวณีคุณนิชายังวรวิเชียรนะฮะตอบคำถามเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีบางท่านของผู้ชมที่เข้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ถามไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้กันไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ปรุณนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐคิมหมอลามาสวัสดีครับ

0: บองชูเชอร์ซุยด็อกเตอร์พิงกี้ที่มาพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
1: โทษค่ะบอกขอโทษ
0: ราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

กราทาทูยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์และรายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.hth สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะสารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊มันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
2: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
2: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
2: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
2: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
2: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผล

0: ต่อภาวะกังวลที่ทำให้ลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหนมีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
0: เอาเริ่มจากเตียงก่อน
1: เตียงเตียงครับ
0: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนหนึ่งคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได
1: ้อันดับแรกเลยความสูงของเตียง
0: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
0: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
0: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาที
0: โอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
0: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าละคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่า นอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซูเปอร์แข็งเลยแหละครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงเนี้ยก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ค่ะเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไหลฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไหลฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนอะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายมั้ยกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงกับไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยไม่อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายๆเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตก เอวเราจะบิดนะจันค่ะมากไปกว่านั้นนะจันค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้จันอึดอัด

0: ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะทำให้อาจารย์พลาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จ
0: ค
1: น
0: รั
1: ถ
0: บ
1: ึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหม
0: ออื
1: นข้างได้จะท
0: ม
1: ำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคื
0: เข้านใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
1: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผ
0: อ้า
1: ล
0: ว
1: ก
0: เ
1: ั
0: ห
1: บ
0: ร
1: บ
0: อ
1: ุ๋มด้วย
0: อ้าว
1: บุ
0: ค
1: ๋
0: ร
1: ม
0: ับ
1: ก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะ
0: ฮ
1: แล้ว
0: ะ
1: ก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทํางานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน100%ก็ดีค่ะคอตตอน100%ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงหัวนุ่มลื่นสบาย
0: เย็น
1: แต่ว
0: ใช
1: ่
0: ่
1: า
0: ไหม
1: เย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรืออ ว่
0: ้
1: า
0: า
1: ผ้
0: ว
1: าคลุมเพรา
0: โ
1: ะ
0: อ
1: ว่
0: ้
1: าตัว
0: นะฮะ
1: ผ้ามันจะทิ้งก็นี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอน
0: ครับ
1: ผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะ
0: ฮ
1: มั
0: ะ
1: นอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับ
0: ฮะ
1: เขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจา
0: อ
1: ร
0: ๋
1: ย
0: อ
1: ์มันหนักแล้วก็พอว่าห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้ออ
0: ื
1: เพราะฉะนั้น
0: ม
1: ความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
1: ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
0: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนําต่อไปดีครับ
1: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
0: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยคร
1: ับ
0: เน
1: ี่ยลาเวนเดอร์
0: ลาเวนเดอร์
1: ใช่ไหมคะเพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
1: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ข้างๆคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียง
0: ม
1: าก
0: ใ
1: ช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
0: ้ครับ
1: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
0: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งนึงที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะ

0: ของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร
1: อ
0: ่า
1: ๋
0: ง
1: อ
0: กายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหา
1: ครั
0: แต
1: บ
0: ่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุ
1: ฮะ
0: หรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อย
1: ครับ
0: นอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะ
1: ล
0: อ
1: ่
0: า
1: ะ
0: จ
1: ฮ
0: ารย
1: ะ
0: ์มันก็จะทําให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยอ
1: โออ ้
0: ก
1: ครัน บ
0: ะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนม
1: อ
0: ากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะ
1: ใช่คร
0: อ
1: ั
0: า
1: บ
0: จารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกําลังกอดอะไรก
1: อ
0: าร
1: ๋อ
0: ลงน้ําหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืน
0: ค่
1: อย
0: ะ
1: ่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเล
0: ค
1: ย
0: ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเอ
1: ค
0: ง
1: รั
0: ว
1: บ
0: ่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: ครับผมสังเกตว่าถ้านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะคะ
1: ยังไงครับ
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแล้วค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู
1: ่
0: ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยกันว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการ กดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพืชถึงผมซะอีกนะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของฝนนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้อาจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดพักคารตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditจู๊กส์ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยส่วนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่มีอายุมากกว่า40ปียกมือขึ้นครับมีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะและในกลุ่มนี้ท่านใดที่มีอาการเหล่านี้เตรียมยกมือขึ้นนะครับ
3: ต้องยืนตลอดกะการทำงานทั้ง8ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นมีน้ำหนักตัวมากชอบใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้ารองเท้าส้นสูงทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกายต้องเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็งพื้นซีเมนต์หรือคอนกรีตท่านใดที่ยกมือผมก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะโอกาสที่จะเป็นโรครองช้ำค่อนข้างสูงนะครับโรครองช้ำคือโรคผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเท้าบางครั้งอาจลามไปที่อุ้งเท้าด้วยครับเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมาและปวดแสบโดยมากความเจ็บปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนคิดว่าเดี๋ยวอาการปวดก็หายไปแต่ก็จะกลับมาปวดอีกอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรกครับเช่นการลุกขึ้นยืนหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นต้นดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้เป็นโรครองช้ำโดยต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ควรให้น้ำหนักตัวมากกว่าปกติเพราะเวลาเดินจะมีน้ำหนักกดเอ็นฝ่าเท้ามากกว่าปกติไม่ยืนด้วยท่าทางที่ผิดปกติจนทำให้เอ็นฝ่าเท้ารองรับน้ำหนักกดมากกว่าปกติไม่เดินลงส้นเท้าหรือการกระแทกฝ่าเท้าไม่สวมรองเท้าส้นสูงตลอดเวลาไม่สวมรองเท้าที่คับแน่นบวมเกินไปไม่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือพื้นบางเกินไปเราสามารถป้องกันโรครองช้ำได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากจำเป็นต้องทำงานที่มีการยืนหรือเดินนานๆต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาอุ้งเท้าผิดปกติควรตัดรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าหรือเลือกใช้แผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมหากเป็นนักกีฬาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาให้มากขึ้นเช่นการกระโดดผิดท่าเป็นต้นครับ
4: จริงๆแล้วโรคพวกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็ข้อดีคือข่าวดีอย่างนึงคือมันเป็นแล้วมันสามารถอาการเนี่ยสามารถหายได้เองแต่ว่าโรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณสัก6เดือนถึงปีครึ่งก็ร้อยละ90เนี่ยก็จะเบาไปได้เองแต่ว่าพวกนี้ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ก็จะนำมาซึ่งที่เราจะต้องฝึกการบริหารเพื่อให้ได้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่ดีเพื่อจะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ซ้ำซาก
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรครองช้ำและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ
4: ้ยเฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
5: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
5: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
5: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
5: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
5: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
5: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิ
4: เ

0: ีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
2: ไอ้อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
4: กันเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
2: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
6: อย่าหนีนะ
5: เฮ้ย
6: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
2: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟท์ทันเวลาพอดี
6: เรื่องความไวขอให้บอก
2: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าเข้ามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
7: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
2: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
0: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
0: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
2: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
2: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
5: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
2: ฮะ
3: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
2: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

0: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
1: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เข็มทอง
2: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
3: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
0: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
4: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
0: อะลิฟกลับมาแล้ว
5: เฮ้ย
6: โอ้ย
3: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
5: ฮ
3: ะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
2: ซิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

หากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกเชื่อว่าคนทุกคนนะครับอยากที่จะดูหน้าเด็กกันนะครับแต่มีบางความเชื่อนะครับที่หากคุณเผลอทำแล้วอาจจะทำให้คุณดูหน้าแก่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีความเชื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูความเชื่อแรกกันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับความเชื่อนี้จริงเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ว่าจริงเพราะว่าหากเรามีการเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันต่อเนื่องกันวันละมากกว่า20นาทีนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมุมปากทำงานมากจนเกินไปและนำมาซึ่งริ้วรอยนะครับบริเวณรอบปากได้นะครับแต่ที่ว่าไม่จริงนะครับหากเราเคี้ยวหมากฝรั่งเพียงแค่ประมาณ5นาทีต่อวันนะครับหรือว่าเคี้ยวเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการดับกลิ่นปากเท่านั้นแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยที่มากขึ้นความเชื่อที่2นะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะนะครับความเชื่อนี้นะครับจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบการแสดงสีหน้าเหล่านี้เยอะเนี่ยกล้ามเนื้อชั้นข้างใต้ผิวหนังเนี่ยจะทำงานมากนะครับแล้วก็นำมาซึ่งริ้วรอยบริเวณบนใบหน้าได้ถ้าสมมติท่านผู้ชมต้องการแสดงสีหน้านะครับอยากจะแนะนำว่าอย่าแสดงสีหน้ามากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปเพราะการทำนานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดร่องลึกได้นะครับมาดูความเชื่อที่3กันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามปล่อยให้ผิวแห้งนะครับข้อนี้ตอบเลยว่าจริงนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผิวของคนเราเนี่ยจะมีชั้นเกาะป้องกันผิวหนังซึ่งถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยจะต้องไม่มีความแห้งแตกกร้านนะครับอันนี้คือผิวสุขภาพดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ผิวแห้งแล้วนะครับเราเห็นว่าผิวมีขุยได้นะครับการที่เรามีผิวแห้งเยอะๆโอกาสที่เราจะไปถูแกะเกาหรือว่าขูดขีดเนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอาจจะทำให้เกิดร่องของผิวหนังที่ลึกขึ้นได้นั่นแหละครับก็คือสาเหตุของหน้าแก่ที่จะเกิดขึ้นได้ความเชื่อสุดท้ายนะครับความเชื่อที่4นะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกอันนี้ขอฟันธงว่าจริงนะครับผมการกินดึกเนี่ยนอกจากอ้วนแล้วนะครับยังทำให้หน้าแก่ด้วยปกติแล้วเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับจะหลั่งออกมาในช่วงกลางคืนที่เราหลับนะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วมีฤทธิ์ในการต้านความแก่ได้แต่หากเรากินเยอะๆเนี่ยจะมีการไปยับยั้งฮอร์โมนตัวนี้มาเมื่อฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาน้อยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยหน้าแก่ส่วนอันที่2คือการนอนดึกปกติถ้าคนเรานอน 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงผิวหนัง

ได้แต่เกิดเราเนี่ยนอนน้อยพักผ่อนน้อยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งลดน้อยลงและทำให้ผิวหนังเราเนี่ยซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ก็นำมาซึ่งความแก่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าทุกคนนะครับอยากหน้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์นะครับอันแรกคือแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดทุกๆวันข้อที่2นะครับคือป้องกันมลภาวะทางอากาศหากต้องออกไปข้างนอกนานๆกลับมาบ้านให้รีบล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันลงไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นได้นอกจากนี้เองนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ควรทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระและทำให้เราแก่ลงได้มากขึ้น

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ
0: ้โอ้ยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ

0: ปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
1: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผน

0: ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
1: เยี่ยมเลยครับคุณหมู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
2: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
1: สงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณครู
3: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับคุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dlv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
1: ขอบคุณครับ
4: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ตาขี้เกียจเนี่ยมองไม่ชัดค่ะโรคตาขี้เกียจนะคะหรือโรคแอมไบโอเปียโรคนี้เกิดจากสายตาถูกบดบังตั้งแต่อายุน้อยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังมีการพัฒนาของระบบประสาทการมองเห็นอยู่ทำให้พัฒนาการการมองเห็นของคนไข้ไม่เป็นไปตามวัยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงทีอาจจะทำให้เกิดการมองเห็นที่ไม่ดีอย่างถาวรแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขสาเหตุในภายหลังแล้วก็ตามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องชื่ออะไรเอ่ยน้องอมยิ้มวันนี้มาตรวจตาเป็นอะไรคะคุณแม
1: ่อ๋อพอดีจะเข้าโรงเรียนนะคะอยากให้คุณหมอตรวจตาให้น้องที
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวหมอตรวจตาให้เดี๋ยวลองเทสง่ายๆก่อนเนาะอันนี้ชัดไหมคะคุณเก่ง
2: ไม่
0: ไหนเทียบกับข้างนี้สิอันนี
2: ้ชัด
0: นี่ชัดกว่าเหรอคะสองข้างไม่เท่ากันเหรอลูกงั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสายตากันหน่อยละนะคะว่าทำไมถึงไม่ชัดสาเหตุของโรคนี้นะคะได้แก่สายตาสั้นยาวเอียงของตาสองข้างแตกต่างกันมากๆหรืออาจจะมีโรคต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด นะคะโรคตาเขหรือโรคหนังตาตกค่ะอมยิ้มขาคางวางเลยลูกโอเคหน้าผากชนไว้มือจับตรงนี้เหมือนขับมอเตอร์ไซค์เลยเก่งมากเราขับมอเตอร์ไซค์กันนะคะเก่งมากเลยลูกอีกนิดนึงนะคะแสงจ้านิดเดียวจากเคสของน้องอมยิ้มคนนี้นะคะก็ตรวจตาอย่างอื่นปกติหมดยกเว้นมีสายตาสั้นทั้ง2ข้างแล้วก็ต่างกันเยอะด้วยข้างนึงประมาณ100ข้างนึงประมาณ400ข้างที่400เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยซึ่งหมอคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ตามัวเยอะมากๆเนี่ยน่าจะมาจากตาขี้เกียจมากที่สุดคุณแม่คะตรวจตามาแล้วทุกอย่างปกตินะหมอคิดว่าส่วนที่เขาทำให้ตาไม่ชัดก็คือภาวะที่เรียกว่าตาขี้เกียจภาวะนี้เนี่ยมีโอกาสรักษาหายได้เพียงแต่ทำตามคำแนะนำของหมอนะคะวิธีการรักษานะคะตามหลักการแล้วสาก่อนที่จะอายุครบ8ขวบเนื่องจากว่ายังมีพัฒนาการของการมองเห็นได้อยู่นะคะถ้ารักษาหลังจากนั้นเนี่ยการพยากรณ์โรคอาจจะไม่ดีเท่ารักษาตอนเด็กการรักษาโรคตาขี้เกียจให้เริ่มจากการรักษาที่สาเหตุก่อนนะคะถ้าเกิดจากสายตาผิดปกติก็ให้หาแว่นมาใส่เพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติอันนั้นถ้าเกิดจากต้อกระจกก็คือผ่าตัดแก้ไขต้อกระจกถ้าเกิดจากตาเขก็ผ่าตัดแก้กล้ามเนื้อตาถ้าเป็นจากหนังตาตกก็คือผ่าตัดยกหนังตาขึ้นหลังจากที่เรารักษาตัวโรคแล้วเราก็ต้องมากระตุ้นการมองเห็นของตาที่ขี้เกียจนั้นด้วยการปิดตาข้างที่ดีและใช้ตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจเนี่ยให้มากที่สุดในแต่ละวันการปิดตานะคะก็สามารถทำได้หลายแบบอาจจะใช้เป็นที่ครอบตาปิดก็ได้แต่ว่าเด็กบางคนอาจจะรำคาญนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันอับชื้นก็อาจจะใช้เป็นวิธีการใส่แว่นแล้วก็ใช้กระดาษที่มีสีเข้มนะคะปิดตาในแว่นข้างที่ดีส่วนใหญ่เราจะให้ปิดตาแล้วก็ใช้สายตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจเนี่ยในการเรียนหนังสือในการเล่นอย่างน้อยอยากให้ได้วันละ8ชั่วโมงถ้าเราปิดตาแต่ว่าปิดไม่ต่อเนื่องอาจจะทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีเท่ากับคนที่ปิดตาได้ต่อเนื่องค่ะระยะเวลาที่ปิดตาก็ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเป็นหลักนะคะถ้าอายุ1ขวบเราก็ปิดตา1สัปดาห์นะคะถ้าอายุ2ขวบเราก็ปิดตา2สัปดาห์จากนั้นก็นัดมาประเมินดูการมองเห็นอีกทีนึงแต่เราไม่ควรจะปิดตาเกิน4สัปดาห์เนื่องจากว่าระยะเวลาที่นานเกินไปเนี่ยจะทำให้ตาข้างที่เราปิดหรือเป็นตาข้างที่ดีเนี่ยเกิดเป็นตาขี้เกียจได้จากที่ปิดตาแล้วก็ต้องมาตรวจตามนัดเพื่อให้แพทย์ประเมินว่าการมองเห็นดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องเปลี่ยนแว่นตาไหมหรือว่าต้องปิดตาได้น้อยลงเพื่อให้ใช้ตาสองข้างให้มันบาลานซ์กันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เฝ้าระวังทำให้เด็กเกิดมีภาวะตาขี้เกียจขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้เด็กเนี่ย เสียโอกาสของการมองเห็นในตาไปข้างนึงรวมทั้งในอนาคตเนี่ยเด็กอาจจะไม่สามารถประกอบอาชีพที่ต้องใช้ตาสองข้างเพื่อมองภาพสามมิติอย่างเช่นพนักงานขับรถหรือนักบินได้จริงๆแล้วควรจะต้องรีบแก้ไขสาเหตุพวกนี้ก่อนที่การพัฒนาของระบบประสาทจะสิ้นสุดลงฝากถึงผู้ปกครองนะคะก่อนลูกจะเข้าโรงเรียนอย่าลืมพามาตรวจตาก่อนนะคะ

รคตาขี้เกียจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะใช้ตาข้างที่ดีจนชินจนกระทั่งตาข้างที่ดีเนี่ยเสียไปถึงจะรู้ตัวว่าตาข้างที่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

การการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะและวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะเตรียมข่าวสารนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหลากหลายคนเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะยิ้มหวานให้กันแต่เช้าแบบนี้นะคะสดชื่นมากๆเลยเด็กๆปลายทางคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมสนทนาข่าวแล้วบ้างคะเด็กๆปลายทางก็ยกมือเหมือนกันกับเด็กๆห้องต้นทางเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆคนไหนต้องนั่งตัวตรงๆแล้วทำตามข้อตกลงของเราก็คือยกมือใช่ไหมคะคนไหนอยากออกมาบอกเล่าคนแรกแตะไหล่และยกมือค่ะขอเชิญน้องกุ้ยชายค่ะน้องกุ้ยชายค่ะน้องกุ้ยชายมีข่าวมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะข่าวเรื่องอะไรคะลูก
1: ตอนที่อยู่อนุบาลเหมือนคุณครูให้กินนม
0: หนูแล้วหนูดื่มนมไหมคะตอนอนุบาลหนึ่ง
1: ด
0: ื่มใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อยใช่ไหมคะนมรสอะไรคะลูก
1: นมรสจืดค่ะ
0: นมรสจืดทำไมหนูถึงต้องดื่มนมล่ะคะ
1: จะได้โตๆค่ะ
0: อ๋อคุณครูให้หนูดื่มนมรสจืดหนูจะได้โตแล้วก็แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหดีมากๆเพื่อนๆคนไหนชอบดื่มนมเหมือนกุ้ยชายบ้างคะโอ้โหทุกคนดื่มนมกันหมดเลยแสดงว่าเด็กๆก็จะตัวโตใช่ไหมคะแล้วกุ้ยชายเคยดื่มนมรสชาติอื่นไหมคะแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยแต่ว่าหนูชอบดื่มนมรสอะไรมากที่สุดคะ
1: รสสตรอเบอรี
0: ่หนูชอบดื่มรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมลูกแต่ว่าเด็กๆคะรสสตรอเบอรี่รสชาติเป็นยังไงคะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆเลือกได้นะคะเด็กๆควรจะดื่มนมจืดเพราะว่ารสชาติอื่นนะคะอาจจะมีส่วนผสมของอะไรอยู่เด็กๆรู้มั้ยอะไรนะคะ
2: น้ำตาล
0: มีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ค่ะเวลาหนูดื่มนมหนูก็ต้องแปรงอะไรด้วย
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณกุ้ยชายค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะการดื่มนม

0: เป็นสิ่งที่ดีมากๆล่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบในการดื่มนมเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนะคะตัวสูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงในการรับสารอาหารจากนมค่ะแต่นมก็มีหลายรสชาติใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกรับประทานนมได้นะคะแต่ควรเป็นนมรสจืดค่ะเพราะว่านมรสจืดนะคะไม่มีการแต่งสารเคมีหรือว่าใส่น้ำตาลลงไปนั่นเองใช่ไหมคะก็เลยมีประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวอีกนะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตามีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปห้างมา
0: หนูไปที่ห้างมาเหรอคะหนูไปทำอะไรมาคะลูก
1: ไปให้อาหารสัตว์
0: ไปให้อาหารสัตว์แล้วไปทำอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ไปดูนกอินทรี
0: โอ้ยมีนกอินทรีด้วยเหรอคะเขาเอามาโชว์เหรอลูกแล้วทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็ให้อาหารนกแก้ว
0: มีนกแก้วด้วยมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีกระต่ายแล้วก็มีแพะ
0: มีกระต่ายมีแพะอุ้ยมีหลายตัวมากเลยเดี๋ยวลองนับสิคะ1นกอินทรีนกแก้วอะไรอีกนะกระต่ายแพะ
1: แล้วก็คาปิบาร่าตัวใหญ่
0: คาปิบาร่าด้วยมีกี่ตัวแล้วคะเพื่อนๆ5ตัวแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีนกฮูก
0: อุ้ยนับขึ้นมาอีกค่ะอีกมือนึงค่ะนกฮูกเป็น6แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านอุ้ยเด็กๆมีสัตว์กี่ตัวคะ
2: 6
0: กี่ตัวคะ6ตัวเลยมีสัตว์ที่หนูไปดูเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูทำกลับบ้านแล้วทำอะไรต่อไหมคะลูก
1: แล้วก็ไปอาบน้ำหน่อย
0: อ๋อไปอาบน้ำหน่อยแล้วปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะอันตาไปที่ไหนมาคะเด็กๆไปที่ไหนมาลูกไปที่ห้างมาไปทำอะไรมาคะไปป้อนอาหารสัตว์มีตัวอะไรบ้างนกอินทรีคาปิบาร่ามีอะไรอีกคะนกฮูก
2: กระต
0: ่
2: าย
0: นกอะไร
2: นกอ
0: ินทรีไปแล้วนกอะไรนะเมื่อกี้นี้นกแก้วมีอะไรอีกตัวนึงแพะค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนมาเล่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าจำได้ทุกตัวละครเลยที่เพื่อนๆนะคะได้ออกมาบอกเล่านั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะออกมาเล่าข่าวสารอะไรกันบ้างวันนี้เด็กๆนะคะสามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่เด็กๆจดจำมาหรือว่าอยากออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะเป็นการดื่มนมในชีวิตประจำวันเด็กๆดื่มนมทุกวันเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็นำออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่านมนั้นมีประโยชน์อย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปสนทนาข่าวกันต่อนะคะ

0: ขอเชิญใครที่นั่งตัวตรงๆอีกนะเอามือจับหูค่ะยกมือค่ะใครนะน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนอยากออกมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรครับ
1: ดื่มนม
0: ดื่มนมเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วโอโซนดื่มนมเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มันจะมันโอโซนชอบนมค่ะ
0: โอโซนชอบดื่มนมแล้วโอโซนดื่มตอนไหนบ้างลูก
1: ตอนมาโรงเรียนแล้วก็ตอนอยู่บ้าน
0: ตอนอยู่บ้านหนูได้ดื่มตอนไหนครับ
1: ตอนที่แม่เอานมจากโรงเรียนไปที่บ้าน
0: โอโซนได้ดื่มนมตอนเย็นด้วยก่อนนอนอย่างเงี้ยเหรอลูกดีไหมคะอร่อยไหมคะนม
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้โอโซนเป็นยังไงเนี่ยโอโซนเป็นยังไงบ้าง
1: และโอโซน
0: ดื่มแล้วเป็นยังไงคะเนี่ย
1: สูง
0: ตอนนี้โอโซนตัวสูงมากเลยเห็นไหมคะสูงที่สุดในห้องเลยหรือเปล่าเนี่ย
1: โอโซนถึงต้องต่อย
0: โอโซนก็เลยชื่นชอบในการดื่มนมเพราะว่านมมีประโยชน์ใช่ไหมคะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตัวสูงขึ้นเด็กๆสังเกตไหมว่าวิตอนเด็กๆอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งตัวเป็นยังไงคะ
2: เล
0: ็กแต่พอเด็กๆดื่มนมทุกวันทุกวันถ้าเด็กๆสามารถดื่มได้ตอนเช้า
2: ตอน
0: กลางวันก็ได้หรือว่าตอนเย็นดื่มอีกรอบนึงก็ได้3มือก็ได้ยิ่งดื่มเยอะดีไหมคะ
2: ด
0: ีต่อร่างกายของเด็กๆค่ะเด็กๆก็จะมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าเพื่อนเลยดีไหมคนไหนอยากสูงบ้างคะโอ้โหถ้าสูงนะคะเด็กๆก็จะเจริญเติบโตตามวัยค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนออกมาบอกเล่าข่าวนะคะจากประสบการณ์ของตนเองได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษานะคะหรือการ

เป็นพูดเป็นประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆนะคะจดจำและนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังรวมถึงนะคะการเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองค่ะเด็กๆเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเด็กๆคนไหนชอบการออกกำลังกายบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนชอบการออกกำลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากอะไรคะ
1: กระติ
0: ่
1: งก
0: องเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: กระติ่งกอง
0: แทมบู
1: ล
0: ี
1: น
0: แทมบู
1: ล
0: ี
1: น
0: เสียงสัญญาณของแทมบูลีนนะคะคุณครูปิงก็จะเคาะให้สัญญาณแบบนี้ค่ะโอ้โหเด็กๆตัวแข็งเลยเด็กๆ เข้าใจสัญญาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะจำสัญญาณกันได้แล้วหรือยังคะมีทั้งเสียงสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆก็เคลื่อนไหวให้ช้าๆสัญญาณจังหวะเร็วเด็กๆก็เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นและสัญญาณหยุดนะคะเด็กๆต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีค่ะถ้าพร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลุกขึ้นหาพื้นที่กันเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะ

0: ทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายน้องกุ้ยช่ายล่ะคะออกกำลังกายแล้วลูกสาวล่ะคะทำท่าอะไรอยู่โอ้ระวังหกล้มนะคะต้องทรงตัวดีๆด้วยนะคะเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะน้องข้าวเม้าทำท่าอะไรอยู่ครับลูกหมุนเป็นกังหันเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวิหลายคนนะคะมีท่าแปลกใหม่ด้วยนะดีจังเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันต่อค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเด็กๆ เปลี่ยนท่าด้วยนะตัวแข็งแล้วทำท่าต้องทรงตัวไว้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังอาจจะเดินไปด้านข้างๆบ้างก็ได้นะคะหรือจะทำตัวสูงๆหรือทำตัวเตี้ยๆลงกับพื้นก็ได้ค่ะไปลองกันต่อเลยค่ะน้องกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะไหว้พระอุ๊ยลูกสาวทำท่าอะไรอยู่จ๊ะทำท่านอนแล้วมาเรียลูกทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
2: กำลังหยิบอาหารช
0: ั้
2: น
0: อ๋อกำลังหยิบของบนชั้นเหรอคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้ค่ะนอกจากเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวได้ดีแล้วค่ะเปลี่ยนหลายท่าเลยมีท่าแปลกใหม่กันด้วยเพื่อนๆปลายทางล่ะคะมีท่าทางแปลกใหม่กันบ้างหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งยังไม่หมดกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะวันนี้คุณครูปิ๊งมีบัตรภาพหยุดนิ่งๆก่อนค่ะตัวตอนนี้สัญญาณหยุดตัวแข็งอยู่นะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูปิ๊งมีบัตรภาพมาให้เด็กๆนะคะถือไว้เพื่อเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะใครอยู่นิ่งๆแล้วคุณครูปิ๊งจะเดินไปแจกนะคะถือไว้นะคะแล้วสังเกตภาพของตัวเองว่าเป็นอาหารคาวหรือเป็นอาหารหวานดูดีๆนะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับขอบคุณครับดูเสร็จแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวครูปิงค่ะจะให้เด็กๆสังเกตภาพดูของตัวเองสิคะเป็นอาหารคาวหรือเป็นอาหารหวานแล้วใช้ภาพเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับเด็กๆเมื่อถึงสัญญาณหยุดเด็กๆต้องฟังคุณครูปิงดีๆนะคุณครูปิงจะบอกอะไรให้ฟังด้วยทำได้ไหมคะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะห้ามให้อุปกรณ์ร่วงหล่นลงพื้นนะคะถือให้ดีๆนะเอาวางให้ดีๆจับไว้ตรงไหนจะเอาไว้ตรงไหนต้องคิดเองนะคะลองคิดดูซิว่าทำยังไงจะไม่ตกเอาคอหนีบไว้น่ารักมากค่ะใครเอาทำอะไรอีกเอาคาที่เอวโอ้ยบนแขนก็ได้เยี่ยมมากค่ะได้ค่ะเด็กๆต้องลองคิดว่าเอาวางตรงไหนจะไม่ตกให้เด็กๆจับคู่อาหารที่มีเหมือนกันค่ะชูอาหารขึ้นมาเลยอาหารไหนที่เหมือนกันแล้วนั่งลงค่ะคนไหนได้คู่แล้วนั่งลงหันหน้าเข้าหาคู่ตัวเองเอาเหมือนกันนะ อ้าวน้องข้าวเหนียวไก่เหมือนกับใครอะน้องหันไปดูครูค่ะหันไปดูครูตัวเองหันหน้าเข้าหาครูตัวเองเหมือนกันไหมมองสีพับของเรากับของเพื่อนเหมือนกันหรือเปล่าเยี่ยมมากค่ะเหมือนกันใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะลุกขึ้นยืนวน

ับขาจับเข่าแล้วพวกเราจับคู่ภาพอาหารที่ไม่เหมือนกันค่ะเอาไม่เหมือนนะแล้วนั่งลงค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอาหารที่ไม่เหมือนกันอะไรก็ได้ลูกอะไรที่ไม่เหมือนกันอะไรที่ไม่เหมือนกันใครไม่มีคู่ค่ะเชิญค่ะไหนใครยังไม่มีคู่ไปหาเพื่อนเลยค่ะนี่ขม้ามาสิเขายังไม่มีคู่ต้องไปจับมือคู่กันเหมือนกันไหมคะลองหันหน้าไปภาพไปให้เพื่อนดูซิว่าเหมือนกับของเราไหมเธอเหมือนกับเราไหมมองซิเหมือนไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆ เริ่มตั้งใจฟังดีมากๆเลยเอาลุกขึ้นยืนดูสิคนไหนจะให้เด็กๆจับกลุ่มอาหารคาว1กลุ่มอาหารหวาน1กลุ่มค่ะอาหารคาว1กลุ่มอาหารหวาน1กลุ่มใครมีใครอาหารหวานก็จับมือกันเลยจับกลุ่มใหญ่จับกลุ่มใหญ่จับกลุ่มใหญ่จับกลุ่มใหญ่ครบยางอ่ะจับกลุ่มใหญ่ๆจับกลุ่มใหญ่ๆปล่อยมือค่ะปล่อยมือจับกลุ่มใหญ่แล้วนั่งลงค่ะอุ๊ยกลุ่มนี้เขาเร็วมากเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะชูป้ายให้เพื่อนดูสิคะว่าเป็นอาหารคาวเหมือนกันหรือเปล่าใครนั่งผิดกลุ่มหรือเปล่าขยายวงหน่อยลูกนับตังถอยหลังหน่อยครับดูสิว่าเหมือนกันหรือเปล่าอาหารคาวอันไหนดูอาหารหวานสิคะดูของหวานสิคะโหของหวานถูกต้องกันทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอาหารคาวล่ะคะดูภาพหน่อยค่ะอาหารคาวเหมือนกันหมดหรือเปล่าโอ้โหเหมือนกันหมดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10กลับเข้าที่เดิมแล้วค่ะทาร่าทาร่ากำลังสนุกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเก็บภาพเข้าตะกร้าให้คุณครูส่งต่อตะกร้ากันไปได้ไหมคะค่ะเชิญค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์สนุกไหมคะได้สังเกตภาพอะไรคะลูกภาพอาหารใช่ไหมคะมีทั้งอาหารคาวและอาหารอะไรคะอาหารหวานใช่ไหมลูกเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตถึงจะจับกลุ่มหรือจับคู่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะจับกลุ่มหรือจับคู่แล้วฟังเสียงคำสั่งของครูต่อด้วยนะว่าคุณครูให้เด็กๆนั่งลงและช่วยกันสังเกตของเพื่อนด้วยว่าถูกต้องตามที่คุณครูบอกหรือไม่ค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสนุกมากเลยกับการทำกิจกรรมค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้โหบอกว่าเมื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยการยืดเหยียดร่างกายกันค่ะทำท่าตามอิสระได้เลย

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาหลับตัวตรงนะคะ

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะได้ออกกำลังกายแต่เช้านะคะร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในทันทีเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้ถืออะไรอยู่ด้วยคะว่าบัตรภาพก็คือการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีการทำอุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นบ้างค่ะแต่สามารถนะคะจับคู่จับกลุ่มนะคะดูสังเกตภาพอาหารต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆและวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะเรียนรู้ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาได้เรียนรู้เรื่องสุขนิสัยที่ดีและมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูปิงนะคะเรื่องสุขนิสัยที่ดีและมารยาทในการรับประทานอาหารใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทายกล่อง
1: ปริศนา
0: ค่ะเด็กๆอยากทราบไหมว่ามีอะไรอยู่ในกล่องคะอยากทราบไหมคะเพื่อนๆปลายทางล่ะคะอยากทราบไหมคะว่ามีอะไรอยู่ในกล่องปริศนาค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะขอตัวแทนออกมาลองจับสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องค่ะเป็นลิ้นปลาหรอ อุ๊ยเด็กๆบางคนบอกว่าเป็นอาหารหรือเปล่าเพราะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: อาหาร
0: อาหารจะใช่หรือเปล่านะขอเชิญคนที่เอามือแตะเข่าแตะหูแตะไหล่แตะแก้มยกมือค่ะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้ลองเอามือล้วงเข้าไปในกล่องดูนะคะว่ามีอะไรอยู่ในกล่องมีรู้สึกอย่างไรล้วงเข้าไปแล้วรู้สึกยังไง
2: มีมันลุ่มๆอ่ะ
0: แข็งไหมคะแข็งหรือนิ่ม
2: แข็ง
0: แข็งแข็งแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มันเป็นรูๆ
0: เป็นรูๆลองเคาะสิคะดัง
2: มันคือถาดหรือเปล่าวะ
0: มันคือถาดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยค่ะหนูคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: ถาด
0: ถาดอะไรคะ
2: ถาดข้าว
0: ถาดข้าวหรือถาดอาหารใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะแต่ขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนก่อนได้ไหมคะอ่ะเชิญเข้าไปนั่งก่อนค่ะดูซิว่าเมื่อมาจับสัมผัสแล้วจะรู้สึกเหมือนมากี้หรือเปล่าขอเชิญน้องข้าวตังค่ะข้าวตังหันหน้ามาค่ะมาใกล้ๆครูปิงทางนี้หันหน้าไปทางโน้นล้วงเลยค่ะ
3: มีอะไรรู
0: ๆมียังไงนะคะ
2: มีอะไรรูๆแล้วก็มีอะไรใหญ่ๆอยู
0: ่ใหญ่ๆเป็นรู
2: ๆแล้วก
0: ็มีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวหรือมีหลายชิ้น
2: มีสิมีสองชิ้นมีสามชิ้นเลย
0: อุ้ยมีสองสามชิ้นเลย
2: รู้สึกแหลมๆด้วย
0: มีรู้สึกแหลมๆด้วย
2: ก็รู้สึกกลมๆ
0: แล้วก็รู้สึกกลมๆอีกหนูคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: เป็นถาดข้าวกับส้มแล้วก็ซอง
0: อ๋อเป็นถาดข้าวกับส้อมและช้อนจะใช่หรือเปล่าเอาปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะวิเขาตังให้ข้อมูลมาเพิ่มจากมิกกี้อีกใช่ไหมคะจากมากกี้บอกว่ามีกลมๆเป็นหลุมๆใช่ไหมคะแล้วก็มากกี้บอกว่าเหมือนถาดค่ะแต่เขาตังออกมาบอกว่าอะไรเพิ่มเติมคะมีจำนวนกี่ชิ้น 2-3 ชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรเพิ่มด้วยเป็นแหลมๆแล้วก็มีกลมๆด้วยคิดว่าเป็นช้อนกับซ่อมใช่ไหมคะเด็กๆอยากทราบหรือยังนะ
4: แล้ว
0: ถ้
4: าซ่อม
0: ช้อ
4: นแล้วก็ถาด
0: ใช่หรือเปล่าล่ะ
4: ช้อนก็มา
0: ค่ะจะเปิดแล้วนะ
4: เปิด
0: แล้วแล้วก็มีแตนเตรนใครทายถูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนออกมาทายได้ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงมีทั้งถาดถาดสำหรับทำอะไรคะลูกรับประทานอาหารมีอะไรอีกมีช้อนและมีซ่อมด้วย มี3ชิ้นเลยค่ะมีทั้งถาดอาหารมีทั้งช้อนและส้อมแล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าจะจับช้อนและส้อมอย่างไรจับช้อนมืออะไรคะมืออะไรคะมือขวาส้อมล่ะคะ
4: ม
0: ือ
4: ซ
0: ้
4: าย
0: มือซ้ายเด็กๆถืออย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมต้องทำยังไงคะจับเหมือนอะไรจับเหมือนที่เด็กๆจับดินสอเลยนะคะแล้วช้อนมีหน้าที่ตักอาหารซ้อมล่ะคะ
4: ก
0: ้
4: นอะไรเข
0: ี่ยช่วยช้อนในการตักอาหารหรือใช้จิ้มก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อรับประทานอาหารทุกครั้งเด็กๆจะได้ใช้ถาดและช้อนซ่อมใช่ไหมคะในการรับประทานอาหารกลางวันที่ไหนที่ไหนคะที่โรงเรียนแล้วที่บ้านเด็กๆใช้อะไรคะ
4: ใช้ช้อน
0: แล้ว
4: ก็จาน
0: ใช้จานอาหารใช่ไหมคะจานเพื่อมาใส่อาหารแทนถาดอาหารของแบบที่โรงเรียนนั่นเองวันนี้คุณครูปิงนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะถึงสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารตอนทานอาหารที่บ้านเด็กๆรับประทานอาหารเป็นอย่างไรบ้างนะทานใส่จานแบบนี้ใช่ไหมคะทานอาหารมีทั้งเนื้อสัตว์ผักใช่ไหมคะครบไหมคะ
4: ครบ
0: หรือเปล่านะมีผักและผลไม้แบบนี้หรือเปล่าเด็กๆนะคะตอนเด็กๆจะไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆต้องทำอะไรก่อนคะ
4: ล
0: ้างมือเช่นเดียวกันเลยค่ะถึงเด็กๆจะอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเพราะอะไรรู้ไหมลูก
4: เชื้อโรค
0: ใช่แล้วตอนที่เด็กๆรับประทานอาหารอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นขนมก็ตามถ้าเด็กๆไม่รู้จักรับประทานอาหารโดยการต้องไปล้างมือก่อนถ้าไม่ล้างมือก่อนจะเป็นอย่างไรนะ
4: ม
0: ือสกปรกเด็กๆก็เอามือของเราไปหยิบทำไมคะหยิบขนมใส่อะไร
4: ใส่ปาก
0: ใส่ปาก
4: ใ
0: ช่เชื้อโรคก็จะติดกับอาหารที่เด็กๆหยิบเข้าปากด้วยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะรับประทานอาหารให้ครบกี่มื้อเด็กๆ กินข้าวตอนไหนบ้างลูก
4: ตอนที่บ
0: ้
4: านก็ตอนเย
0: ็นตอนไหนนะคะ
4: ตอนเย็น
0: ขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้าน้องริต้ารับประทานอาหารตอนไหนบ้างคะ
2: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วตอนไหนอีกคะลูก
2: ตอนอยู่โรงเรียนตอนเย็น
0: ตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นที่ไปไหนคะ
2: กลับบ้าน
0: กลับบ้านกี่มื้อลองนับสิคะกี่มื้อคะตอนเช้า1ตอนอยู่โรงเรียน2แล้วตอนไหนอีกคะตอนเย็นเป็น
2: 3

0: กี่มื้อคะ
1: 3
0: มื้อถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเพราะว่าไม่ฉะนั้นเราจะเป็นยังไงโอ้ยปวดท้องนั่นเองและต่อมาค่ะในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อเด็กๆต้องรับประทานให้ครบเท่าไหร่คะ5หมู่มีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมหมู่ที่1หมู่ที่1อะไรคะเนื้อสัตว์พูดสิคะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆเรียกว่าโปรตีนโปรตีนหมู่ที่2ข้าวแป้งน้ำตาลเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3อะไรต่อผักก่อนผักให้เกลือแร่นะคะผักต่างๆและผลไม้ให้วิตามินกับร่างกายอย่างสุดท้ายก็คือไขมันนะคะไขมันนมก็จัดเป็นไขมันถ้าเราเอาไปผ่านกรรมวิธีนะคะก็จะทำให้ไขมันจากนมก็คือไขมันออกมานั่นเองและเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารทุกครั้งครบ5หมู่ร่างกายของเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะแข็งแรงเลือกรับประทานอาหารที่เป็นยังไงลูกเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารที่เป็นยังไงคะเมื่อวานเด็กๆฟังนิทานไปแล้วใช่ไหมอาหารต้องมีอะไรมีประโยชน์ถ้ารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะเป็นอย่างไรอาจจะมีอาการฟันผุเกิดโรคอ้วนแล้วยังเป็นยังไงด้วยปวดท้องระบบขับถ่ายไม่ดีนั่นเองฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารที่สดสะอาดไม่รับประทานอาหารดิบเด็กๆรู้จักอาหารดิบไหม
2: รู้จัก
0: เป็นอย่างไรอะลูกเป็นอย่างไรอาหารดิบอ่ะ
2: ข้าวที่ยังไม่ได้ต้มแล้วก็อย
0: าก
2: ก
0: ินใช่แล้วค่ะถ้ายังไม่ได้เอาไปต้มหรือเอาไปผ่านกรรมวิธีการทําอาหารบางอย่างก็รับประทานใช่ค่ะ
2: ต้มมาแล้วก็กินเลยไม่ได
0: ้
2: ต้มทอด
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆต้องทําให้สุกเสียก่อนค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆไปรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่นไม่ได้ทานคนเดียวทานร่วมกันกับหลายๆคนเด็กๆต้องใช้ช้อนกลางตักอาหารด้วยนะเพราะว่าเชื้อโรคนะคะที่เด็กๆตักอาหารสมมติว่าเด็กๆกินช้อนนี้แล้วเด็กๆอยากจะตักกับข้าวที่จานตรงกลางของคนอื่นที่กินร่วมกันอยู่เด็กๆเอาไปตักอย่างนี้เลยได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้เพราะว่าน้ำลายของเด็กๆติดที่ไหนที่ช้อนที่เด็กๆรับประทานอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะตักอาหารที่อยู่กับเป็นกับข้าวอยู่ตรงกลางเด็กๆต้องใช้ช้อนกลางนะคะแบบในภาพเห็นไหมคะจะมีช้อนรับประทานอาหารของตัวเองแล้วก็มีช้อนที่ใส่ในกับข้าวเขาเรียกว่าช้อนกลางพูดสิคะช้อนกลาง
2: ช
0: ้
2: อนกลา
0: ง, ลางแล้วจะทำให้เป็นอย่างไรคะน้ำลายของเด็กๆจะลงไปในกับข้าวไหมลูกไม่ลงเพราะเราใช้ช้อนอะไรช้อนกลางนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆยังต้องระมัดระวังเรื่องอะไรด้วยเชื้อโรคมาจากไหนอะการไอหรือการจามรสอาหารแบบนี้เชื้อโรคก็ออกมาด้วยเลยยิ่งช่วงนี้นะคะเด็กๆต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเด็กๆบางคนอาจจะไม่สบายมีไข้หวัดเกิดขึ้นถ้าเด็กๆมาไอจามใส่อาหารของเพื่อนเพื่อนจะเป็นยังไงไปด้วยไม่สบายไปด้วยนั่นเองค่ะไม่ไอหรือจามรสอาหารเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆจึงต้องสวมใส่อะไรมา
2: ใส
0: ่หน้ากากอนามัยมาแต่ว่าตอนรับประทานอาหารเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองด้วยนะคะนอกจากที่เด็กๆได้ดูแล้วนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งยังมีมารยาทในการรับประทานอาหารด้วยค่ะมารยาทข้อที่1 นะคะทำอะไรเอ่ย

0: ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 2. เวลารับประทานอาหารเราต้องทำอย่างไรคุยตอนกินข้าวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหมคะทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเราจะติดคออ
0: ๋ออาจจะติดคอได้ค่ะเขาบอกว่าไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นขณะรับประทานอาหารถ้าเราคุยไปกินไปอาหารอาจจะเกิดการติดที่คอของเราเป็นยังไงเลยเป็นยังไงคะอ๋อติดคอหายใจไม่ออกเลยนะลูกต้องไปหาคุณหมอเลยฉะนั้นเวลากินเด็กๆอย่าคุยกันได้ไหมคะได้นะคะต่อมาค่ะขณะรับประทานอาหารนำอาหารมาเป็นยังไงเนี่ยเขานำมาทำอะไรคะมาเล่นอยู่ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะไม่เล่นขณะรับประทานอาหารนั่นเองค่ะต่อมานะคะดีมีคนบางคนเคยได้ยินเสียงก้องแก้งก้องแก้งที่ถาดอาหารทำได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมถาดกับช้อนช้อนมีไว้ทำอะไรคะช้อนเอาไว้ตักถาดเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ใส่อาหารค่ะแต่ถ้าเด็กๆนำมาเคาะกันถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเราจะไม่เคาะภาชนะขณะรับประทานอาหารนะคะรับประทานแบบเสียงเป็นยังไงเบาเบาต่อมาเด็กๆจะต้องไม่ทำอะไร
1: ไม่เสียงดัง
0: ไม่เสียงดังพูดคุยกันขณะเคี้ยวอาหารนะคะคนนี้เขาทำอะไรอยู่เอ่ย
1: กินผลไม
0: ้หยิบของใคร
1: ของเรา
0: คนนี้เขาหยิบผลไม้ของใคร
1: ของเพ
0: ื่
1: อน
0: ของเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: ม
0: ัน
1: ติดน้ำลายไปแล้ว
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าใช่ของเราไหมคะ
1: ไม่
0: ใช่ของเราเราไปหยิบของคนอื่นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องไม่ตักอาหารในจานของคนอื่นเหมือนกันถึงจะไม่ใช้มือหยิบถึงจะใช้ช้อนตักได้ไหมคะไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเราจะไม่ตักอาหารในจานของคนอื่นค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆค่ะสนทนาเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีและมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะคุณครูจะขออาสาสมัครนะคะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีและมารยาทในการรับประทานอาหารให้เพื่อนๆฟังดีไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะคะ

0: นี้หมายถึงอะไรคะลูก
1: ห้ามไอหรือจาม
0: ไม่ไอหรือจามรสอาหารใช่ไหมคะถ้าไอหรือจามรสอาหารจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่เดี๋ยวเพื่อนจะมาสบายไปด้วย
0: โอ้ใช่แล้วค่ะฉะนั้นต้องรู้จัก

ออกมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับภาพนะคะได้ถูกต้องทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะเด็กๆคนไหนชื่นชอบการทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์บ้างคะโอ้โหเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยค่ะแสดงว่าอยากทำกิจกรรมกันแล้วแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาบริหารนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำแบกำแบกำแบมือข้างนึงค่ะแบมืออีกข้างนึงค่ะสลับฝั่งกันนะข้างนึงหันมาข้างหน้าตัวเองข้างนึงหันออกนะคะหัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อย

ก้อยเด็กๆหลายคนนะคะยังทำไม่ถูกต้องนะต้องลองกลับไปฝึกทำที่ไหนคะที่บ้านดูด้วยนะว่านิ้วไหนมาชนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆเอามือลงที่ตักเลยค่ะน่ารักมากค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะกิจกรรมนี้ค่ะก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมตัดปะภาพอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีเยอะแยะเลยอย่างแรกนะคะจานกระดาษค่ะภาพแบบรูปนะคะอาหารต่างๆค่ะสีเทียนค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกรรไกรปลายมนค่ะกาวและไม้ทากาวค่ะฐานสำหรับตั้งภาพค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะใช้จานกระดาษมาทำอะไรนะใส่อะไรคะใส่อะไรคะอาหารค่ะในภาพนะคะคุณครูปิงก็จะมีอาหารให้เด็กๆได้เลือกนะคะภาพอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆไข่ดาวกับไส้กรอกค่ะภาพที่สองวิมีเนื้อสัตว์ด้วยเด็กๆ เคยรับประทานหรือเปล่านะเป็นสเต็กนะคะมีเฟรนช์ฟรายมีผักมีชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็มีอันนี้กลมๆตรงนี้เด็กๆรู้ไหมอะไรมะเขือเทศถูกต้องค่ะภาพที่สามภาพอะไรเอ่ยไข่ดาวกับเบคอนและภาพสุดท้ายค่ะตัวอะไรคะปลามีน้ำพริกแล้วก็มีผักด้วยน่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะระบายสี

0: ปลาดีกว่าให้เด็กๆได้ดูกันอย่างแรกค่ะเด็กๆก็จะต้องระบายสีนะคะระบายสีก่อนปลาสีเหลืองดีกว่าปลาทอดสีออกเหลืองๆคุณครูปิ๊งก็จะระบายสีปลาเด็กๆระบายสีภาพให้ทั่วๆบริเวณภาพเลยเด็กๆระบายออกไปข้างนอกเส้นรอยประได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้นะเพราะว่าเราจะฝึกการระบายสีให้อยู่ในกรอบค่ะเพื่อฝึกพัฒนาการด้านการใช้มือและตาของเด็กๆให้ประสานสัมพันธ์กันเด็กๆต้องสังเกตดีๆในการระบายสีภาพนั่นเองปลาครูปิ๊งตัวสีอะไรแล้วสีเหลืองแล้วปลานำไปทอดเหลืองหอมอร่อยแน่ๆเลยอุ๊ยทอดเกรียมไปหน่อยโอ้โหตอนนี้ค่ะระบายสีเมื่อเด็กๆระบายครบทั้งภาพแล้วเสร็จแล้วสมมุติว่าคุณครูปิ๊งระบายเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อคะเด็กๆสมมุติว่าระบายเสร็จทั้งจานแล้วเราจะทำอะไรต่อคะตัดกระดาษตัดตรงไหนล่ะตัดตรงปลาเลยหรือเปล่าตรงไหนคะที่รอยปะค่ะเด็กๆตัดกระดาษนะคะตามรอยปะตัดไปทีละฝั่งนะค่อยๆขยับมือตัดตามรอยเส้นปะจุ๊บตัดตามรอยเส้นมองดีๆนะคะใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังขยับนิ้วหัวแม่มือแบบนี้เห็นไหมคะเวลาครูปิ๊งขยับนิ้วหัวแม่มือเด็กๆคนไหนนิ้วเล็กๆใช้นิ้ว2นิ้วเข้าไปได้แบบนี้เลยนะแบบนี้เอาไปช่วยกันเวลาขยับนิ้วกรรไกรจะได้ขยับง่ายขึ้นนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วค่ะเราจะมาระบายสีที่อะไรด้วยจานเราสวยหรือยังยังไม่สวยใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถระบายสีที่จานกระดาษของเราตามใจชอบเลยนะคะระบายเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งจะมีฐานแบบนี้ฐานสามเหลี่ยมแบบนี้เอามาติดข้างหลังภาพติดตึ๊กเพื่อจะให้ทำไมคะไปตั้งได้ติดข้างหลังภาพตรงนี้แล้วก็ตั้งอาหารติดด้านล่างสุดนะลูกเสร็จแล้วเราจะมาตั้งในอะไรของเราในจานทากาวที่จานตรงกลางแล้วก็ติดตึ๊กเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยไหมคะก็จะเป็นภาพอาหารที่เด็กๆเลือกนะคะอยู่ในจานที่เด็กๆระบายสีนะคะตั้งขึ้นมาสวยไหมคะเด็กๆอยากทำไหมลูกเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาเลือกภาพนะคะอาหารต่างๆตามที่เด็กๆชื่นชอบอย่าลืมปั๊มอะไรด้วยปั๊มสัญลักษณ์วันนี้ปั๊มตรงนี้ตรงไหนด้านไหนคะลูกด้านหลังนะด้านหลังรูปภาพตรงกลางเลยทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วคุณครูปิ๊งข้อตกลงของเราหน่อยค่ะว่าเรามีข้อตกลงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไรบ้างคะลูกเยี่ยมมากค่ะทำให้ครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะต้อง
1: เข้าม
0: ุ
1: ม
0: จะได้ไปเข้ามุมที่คุณครูทำไม
1: เปิด
0: ให้เข้าวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมหนังสือค่ะเปิดมุมบล็อกค่ะ